0: มาถึงประเทศไทยเตรียมเข้าพบนายกรัฐมนตรีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในวันนี้จะมีการพิจารณาข้อเสนอการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้การบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมและการดูแลความมั่นคงชายแดน
2: การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรจังหวัดสงขลาในวันนี้มุ่งเน้นการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วยสงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสด้วยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานการท่องเที่ยวซอฟต์พาวเวอร์และการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและที่สำคัญคือการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติและการเยียวยาโดยมีวาระสำคัญคือเร่งรัดกระบวนการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยธรรมชาติให้รวดเร็วและทั่วถึงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงรวมถึงกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทยจะเสนอโครงการทำประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติโครงการป้องกันและบริหารจัดการน้ำและแผนรับมืออุทกภัยระยะยาวเช่นการฟื้นฟูและบริหารจัดการระบายน้ำโครงการคลองร.1และระบบระบายน้ำรอบพื้นที่เศรษฐกิจเพื่อป้องกันน้ำท่วมซ้ำซากในเขตสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงส่วนด้านเศรษฐกิจและการค้าชายแดนมีข้อเสนอให้สนับสนุนมาตรการทางการเงินซอฟต์โลนเพื่อฟื้นฟูผู้ประกอบการด้านผลักดันโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและการยกระดับสงขลาสู่เมืองมรดกโลกขณะที่ด้านความมั่นคงและสังคมรัฐบาลพร้อมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความไม่สงบและสร้างสันติสุขในพื้นที่รวมถึงการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายและผังเมืองเพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาตลอดจนข้อเสนอในการเสริมสร้างความปลอดภัยตามแนวชายแดนเพื่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนและประชาชนทั้งนี้คณะรัฐมนตรีและผู้เข้าร่วมประชุมจะสวมใส่ผ้าลายท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้ได้แก่ผ้าลายราชวัตรและผ้าบาติกลายบุปผาบรมราชินีนาถเพื่อเป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาและซอฟต์พาวเวอร์ของท้องถิ่นสำหรับมาตรการรักษาความปลอดภัยทางกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค9และหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ได้บูรณาการกำลังพลร่วมกันอย่างเต็มที่เพื่อเตรียมความพร้อมรอบด้านมีการตรวจบุคคลเข้าออกอย่างเข้มงวดเพื่อให้การจัดประชุมครม.สัญจรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัยผลิตนาควงแสนสุขรายงานจากจังหวัดสงขลา
0: วุฒิสภาอนุมัติพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานและเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเน้นย้ำความจำเป็นเร่งด่วนควบคู่กับการกลั่นกรองโครงการอย่างรอบคอบ
3: วันนี้ที่ประชุมวุฒิสภาได้ลงมติอนุมัติพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569โดยมีมติเห็นด้วย135เสียงไม่เห็นด้วย11เสียงงดออกเสียง28เสียงและไม่ลงคะแนนเสียง1เสียงโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภาโดยระบุว่ามาตรการภายใต้พระราชกำหนดมีเป้าหมายสำคัญ2ด้านได้แก่การช่วยเหลือเยียวยาประชาชนจากภาระค่าครองชีพและการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจนับว่าเป็นความจำเป็นเร่งด่วนทั้งนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับความโปร่งใสและความคุ้มค่าโดยมอบหมายคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาโครงการอย่างรอบคอบและเปิดเผยข้อมูลโครงการผ่านเว็บไซต์ให้ประชาชนติดตามและตรวจสอบได้โดยทุกโครงการต้องแสดงผลลัพธ์ที่ชัดเจนทั้งด้านการลดการนำเข้าพลังงานการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกการสร้างงานและประโยชน์ต่อประชาชน
4: ไม่มีใครรู้ว่าในอนาคตมรสุมวิกฤตเศรษฐกิจโลกจะมาอีกเมื่อไหร่แต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องทำวันนี้ครับเราต้องสร้างบ้านเราให้แข็งแรงในอดีตปัญหาสะสมมาเยอะหลังคาเรารั่วเมื่อฝนตกมาทีเราก็ต้องวิ่งคอยอุดหนุนคอยชดเชยวันนี้เราต้องเน้นการดูแลประชาชนดูแลเขาไม่ให้เขาเปียกฝนแต่ไม่พอครับเราต้องสร้างความแข็งแกร่งให้กับประเทศไทยเราต้องเปลี่ยนหลังคาที่รั่วอยู่ที่เราพึ่งพานำเข้าพลังงานเยอะเราต้องเปลี่ยนผ่านหลังคาใหม่ประเทศไทยให้เข้มแข็งและสุดท้ายครับเมื่อมรสุมมาอีกในอนาคตประเทศไทยต้องแข็งแกร่งกว่าเดิม
3: ขณะที่นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภาโดยระบุว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบและ LNG ในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นกระทบต่อราคาพลังงานเศรษฐกิจและค่าครองชีพของประชาชนอย่างรุนแรงอย่าง

0: โดยตรงถึงปัญหาอย่างชัดเจนนะครับพูดง่ายๆไม่ต้องอารัมภบทไปเยอะนะฮะบอกมาเลยว่าพื้นที่ท่านมีปัญหาอะไรแล้วก็แนวทางที่จะแก้ไขปัญหาได้จริงเนี่ยท่านมองว่าควรจะมีวิธีใดนะครับเดี๋ยวรัฐบาลก็จะได้มีการพิจารณาอันนี้ผมพูดเองนะ จะได้พิจารณา หาทางออกว่าเราควรจะทำยังไงนะครับเพราะว่ารัฐบาลก็มีงบประมาณที่จะคอยช่วยเหลือแล้วก็มีกำลังคนแล้วก็มีแนวทางต่างๆเนี่ยที่จะคอยสนับสนุนท่านนะครับขอให้เสนอมาและบอกปัญหาให้มันชัดนะครับและพิจารณาอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีนโยบายของรัฐบาลนะครับครอบคลุมเร่งด่วนแล้วก็วางรากฐานในระยะยาวพูดง่ายๆมีแผนทั้งระยะสั้นระยะยาวนะฮะขณะเดียวกันขอให้ท่านรองนายกและรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอันนี้สั่งแล้ว สั่งท่านรองท่านรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือประชุมเนี่ยนะฮะต้องมีสมาธินะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: บางทีท่านสั่งงานปุ๊บเนี่ยสะดุ้งนะ
1: เอสั่งใช่ไหม
0: บางทีฟังเพลินๆเนี่ย
1: ไม่
0: มันข้ามไปเลยนะ
1: ต้องจดประเด็นไว้ดีๆนะ
0: บางทีผมเคยนะฮ
1: ะ
0: ประชุมอยู่เอ๊ะเขาสั่งเราตอนไหน
1: สั่งตอนที่เราไม่ได้ฟังอ่ะที่เราไม่ได้ยิน
0: ท่านนายกก็สั่งท่านรองนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอันนี้ครอบคลุมกว้างกันนะ
1: ใช่ค่ะ
0: พิจารณาข้อเสนอพื้นที่อย่างรอบด้านอันนี้ไม่น่าเป็นห่วงเพราะว่ารัฐมนตรีลงพื้นที่ไปตั้งแต่วันที่31แล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: ก็รับฟังความคิดเห็นเต็มที่แล้วล่ะเรื่องใดสามารถดำเนินการได้ก็ขอให้เร่งดำเนินการได้เลยเรื่องใดเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานขอให้บูรณาการการทำงานร่วมกัน
1: ค่ะ
0: อันนี้ยาก
1: ที่จริงบางท่านเนี่ยน่าจะลงไปตั้งแต่เมื่อวันอาทิตย์แล้วด้วยซ้ำนะวันที่30แล้วด้วยซ้ำนะคะที่ลงพื้นที่ไปค่ะ
0: ทยอยลงพื้นที่กันไปนะฮะแล้วก็คือให้ทำงานร่วมกันนั่นแหละลดข้อจำกัดและขั้นตอนที่ไม่จำเป็นและกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนให้ชัดเจนเพื่อให้ข้อเสนอจากพื้นที่นำไปสู่การปฏิบัติและเกิดผลต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมโอ้คอนเซปต์นี
1: ้
0: ทำหลายรัฐบาลแล้วครับ
1: พูดแล้วต้องทำให้ได้
0: พูดแล้วต้องทำให้ได้เพราะการทำงานร่วมกันของแต่ละกระทรวงทบวงกรมเนี่ยค่อนข้างยากต้องหาเจ้าภาพต้องมีหัวโต๊ะต้องมีคนทุบโต๊ะคอยสั่งบอกด้านนี้นั่นโน่น1 2 3 4ไม่อย่างนั้นทุกคนก็จะบอกว่านี่คือหน้าที่ของหน่วยงานนี
1: ้
0: เราไม่มีอำนาจหน้าที
1: ่
0: ถ้าครั้นไปทำเนี่ยเกรงว่าจะถูกฟ้องแล้วก็ผิดกฎหมายก็เลยต้องมีนี่ไง
1: ก็คือต้องให้อำนาจในการตัดสินใจของคือต้องมีหัวโต๊ะอย่างที่คุณสมพลว่านั่นแหละถึงแม้ว่าจะมีการบูรณาการร่วมกันของการหลายหน่วยงานนะคะแต่ว่าเจ้าภาพเนี่ยต้องมียืนหนึ่งเพื่อที่จะข้อคิดเห็นมาหนึ่งเดียวการกระทำมันหนึ่งเดียว
0: ต้องมีผู้สั่งการและผู้รับผิดชอบในคำสั่งตรงนั้นเพราะว่าครั้นหน่วยงานเนี่ยจะไปรวมตัวและทำอะไรกันเองเนี่ย
1: มันก็ไม่ได้นะ
0: มันผิดนะครับ
1: ใช่
0: มันผิดนะฮะเวลาถ้าเกิดมันผิดปุ๊บเนี่ยจะมาหาผู้รับผิดชอบเนี่ยโอ้ยากแล้วและทุกหน่วยงานก็ไม่มีใครอยากจะรับผิด
1: ใช่ค่ะ
0: แต่รับชอบรับนะ
1: รับค่ะ
0: นั่นแหละเขาเลยท่านนายกก็เลยมองว่าต้องมีรองนายกหรือรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเนี่ยแหละหรือหน่วยงานที่พิจารณาเนี่ย
1: ค
0: ือต้องเป็นเจ้าภาพ
1: ก็กำกับดูแลแหละ
0: ใช่ต้องเป็นเจ้าภาพเพื่อที่จะดูแลทำงานร่วมกันตรงนี
1: ้ค
0: ือถ้ารัฐมนตรีหรือรองนายกไม่สั่งเนี่ยหน่วยงานก็ไม่กล้าทำ
1: มันขับเคลื่อนไม่ได้
0: ใช่ใช่เหมือนสั่งให้กรมประชาสัมพันธ์ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นนอกเหนือหน้าที่อ่ะนะถ้าเกิดมีคำสั่งจากรัฐมนตรีสำนักนายกบอกกรมประชาสัมพันธ
1: ์
0: ช่วยกรมควบคุมมลพิษหน่อยในการประชาสัมพันธ์เรื่องนี
1: ้
0: ช่วยทำเรื่องไทย AI Passport ให้หน่อยของกระทรวง DE ที่เงียบเนี่ย ให้มันกระจ่างหน่อย ทำอินโฟให้เขาทำอะไรนี่ถึงทำ
1: ใช่ก็คือมีการสั่งมา
0: แต่ครั้นอยู่ดีๆเนี่ยเขาไม่ได้ร้องขอ
1: จะไปทำให้เลยมันก็ไม่ได้นะไหนจะเรื่องของข้อมูลต่างๆข้อเท็จจริงต่างๆอีกใช่
0: หรือว่าบางทีมันเป็นการจัดการงานนอกสั่งเขาไม่ประสงค์ให้เราทำแล้วเราเข้าไปทำเนี่ยเดี๋ยวจะถูกต่อว่าด
1: ัง
0: นั้นผมจะบอกว่าการบูรณาการการทำงานร่วมกันเนี่ยพูดกันมานานแล้วเพียงแต่ว่าหัวหลักใหญ่ใจความเนี่ยต้องมีเจ้าภาพในการสั่งการด้วยแผนทางนโยบายที่มีความเฉียบขาดโจมตีได้ยากเพราะว่าทุกครั้งเวลาออกไปปุ๊บโดนโจมตีทุกทีแล้วก็ท่านก็กล่าวทิ้งท้ายนะสำหรับประเด็นสำคัญในการหารือ ก็คือความต้องการของพื้นที่รัฐบาลจะนำไปประกอบการพิจารณาในการประชุมครม.นอกสถานที่ในวันพรุ่งนี้ก็คือวันนี
1: ้
0: ที่จังหวัดสงขลาให้สอดคล้องกับความต้องการในพื้นที่นี่หัวใจและเข้าสู่กระบวนการตัดสินของรัฐบาลผลักดันสิ่งที่มีความพร้อมเดินหน้าต่อไปนะฮะท่านนายกพูด
1: แล้วก็ส่วนใน เรื่องของด้านภัยพิบัติคุณสมพลคุณผู้ฟังท่านนายกก็ได้พูดถึงประเด็นนี้โดยยกการถอดบทเรียนอุทกภัยใหญ่ปีที่แล้วนะคะมาพูดถึงแล้วก็ ท่านเองก็

0: กำชับว่าก็ต้องเตรียมพร้อมในการรับมือนะห้ามน้ำท่วมนะนะแต่ว่าก็ต้องถ้าเกิดมันเกิดเหตุขึ้นมาจริงๆเนี่ยคุณก็ต้องพร้อมที่จะอพยพพี่น้องประชาชนในพื้นที่แล้วก็ในเรื่องของศูนย์พักพิงก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมด้วยนะคะคุณอนุทินชัยวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านพูดถึงการรับมือน้ำในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งพื้นที่ตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเมืองเศรษฐกิจด่านหน้าของประเทศไทยนะคะถ้าเกิดว่าน้ำมันท่วมเนี่ยก็จะทำลายทั้งการเติบโตแล้วก็โอกาสทางเศรษฐกิจนี่คือสิ่งที่เราจะต้องนำมาถอดบทเรียนกันนะคะในเรื่องของอุทกภัยใหญ่เมื่อปีที่แล้วนอกจากนี้เนี่ยท่านนายกนางยังพูดประเด็นนี้กับทางผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยนะคะว่าเอ๊ก็ท่านถามแหละว่าปีนี้เนี่ยน้ำจะท่วมไหมนะคะก่อนจะบอกว่าแต่น้ำท่วมไม่ท่วมเนี่ยเราไม่สามารถจะบังคับได้เพราะมันเป็นเรื่องของธรรมชาติเนาะแต่ก็ต้องเตรียมความพร้อมโดยจะต้องมีการอพยพคนให้ทันท่วงทีนะคะเรื่องของสถานพยาบาลก็ต้องพร้อมศูนย์อพยพก็ต้องมีความพร้อมสมบูรณ์ที่สุดที่สำคัญเรื่องของระบบการระบายน้ำในคลองชลประทานต่างๆก็ต้องดูให้ดีด้วยถนนก็ต้องทำให้มันได้มีช่องทางของน้ำที่จะสามารถไหลไปได้วิ่งไปได้ในที่ที่ควรมันจะไปนะคะถือว่าจะต้องมีการเตรียมตัวในเรื่องของการขุดลอกคลองก็ดีนะตะกอนก้อนดินต่างๆที่เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำซึ่งท่านนายกบอกว่าในส่วนนี้เนี่ยมันได้มีการจัดสรรงบประมาณให้กรมชลประทานชลประทานไปดำเนินการแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ดำเนินการให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่างบลงมาแล้วนะคะเรียบร้อยในเรื่องของการขุดลอกคลองอะไรต่างๆเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะเพราะว่าถ้าเรามองกลับไปเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็อ่วมอยู่เหมือนกัน
1: เขาเรียกว่ามหาอุทกภัยในพื้นที่สงขลาเลยนะฮะ
0: ใช่
1: ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะฮะเขาเรียกว่าโอ้บางคนชั่วชีวิตไม่เคยเจอ
0: คืออยู่กันมาจนหัวกระดำจะหัวงอกแล้วก็คือยังไม่เคยเจอมาเจอปีที่แล้วนี่แหละที่หนักมาก
1: ปีนี้ก็ไม่อยากให้เจอนะคำถามอยู่ที่ว่าเงินเยียวยาเนี่ยถ้าเกิดมันท่วมทีก็จ่ายทีท่วมทีแล้วก็จ่ายทีล้างโคลนล้างบ้านใช้งบจังหวัดใช้งบกลางแล้วก็ปอพออะไรจะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเหรอฮะ
0: ใช่
1: แต่ล่าสุดเนี่ยมีแนวทางและความคิดเนี่ยนะฮะตั้งแต่รอบที่แล้วแล้วก็รอบนี้เนี่ยก็มีคนไปถามเหมือนกันบอกว่าจะมีการทำประกันอุทกภัยให้กับพี่น้องประชาชนทุกหลังคาเรือนไหมก็พูดง่ายๆประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยที่จะเกิดน้ำท่วมรัฐบาลจะทำประกันให้ฟรีไหมแล้วความเสี่ยงตรงนี้บริษัทประกันก็จะรับผิดชอบรัฐบาลก็จ่ายเบี้ยประกันกันไปแทนพี่น้องประชาชนเอาแบบนั้นไหมนะก็เป็นแนวคิดที่ดีก็ท่านนายกก็บอกว่าวันที่1กันยายนก็วันนี้แหละเราจะประชุมครม.สัญจรมีเรื่องที่จะอนุมัติคือจะมีการนำเสนอเรื่องการทำประกันอุทกภัยให้กับพี่น้องประชาชนทุกหลังคาเรือนเป็นผู้เช่าหรือผู้เป็นเจ้าของบ้านถ้าพี่น้องอยู่ที่นี่ลงทะเบียนที่นี่ไม่ว่าจะมาจากไหนรัฐบาลจะให้การดูแลคุ้มครองคุณภาพชีวิตนะฮะกำหนดคุณสมบัติต่างๆของผู้ได้รับเบี้ยประกันในส่วนนี
0: ้
1: เพื่อให้เห็นว่ารัฐบาลไม่ทอดทิ้งไม่เพิกเฉยรัฐบาลทำทุกนาทีในการแก้ไขปัญหาตรงนี้ให้กับพี่น้องชาวสงขลาและอีก4จังหวัดภาคใต้และเราจะทำเช่นนี้ให้กับทุกจังหวัดทุกเขตเพื่อให้มั่นใจว่าในที่สุดเราจะบริหารสถานการณ์และสร้างความปลอดภัยให้พี่น้องประชาชนในความรับผิดชอบของรัฐบาลก็มีแนวคิดแล้ววันนี้ต้องดู
0: ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะแนวคิดนี
1: ้แสดงว่าจะเอาเข้าครม.วันนี้นะฮะ
0: อาจจะมีการพูดคุย
1: อนุมัติไหมเนี่ย
0: ไม่รู้สิ
1: เพราะว่าเขาบอกว่านายกบอกจะมีการนำเสนอเรื่องนี้
0: เขาก็ต้องคุยกันแหละ
1: ในที่ประชุม
0: ประเด็นว่าจะได้ประโยชน์มากน้อยแค่ไหนแล้วถ้ารัฐบาลเอาเงินส่วนนี้ไปจ่ายเป็นเบี้ยประกันจะยังไงหรือว่าคนละครึ่งกับคนละครึ่งกับประชาชน
1: คือถ้าดูผลได้ผลเสียเนี่ยประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจถ้าทำประกันแล้วเนี่ย มันน้อยกว่าการที่จะต้องจ่ายเงินเยียวยานะก็น่าทำก็น่าทำก็คือบริษัทประกันก็รับผิดชอบตรงนี้
0: แต่บริษัทประกันก็คิดหนักอยู่เหมือนกันนะ
1: บริษัทไหนจะรับปกติบริษัทประกันเนี่ยเวลาเกิดภัยธรรมชาติภัยสงครามก็จะไม่รับจะเป็นข้อยกเว้นแต่อาจจะมีก็ได
0: ้ค่ะ
1: นะฮะแต่ความเสี่ยงมันสูงไงสมมติคุณจะทำประกันน้ำท่วมตรงนี้มันท่วมมันทุกปีอ่ะ
0: ใช่ยกเว้นซะแต่ว่าเบี้ยจะสูง
1: รับแต่เบี้ยสูง
0: เบี้ยสูงเบี้ยเพิ่มเติมนอกเหนือจากนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมันเขาจะมีข้อกำหนดของทางด้านประกันอยู่อันนี้ต้องไปศึกษา
1: ต้องไปออกแบบต้องไปออกแบบ
0: ใช่ค่ะ
1: ว่าเป็นยังไงแต่ก็ถือว่าเป็นแนวคิดที่ดี
0: ค่ะจะได้ช่วยพี่น้องประชาชนได้นะ
1: ไปดูเรื่องเศรษฐกิจกันบ้างชาวสวนยางภาคใต้นะฮะเป็นยังไงกันบ้างฮะยางตอนนี้ก็ถือว่าราคาดีขึ้นนะ สมัยก่อน3 กิโล 100อ่ะตอนที่มันต่ำสุดเนี่ย3 กิโล 100กิโลละ35 บาท
0: ถูกมากนะน่าสงสารช่วงนั้น
1: ใช่ใช่ตอนนี้รู้สึก
0: พ
1: ี่
0: น
1: ้
0: องชาวสวนยางมาก
1: ก็ดีขึ้นนะฮะเมื่อวานคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่การขับเคลื่อนนโยบายด้านยางพารานะครับไปที่สงขลานะฮะก็บอกว่ากระทรวงเกษตรโดยการยางแห่งประเทศไทยขับเคลื่อนนโยบายเกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนของเกษตรกรนะฮะก็บอกว่าจะยกระดับอุตสาหกรรมยางพาราของไทยนะครับที่มีมูลค่ากว่า200,000 ล้านบาทสำหรับน้ำยางสดไม่แปรรูปหากมีการนำไปแปรรูปสร้างมูลค่า700,000 ล้านนะครับโดยสหกรณ์กองทุนสวนยางคลองช้างจำกัดเป็นต้นแบบสหกรณ์สวนยางที่มีความเข้มแข็งสามารถสร้างรายได้เสริมนะครับแล้วก็นอกจากการกรีดยางในช่วงต้นยางยังไม่เติบโตเต็มที่ด้วยการปลูกยางแซมในสวนยางนะครับก็คือสับปะรดพืชอื่นๆเกษตรกรสามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างมั่นคงนะฮ
0: ะ
1: แล้วก็พูดถึงการเตรียมความพร้อมรองรับว่าด้วยสินค้าปลอดภัยจากการตัดไม้ทำลายป่าของสหภาพยุโรปอันนี้ไปพูดเรื่องต่างประเทศแล้วนะก็พูดถึงผู้ประกอบการกลางและรายใหญ่ในช่วงกลางปีเนี่ยกยธ.ก็ทราบว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความพร้อมนะครับที่จะยกระดับเข้าสู่มาตรฐานสากลนะครับช่วยผลักดันสร้างความได้เปรียบทางการค้าและยกระดับราคายางพาราของประเทศให้สูงขึ้นอย่างยั่งยืนนะครับแหมผมคิดสมัยคุณทักษิณเป็นนายกสมัยก่อน
0: ไงคะ
1: ราคายางเนี่ย100 กว่าบาทนะฮะน้ำยางนะฮะ100 กว่าบาทนะครับแล้วก
0: ็
1: หลังจากนั้นเนี่ยก็มีการส่งเสริมนะครับให้ปลูกยางเนี่ยเมื่อก่อนปลูกแต่ที่ใต้ปลูกแต่ที่ใต้
0: ให้ไปปลูกพื้นที่อื่นๆด้วย
1: ปลูกอีสานปลูกเหนือปลูกอะไรไปหมดแล้วปรากฏว่าพอมันเยอะยางก็ราคาตก
0: ใช่
1: พอยางราคาตกปุ๊บเนี่ยคนก็เลิกปลูกยางไปปลูกปาล์มแทนก็มีส่วนหนึ่ง
0: ปาล์มก็เลยมาตกอีกเหมือนกัน
1: ปาล์มก็มาตกนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ก็ต้องดู
0: แต่ที่จริงแล้วในเรื่องของคุณภาพคุณทรงพลส่วนมากแล้วเนี่ยมันเปิดไปบอกให้ไปปลูกในหลายๆอื่นพื้นที่อื่นได้ก็จริงอ่ะแต่ว่าคุณภาพมันอาจจะต่างกัน
1: เลยแต่ว่าผมไม่ได้คุยนะฮ
0: ะ
1: เขาบอกยางของเราเนี่ยคุณภาพอันดับหนึ่งนะฮะถ้าเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านมาเลเซียอะไรต่างๆนะฮ
0: ะ
1: ยางเราเนี่ยอันดับหนึ่งแต่ว่าเขาบอกว่าคนไทยเนี่ยเก่งในเรื่องของการผลิตแต่ไม่เก่งด้านการแปลรูปเพราะว่าการแปลรูปเนี่ยคือโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆมันต้องใช้เงินทุนแล้วก็คนไทยก็ง่ายๆอ่ะมีสวนยากรีดยางก
0: ็
1: ขายน้ำยาง
0: ใช่
1: ที่บ้านผมก็ขายมันก็ง่ายดีก็
0: จบแค่ตรงนั้น
1: ท
0: ุ
1: กวัน
0: ถ้าไปมีโรงงานอุตสาหกรรมมันก็จะมีในเรื่องของค่าใช้จ่ายเพิ่มไปอีกเพราะฉะนั้นก็เอาเท่านี
1: ้คือก็เลยบอกว่าถ้าประเทศไทยเนี่ยเน้นแปรรูปเน้นแปรรูปเนี่ยเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยผลิตน้ำยางปุ๊บเนี่ยส่งไปมาเลก็ผลิตเป็นยาง
0: แผ่น
1: ยางรถยนต์
0: อ
1: ่
0: ะ
1: ยางรถยนต์แล้วเราก็ซื้อเข้ามา
0: ใช่ก็แพงอีกนะ
1: ก็แพงอีก
0: นะคือเราต้องรู้จักที่จะนำมาสร้างมูลค่าเพ
1: ิ่
0: ม
1: แต่จะไปโทษใครไม่ได้นะต้องขึ้นอยู่กับการผลักดันของรัฐบาลเพราะเราเลือกรัฐบาลมาเพื่อที่จะบริหารประเทศแล้วก็สร้างเศรษฐกิจที่ดีถ้าจะผลักดันยางพาราเนี่ยนำไปสู่การแปรรูปแล้วก็คนในพื้นที่เนี่ยได้ประโยชน์เนี่ยก็ต้องไปออกแบบมานะครับโดยหน่วยงานทางเศรษฐกิจแล้วก็หน่วยงานด้านการเกษตรนั่นแหละที่จะต้องคุยกันว่าจะยกระดับยางพาราเนี่ยไม่ต้องไปยกเยอะแค่ขอให้ราคายางเนี่ยมันสูงขึ้นหรือถ้ามันตกต่ำลงเมื่อไหร่เนี่ยก็จะต้องมีแนวทางการช่วยเหลือประกันราคาให้กับชาวสวนยางให้ได้นะครับรวมถึงผลผลิตอื่นๆด้วยข้าวโพดอะไรพวกเนี้ยเพราะว่าเป็นพืชการเมืองนะมันสับปะหลังกับข้าวโพดอ่
0: ะ
1: แล้วก็ยางพารา
0: พืชการเมืองหรือไม่ใช่พืชเศรษฐกิจเน
1: า
0: ะ
1: คือเวลามีปัญหาปุ๊บก็จะมาชุมนุมกันหน้าทำเนียบเขาเลยเรียกว่าเป็นพืชการเมือง
0: ที่ว่าเอามาเทกันนะ
1: ใช่
0: นะคะอย่ามาเทเลยนะที่จริงแล้วเสียดายของนะคะเอาไปดูท่านมท.3บ้างนะท่านเจเศรษฐไทยเศรษฐนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ลงพื้นที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสาขาหาดใหญ่นะคะก็น่าจะลงไปดูในเรื่องของการเตรียมความพร้อมในเรื่องของภัยพิบัตินั่นแหละค่ะและสิ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นต่อระบบผลิตแล้วก็จ่ายน้ำประปานะคะโดยท่านบอกว่าทางด้านการประปาส่วนภูมิภาคก็มีภารกิจสำคัญที่จะต้องสร้างความมั่นคงด้านน้ำอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อสถานการณ์อุทกภัยค่ะก็เลยจะต้องมีการเตรียมความพร้อมทางด้านบุคลากรระบบผลิตระบบส่งแล้วก็จ่ายน้ำรวมถึงแผนบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉิน ินเพื่อที่จะทำให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างเร่งด่วนนะคะแล้วก็ลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนเนี่ยให้น้อยที่สุดตลอดจนการเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุแล้วก็การฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคภายหลังสถานการณ์นั้นคลี่คลายค่ะเพื่อให้การให้บริการน้ำประปาเนี่ยสามารถกลับคืนสู่สภาวะปกติได้โดยเร็วแล้วก็ยังมีการมอบแนวทางให้ทางด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนั้นมีการบูรณาการร่วมมือกันกับหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อที่จะร่วมกันวางแผนป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาภัยพิบัติรวมถึงเรื่องของการสื่อสารข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนเนี่ยได้รับทราบอย่างรวดเร็วถูกต้องแล้วก็ทั่วถึงเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินค่ะนอกจากนี้ทางด้านผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคนะคะคุณจักรพงษ์คำจันทร์ท่านบอกว่าก็ประปาเองก็ให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมที่จะรับมือสถานการณ์อุทกภัยเพื่อป้องกันแล้วก็ลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นนะคะโดยได้มีการลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายแผนงานนะคะที่เป็นแผนงานสำคัญในเพื่อที่จะยกระดับความมั่นคงและก็เสถียรภาพของระบบประปาในพื้นที่หลังจากเกิดอุทกภัยในปี2568แล้วก็เร่งพัฒนาระบบประปาเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำอย่างต่อเนื่องรวมถึงการเตรียมความพร้อมที่จะรับมือค่ะเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เนี่ยได้รับบริการน้ำประปาที่สะอาดมีคุณภาพแล้วก็เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคนะคะถ้าเกิดว่าประชาชนมีประสบปัญหาด้านน้ำประปาหรือว่าต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็1662ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะโทรไปได้ถ้าเกิดว่ามีปัญหาในเรื่องของการใช้น้ำประปานะอันนี้ต้องดูแลแหละคุณทรงพลเพราะว่าเราจะมักจะเห็นเวลาเกิดอุทกภัยเนี่ยน้ำโคลนน้ำแดงนี่นั่นเขาก็กังวลว่ามันจะไปรวมกับเรื่องของน้ำประปานะเพราะว่าเขาก็ต้องเอาน้ำดิบน้ำอะไรมาเพื่อมาผลิตเป็นน้ำประปาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมีการวางแผนให้ดีค่ะ
1: ครับติดตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะครับแต่เมื่อวานนี้ฮะมีเหตุระทึกเกิดขึ้นนะฮะในช่วงที่ระหว่างท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะลงพื้นที่นะครับก็คือลงพื้นที่นั่นแหละไปเวิร์กช็อปตามที่ผมบอกในช่วงแรกเนี่ยปรากฏว่ารถที่เดินทางมาน ะฮะก่อนที่ท่านนายกจะเดินทางมาเนี่ยมีเหตุการณ์เสียงดังบึ้มขึ้นมาบึ้มขึ้นมาฮะปรากฏว่าไปดูแล้วไม่ใช่ระเบิดฮะรถยนต์ Fortuner สีดำคันหนึ่งจอดฝั่งตรงข้ามหอประชุมมีเสียงดังขึ้นนะครับมีควันขึ้นจากห้องเครื่องเจ้าหน้าที่ก็ตกใจเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารก็วิ่งไปดูหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดก็ไปดูปรากฏว่าไม่มีอะไรในกอไผ่สรุปแล้วหม้อน้ำระเบิดหม้อน้ำระเบิดเนื่องจากรถยนต์ขับมาไกลท่ามกลางอากาศที่ร้อนจัดนะฮะแหม
0: ไม่บอกสงขลาฝนไม่ตกหรอ
1: ผมตั้งข้อสังเกตว่าเขาไม่บอกทะเบียนรถหรอวันนี้หวยออก
0: ก็ฉันกำลังจะพูดเลยวันนี้มันดีค่ะนะบอกแลกกันสักหน่อยสิ
1: หม้อน้ำระเบิดอ้าวแต่ว่าครม.สัญจรสงขลาเนี่ยเขาก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันนะเรื่องของการที่จะก่อสร้างก่ออะไรอะไรต่างๆเนี่ยนะฮ
0: ะ
1: แล้วก็ไหนๆลงไปแล้วเนี่ยรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนเนี่ยเขาเลยบอกว่าเฮ้ยก่อนจะสร้างอะไรเนี่ยเมกะโปรเจกต์ในพื้นที่เนี่ยถามพี่น้องก่อนนะฮะว่าเอาไหม
0: ถามคนในพื้นที่สักนิด
1: ไม่อย่างนั้นมันจะมีปัญหาเดินหน้าโครงการเม็ดเงินลงไปแล้วปรากฏคนในพื้นที่ไม่เอา NGO ออกมาต้าน
0: ค
1: นในพื้นที่ออกมาต้านสรุปไม่ได้สร้างกันทันท
0: ีมันก็ขับเคลื่อนไม่ได้นะ
1: ใช่มันต้องเริ่มจากรับฟังความคิดเห็นพื้นที
0: ่
1: ก่อนนะครับซึ่งหวังนะฮะหวังใจว่าการเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการเมื่อวานไประดมความคิดเห็นปัญหาและอุปสรรคอะไรต่างๆเนี่ยจะได้คุยกันในเรื่องนี
0: ้
1: เพราะว่าหลายครั้งอ่ะเวลาเราจะมีเมกะโปรเจกต์อะไรต่างๆปุ๊บเนี่ยก็มักจะมีเรื่องของการต่อต้านเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของวิถีชีวิตชุมชนที่คนในพื้นที่ก็บอกฉันไม่เอาด้วยโครงการดีแต่ฉันไม่เอาด้วยอ
0: ัน
1: นี้มันเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าหลายโครงการเนี่ยมันเกิดประโยชน์กับคนส่วนรวมแต่ถ้าเกิดคนในพื้นที่ไม่เอาด้วยมันไปไม่ได้นะ
0: ใช่
1: หลายโครงการ
0: คือเกิดประโยชน์ก็จริงแต่ว่าต้องยอมรับค่ะว่าต้องมีคนที่ได้รับผลกระทบ
1: อยู่แล้วคนได้รับผลกระทบซ
0: ึ่
1: งการลงพื้นที่นี้ก็ถือเป็นนิมิตหมายที่ดี
0: ต้องไปพูดคุยกันแหละ
1: ควรจะให้มีกระบวนการเนี่ยรับฟังความคิดเห็นเสร็จสิ้นอย่างรอบด้านเสียก่อนก่อนที่จะเดินหน้าโครงการใหญ
0: ่ๆ
1: เพราะที่ผ่านมาเกิดปัญหาความขัดแย้ง จนไม่สามารถที่จะทำอะไรต่อไปได
0: ้
1: นะครับดังนั้นแล้วเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชนถือว่าสำคัญ
0: คุยกันให้เคลียร์
1: ก่อนที่จะไปลงทุนพัฒนาอะไรต่างๆต้องฟังความคิดเห็นคนในพื้นที่ซะก่อนนะครับพักสักครู่ครับ
0: ค่ะ
2: านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์กล้าเปิดเผยต้องได้รับการปกป้องหากคุณแจ้งเบาะแสส่งหลักฐานหรือเปิดเผยข้อมูลการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐโดยสุจริตแล้วถูกกลั่นแกล้งฟ้องคดีหรือดำเนินการทางวินัยอย่ายอมให้การฟ้องหยุดความจริงคุณสามารถขอรับความคุ้มครองและความช่วยเหลือจากสำนักงานปปช.ได้ตามกฎหมายสอบถามเพิ่มเติมสำนักงานปปช.1205พบเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตแจ้งเบาะแสร่วมสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
7: ได้เลยเช็คมา
6: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
7: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
6: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
7: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
2: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมงหลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์นะครับช่วงนี้พูดคุยกันครับเรื่องบทความนะฮะเรื่องสายสัมพันธ์2พระราชินีนะครับรายละเอียดของบทความนี้จะเป็นอย่างไรแล้วก็ความสัมพันธ์ที่หลายท่านอาจจะยังไม่เคยรู
0: ้
1: นะครับแล้วก็พระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านทั้ง2พระองค์นะครับนั่นคือสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมมราชชนนีพันปีหลวงนะครับที่หลายท่านนะครับอาจจะยังไม่ทราบเรื่องของพระจริยวัตรแล้วก็ความสัมพันธ์ที่ท่านอาจจะยังไม่รู้นะครับวันนี้เราจะมาคุยในประเด็นนี้ครับกับผู้เขียนบทความเรื่องสายสัมพันธ์2พระราชินีนะครับพูดคุยกับคุณรัชกรคงเจริญครับตอนนี้อยู่กันแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
0: สวัสดีค่ะ
8: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเรามาดูจุดเริ่มต้นของบทความนี้กันหน่อยค่ะว่าอะไรคือแรงบันดาลใจแล้วก็จะต้องการที่จะสื่อสารอะไรผ่านบทความนี้คะถึงได้เลือกที่จะนำเสนอเรื่องสายสัมพันธ์2พระราชินีระหว่างสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ
8: ค่ะ ค่ะสำหรับจุดเริ่มต้นของบทความสายสัมพันธ์สองพระชินีรำไพพรรณีศิริกิจนะคะบทความนี้ค่ะได้รับการเผยแพร่ในรายงานกิจการประจำปีพ.ศ.2568นะคะของมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีนะคะก็เกิดขึ้นจากที่สำนักบรรณสารสนเทศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะหรือห้องสมุดมสท.นะคะได้มีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติชื่อว่าสายสัมพันธ์สองราชินีรำไพพรรณีศิริกิจนะคะเมื่อวันที่15-31มกราคมที่ผ่านมาค่ะนิทรรศการครั้งนี้ค่ะได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีนะคะเนื่องในโอกาสที่ทรงได้รับการประกาศยกย่องนะคะจากยูเนสโกค่ะให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกนะคะในด้านพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาการพัฒนาสังคมและความเสมอภาคค่ะในขณะเดียวกันนะคะนิทรรศการยังได้จัดขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยนะคะแล้วก็น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชเทวีพันปีหลวงด้วยค่ะสำหรับแรงบันดาลใจในการนำเสนอนะคะก็เกิดขึ้นจากที่เราได้มีการศึกษาข้อมูลนะคะแล้วก็พบว่ามีมุมมองเรื่องราวนะคะที่มีความน่าประทับใจระหว่างสายสัมพันธ์ของทั้งสองพระองค์ค่ะที่มีทั้งความผูกพันในแง่ของความเคารพซึ่งกันและกันนะคะและความต่อเนื่องของพระราชจริยวัตรรวมไปถึงพระราชกรณียกิจที่ทั้งสองพระองค์ค่ะทรงอุทิศให้แก่ประเทศชาติและประชาชนตลอดพระชนชีพค่ะ
1: คร
8: ับ ก็เลยเป็นความตั้งใจของการถ่ายทอดเรื่องราวเรื่องนี้นะคะในมิติของความงดงามทางด้านประวัติศาสตร์ไทยค่ะ
1: ค่ะจากการค้นคว้าอะไรคือข้อเท็จจริงหรือว่าเป็นเรื่องราวที่สะท้อนสายสัมพันธ์ระหว่างสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมมราชินีกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ประชาชนอาจจะยังไม่เคยรับรู้ครับท่านครับ
8: ค่ะหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบนะคะว่าสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีค่ะทรงเป็นผู้ที่พระราชทานพระนามสิริกิติ์นะคะซึ่งมีความหมายอันเป็นมงคลว่าเป็นผู้เป็นสีแห่งกิติยากรนะคะซึ่งการพระราชทานพระนามนี้นะคะสืบเนื่องมาจากความใกล้ชิดระหว่างพระราชวงศ์แล้วก็ราชสกุลกิติยากรค่ะโดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะคะทรงเป็นพระธิดาในหม่อมเจ้านักขัตมงคลกิติยากรนะคะซึ่งทรงเป็นราชองครักษ์ในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ค่ะและนอกจากนี้นะคะหม่อมหลวงบัวกิติยากรค่ะพระมารดาก็ยังเคยเป็นนางพระกำนันในสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีค่ะแล้วก็พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะก็ยังได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้านะคะพระราชทานสิทธิสมรสแก่หม่อมเจ้านักขัตมงคลนะคะกับหม่อมหลวงบัวกิติยากรค่ะถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของสายสัมพันธ์ส่วนพระองค์นะคะที่มีรากฐานที่เชื่อมโยงมาตั้งแต่ก่อนที่ทั้งสองพระองค์จะทรงมีบทบาทเป็นพระราชินีค่ะ
0: เมื่อสักครู่นี้เนี่ยได้มีการกล่าวถึงเรื่องของพระราชจริยวัตรด้วยนะคะซึ่งในบทความนี้นะคะมีการกล่าวถึงความใกล้ชิดความเคารพกันของทั้งสองพระองค์ตรงนี้เนี่ยคุณรัชกรมองว่าพระราชจริยวัตรประการใดคะที่สะท้อนถึงสายสัมพันธ์นี้อย่างชัดเจนที่สุด
8: จะเป็นพระราชจริยวัตรนะคะในแง่ของความรักความเคารพแล้วความใกล้ชิดอย่างเป็นกันเองค่ะในฐานะสมาชิกของพระราชวงศ์ค่ะซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถค่ะก็ทรงมีพระราชไมตรีอันแน่นแฟนนะคะกับสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีค่ะโดยโปรดเสด็จพระราชดำเนินนะคะไปทรงเยี่ยมขนาดที่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีค่ะประทับอยู่วังสุโขทัยนะคะเป็นประจำนอกจากนี้ค่ะทั้งสองพระองค์นะคะยังได้ทรงเชิญสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีนะคะเสด็จไปแต่พระราชฐานค่ะประทับแรมณวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อเป็นการพักผ่อนพระราชอิริยาบถร่วมกันนะคะและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีก็ยังทรงตำน้ำพริกแล้วก็ตั้งเครื่องถวายค่ะในการเสด็จไปทรง ปิกนิกในชนบทต่างๆนะคะแสดงให้เห็นถึงความสนิทสนมของสายสัมพันธ์อันงดงามระหว่างเจ้านายในพระราชวงศ์นั่นเองค่ะ
0: ค่ะ
1: ครับ
8: ค่ะ
1: จะครับเชิญครับ
8: ค่ะแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีนะคะก็ยังทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการนะคะเพื่อประเทศชาตินะคะในหลายๆโอกาสที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในหลวงรัชกาลที่9นะคะถือว่าเป็นการทั้งการยอมรับและการสนับสนุนแล้วก็การสืบสานความมั่นคงของสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะที่มีความมุ่งหมายให้สถาบันนะคะดำรงคงอยู่คู่แผ่นดินไทยค่ะ
0: ครับ
1: จากพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีส่วนใดที่สะท้อนการสืบสานแนวพระราชดำริหรือแบบอย่างจากสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีบ้างครับ
8: พระราชินีทั้งสองพระองค์นะคะมีความการอนุรักษ์ทำรงนะคะศิลปะวัฒนธรรมนะคะในด้านงานหัตถกรรมที่มีความต่อเนื่องแล้วก็มีความคล้ายคลึงกันนะคะก็คือสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีค่ะได้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบและยั่งยืนนะคะต่อมาในสมัยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ค่ะพระองค์ก็ได้ทรงเห็นคุณค่าของงานฝีมือของราษฎรนะคะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตในให้มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะคะสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีนะคะทรงบุกเบิกแล้วก็ส่งเสริมในงานหัตถกรรมพื้นบ้านอย่างเป็นรูปธรรมค่ะอย่างที่เรารู้จักนะคะในรูปแบบของเสือสมเด็จใช่ไหมคะได้มีการพัฒนางานหัตถกรรมนะคะให้เป็นที่รู้จักแล้วก็มีชื่อเสียงค่ะส่วนในงานพัฒนาหัตถกรรมพื้นบ้านนะคะของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ค่ะเกิดจากที่พระองค์นะคะได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในถิ่นทุรกันดารค่ะทำให้ทรงเห็นว่าชาวบ้านนะคะมีฝีมือด้านศิลปะหัตถกรรมนะคะแต่ว่ายังขาดโอกาสในการพัฒนาและต่อยอดค่ะจึงทรงให้มีการก่อตั้งนะคะมูลนิธิศิลปาชีพค่ะในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะคะซึ่งปัจจุบันค่ะก็ได้มีการขยายงานศิลปาชีพในแขนงต่างๆนะคะครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเลยค่ะ
0: ค่ะทราบว่าในบทความนี้นะคะได้มีการกล่าวถึง2พระราชินีผู้นำแฟชั่นสตรีไทยแห่งสยามตรงนี้เนี่ยอยากจะให้ได้เล่าถึงบทบาทของทั้ง2พระองค์ในการเผยแพร่ความงดงามของผ้าไทยแล้วก็ในเรื่องของการแต่งกายไทยให้เป็นที่ยอมรับสักนิดค่ะ
8: ค่ะค่ะในยุคสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7นะคะก็ถือว่าเป็นยุคสมัยที่สตรีค่ะมีบทบาทนอกบ้านมากขึ้นนะคะรวมไปถึงได้มีการแผ่ขยายของวัฒนธรรมตะวันตกอะค่ะทำให้ได้มีโอกาสในการศึกษามากขึ้นนะคะสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีค่ะก็ทรงมีบทบาทแบบสากลมากยิ่งขึ้นนะคะในฐานะสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งแห่งสยามค่ะในการเสด็จพระราชดำเนินในพิธีต่างๆหรือว่าการทรงเยือนต่างประเทศนะคะพระองค์ทรงมีความใส่พระทัยนะคะในแบบแผนการแต่งกายนะคะด้วยทรงตระหนักว่าความสวยงามค่ะไม่ใช่แค่เรื่องส่วนพระองค์ค่ะแต่เป็นเรื่องของธรรมเนียมทางการทูตนะคะแล้วก็ภาพลักษณ์ของประเทศชาติค่ะเป็นการแสดงให้เห็นว่าสตรีไทยนะคะมีความสง่างามและทันสมัยก้าวทันโลกได้นะคะต่อมาค่ะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะคะท่านก็ได้ทรงสืบสารและต่อยอดบทบาทดังกล่าวนะคะอย่างโดดเด่นค่ะโดยที่เราจะเห็นได้ว่าทรงนำผ้าไทยนะคะแล้วก็การแต่งกายแบบไทยค่ะไปเผยแพร่ในระดับนานาชาตินะคะทำให้ผ้าไทยอะค่ะไม่ได้เป็นเพียงผ้าพื้นเมืองนะคะแต่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของศิลปะวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของชาติค่ะโดยเมื่อครั้งที่ทรงฉลองพระองค์ชุดไทยนะคะในโอกาสสำคัญนะคะท่านก็ได้ทำให้ชาวโลกหันมาสนใจความงดงามของผ้าไทยงานหัตถกรรมไทยมากขึ้นค่ะ
1: ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่7 สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีนะครับทรงฉลองพระองค์สบายสองชายนะฮะแล้วต่อมาเนี่ยในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะฮะก็ทรงฉลองพระองค์ในลักษณะเดียวกันนะฮะนี่เป็นแบบแผนการฉลองพระองค์มีความเชื่อมโยงสืบทอดกันยังไงฮะเนี่ย
8: ความต่อเนื่องนะคะถือว่าเป็นความต่อเนื่องของแบบแผนการแต่งกายในราชสำนักนะคะที่สืบทอดต่อกันมานะคะเห็นได้จากฉลองพระองค์ชุดไทยสบายสองชายซึ่งปรากฏเป็นครั้งแรกในราชสำนักสยามนะคะเมื่อครั้งที่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีค่ะทรงฉลองในการประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์พุทธศักราช2468ค่ะเป็นการฉลองพระองค์เต็มยศนะคะถือว่าเป็นการสะท้อนความงดงามตามแบบแผนของราชสำนักค่ะต่อมานะคะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ค่ะก็ทรงสืบสารแบบแผนฉลองพระองค์ตามราชประเพณีในสมัยของรัชกาลที่7นะคะพระองค์ทรงฉลองชุดไทยสบายสองชายเช่นเดียวกับสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีในพิธีบรมราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะเมื่อวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2493ค่ะชุดไทยสบายสองชายจึงเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของความต่อเนื่องทางวัฒนธรรมนะคะแล้วก็ความงดงามของประเพณีแล้วก็สายสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ที่มีการเชื่อมโยงจากรัชกาลหนึ่งสู่อีกรัชกาลหนึ่งค่ะ
0: ค่ะอย่างนี้แล้วเนี่ยจากสบายสองชายในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจนถึงพระราชกรณียกิจต่างๆของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนี่ยพระองค์มีบทบาทยังไงบ้างคะที่ในการที่จะสืบสานแล้วก็ทำให้เอกลักษณ์ในเรื่องของการแต่งกายสตรีไทยเนี่ยเป็นที่รู้จักในระดับสากล
8: ค่ะพระราชกรณียกิจในการส่งเสริมแล้วก็การเผยแพร่การแต่งกายแบบไทยนะคะของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะคะก็คือที่โดดเด่นก็คือการพัฒนาผ้าไทยสู่มาตรฐานสากลค่ะพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ผู้เชี่ยวชาญนะคะศึกษารูปแบบการแต่งกายของสตรีไทยในราชสำนักโบราณนะคะนำมาประยุกต์เข้ากับเทคนิคการตัดเย็บแบบสมัยใหม่นะคะทรงออกแบบชุดไทยเพื่อให้สวมใส่ได้อย่างสะดวกนะคะและยังได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตนะคะให้สตรีไทยค่ะสามารถนำไปเป็นแบบอย่างในการตัดเย็บสวมใส่นะคะในการมาเป็นต้นแบบของชุดประจำชาติไทยที่เรารู้จักอย่างแพร่หลายที่เรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมค่ะนอกจากนี้นะคะเมื่อทรงเสด็จพระราชดำเนินไปเจริญสัมพันธ์พันไมตรีกับต่างประเทศนะคะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะคะก็ทรงมีพระราชประสงค์ค่ะที่จะฉลองพระองค์ในชุดไทยนะคะเพื่อให้แสดงถึงเอกลักษณ์ไทยอย่างแท้จริงค่ะสะท้อนให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพนะคะในการสร้างสรรค์แล้วก็การสืบสานธรรมเนียมการแต่งกายแบบเอกลักษณ์ไทยในราชสำนักไทยนะคะให้เข้ากับยุคปัจจุบันได้อย่างเหมาะสมค่ะ
1: ครับจากบทความนี้นะครับจะเห็นความต่อเนื่องนะครับของสถาบันพระมหากษัตริย์ระหว่าง2รัชกาลในแง่มุมไหนบ้างครับแล้วก็มีความสำคัญต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ยังไงบ้างครับท่านฮะ
8: จากบทความนี้ใช่ไหมคะ
1: ครับ
8: แสดงให้เห็นถึงมรดกของทั้งสองพระองค์อะค่ะที่ทรงท่านทรงสร้างและทรงสืบสานไว้นะคะไม่ได้เป็นเพียงเรื่องราวที่ในหน้าประวัติศาสตร์เท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นสิ่งที่แสดงถึงวิถีชีวิตศิลปะวัฒนธรรมนะคะรวมไปถึงภูมิปัญญาไทยนะคะที่ถ่ายทอดผ่านความงดงามของผ้าไทยหัตถศิลป์แล้วก็ศิลปะวัฒนธรรมค่ะซึ่งเราที่เป็นคนไทยทุกคนนะคะสามารถร่วมรักษาและสืบสานกันได้นะคะโดยอาจจะเริ่มต้นจากการเรียนรู้ประวัติศาสตร์นะคะแล้วก็การตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมไทยค่ะเพื่อให้สามารถส่งต่อเรื่องราวที่มีคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นได้นะคะให้เข้าใจถึงคุณค่าแล้วก็เกิดความภาคภูมิใจค่ะ
0: ค่ะนอกจากนี้นะคะสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีแล้วก็สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีความเกี่ยวข้องแล้วก็ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในด้านใดบ้างคะ
8: สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7นะคะทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อมหาวิทยาลัยนะคะด้วยชื่อของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะเป็นนามที่ได้รับพระราชทานมาจากในหลวงรัชกาลที่9นะคะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานตามพระนามทรงกรมในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ค่ะเมื่อครั้งที่ท่านทรงดำรงพระอิสริยยศนะคะเป็นกรมหลวงสุโขทัยธรรมราชานะคะและนอกจากนี้ค่ะสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีนะคะยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้านะคะพระราชทานกำลังใจให้แก่คณะผู้วิหารมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องค่ะโดยทรงพระราชทานพระราชวรโอกาสนะคะให้คณะผู้บริหารค่ะได้เข้าเฝ้าทูลเกล้าถวายรายงานกิจการครบรอบการดำเนินการของมหาวิทยาลัยนะคะถึง2ครั้งด้วยกันค่ะด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะคะทางมหาวิทยาลัยค่ะจึงได้มีการจัดตั้งห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีขึ้นนะคะเพื่อนอกจากนี้ค่ะยังได้มีการน้อมนำนะคะพระราชทานพระบรมราชานุญาตนะคะให้อัญเชิญพระปรมาภิไธยและพระมาพระนามาภิไธยของทั้งสองพระองค์ค่ะให้เป็นชื่อห้องค่ะซึ่งห้องแห่งนี้นะคะเป็นห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์เฉพาะนะคะที่เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตที่เกี่ยวข้องกับพระราชประวัติพระราชกรณียกิจแล้วก็เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่7ค่ะ
1: ครับแล้วครับท้ายนี้มีอะไรฝากเพิ่มเติมถึงฟังทางบ้านไหมครับ
8: ก็อยากจะฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงประชาชนทุกท่านนะคะอยากจะให้มองว่าเรื่องประวัติศาสตร์ค่ะไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะคะไม่ใช่เรื่องที่อยู่แค่ในเรื่องตำราเรียนนะคะการที่เราศึกษาคุณคว้าในเรื่องอดีตนะคะจะทำให้เราได้เรียนรู้แล้วก็เห็นคุณค่าของรากเหง้าวัฒนธรรมรวมไปถึงเรื่องราวต่างๆนะคะที่หล่อหลอมให้เราเป็นคนไทยในทุกวันนี้นะคะก็อยากให้บทความนี้ค่ะเป็นเสมือนจุดเริ่มต้นเล็กๆนะคะที่ทำให้คนรุ่นใหม่อะค่ะอยากจะศึกษาค้นคว้าอยากจะตั้งคำถามหรือค้นหาเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นะคะเพื่อให้เราได้เรียนรู้แล้วก็เห็นคุณค่าของประวัติศาสตร์แล้วก็ประเทศชาติมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: ครับครับวันนี้ขอบคุณท่านมากนะครับที่มาพูดคุยกันครับ
0: ขอบพระคุณค่ะ
8: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับคุณรัชกรคงเจริญผู้เขียนบทความเรื่องสายสัมพันธ์สองพระราชินีนะครับหลายท่านก็อาจจะยังไม่ทราบนะครับความสัมพันธ์ของสองราชินีที่หลายคนยังไม่เคยรู้นะครับก็สามารถหาบทความนี้อ่านได้นะครับเรื่องสายสัมพันธ์สองพระราชินีนะครับติดตามข่าวสารกันต่อครับเรื่องของการทุจริตท้องถิ่นนะฮะเหมือนจะจบลงแล้วนะครับเร
0: ื่
1: องของการสอบนะฮะไม่ใช่ว่าสอบเข้าท้องถิ่นนะฮะแต่เป็นการสอบ
0: สวน
1: เรื่องของการทุจริตนะฮะล่าสุดฮะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์กล่าวถึงความคืบหน้าล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับในการถอดถอนข้าราชการทุจริตในการสอบท้องถิ่นซึ่งครบกำหนดเป็นที่เรียบร้อยนะฮะก็บอกว่าโอ้เราได้ให้คำมั่นว่าสิ้นเดือนภายในเดือนสิงหาคมนี้ต้องจบนะฮะมาจบวันสุดท้ายของเดือนสิงหาคมพอดีนะฮะดีไม่ใช่4โมงครึ่งนะฮะ
0: อ้
1: าวแต่ก็จบไปแล้วนะฮะเป
0: ็
1: นมติของคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกรรมการกลางนะฮะก็ได้กำหนดการถอดถอนการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเมื่อวานนี้นะฮะจากรายงานทราบว่าขณะนี้ดำเนินการถอดถอนทั้งผู้ที่มีคะแนนสอบผิดปกติแล้วทั้งหมดจำนวน 5,925 ราย5,925 รายในจำนวนนี้เป็นผู้ได้รับการบรรจุแล้ว 3,864 รายโอ้โหส่วนผู้ที่ยังไม่ได้รับการบรรจุไม่จำเป็นต้องดำเนินการถอดถอนเพราะในรอบใหม่จะไม่มีการบรรจุเพิ่มเติมอันนี้น่าจะเป็นบัญชีหมดอายุมั้ง
0: ถือ
1: ว่าหมดอายุสิ้นเดือนกันยายนก
0: ็
1: ไม่บรรจุใหม
0: ่ค่ะ
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ยังบอกว่าขณะนี้มีผู้ขอตรวจสอบคะแนนสอบประมาณ 1,500 รายโดยหลังจากได้ตรวจสอบข้อมูลและหลักฐานแล้วยังไม่มีการโต้แย้งหรือร้องเรียนส่วนข้าราชการที่ถูกถอดถอนขณะนี้ยังไม่มีรายงานใดยื่นร้องเรียนหรืออุทธรณ
0: ์
1: รวมถึงยังไม่มีรายงานว่าจะยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อขอให้มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวโดยยืนยันว่าการดำเนินการทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนและสถานการณ์ยังเป็นไปตามปกตินะฮะก็คือล่าสุดเมื่อวานยังไม่มีคนฟ้
0: อง
1: เดี๋ยวรอดูก่อน
0: หลังจากนี้ หลังจากที่มีการออกมาพูดถึงความคืบหน้าประมาณนี้แล้วนั้นจะมีใครกังขาหรือมีใครสงสัยหรือว่ามีใครอยากจะอะไรหรือเปล่า
1: ก็น่าสงสัยอยู่อย่างนึงว่าอ้าวถ้าเกิดถอดถอนไปกลุ่มนี้แล้วเนี่ยคนที่ขึ้นบัญชีรอบใหม่เนี่ยไม่ได้มีการเรียกเขาบรรจุเพิ่มเติ
0: ม
1: ซึ่งในระเบียบเนี่ย
0: มัน
1: จะต
0: ้
1: องเรียก
0: ใช่ไหมคะตามลำดับขึ้นมา
1: ค่ะนะฮะก็จริงๆก็คืออุทธรณ์คำสั่งได
0: ้
1: ถ้าอุทธรณ์คำสั่งแล้วเนี่ยทางมหาดไทยยืนยันคำเดิมนะก็ถึงไปฟ้องศาลปกครองคือตอนนี้มันยังไม่มีผู้เสียหาย
0: ค
1: ือตอนนี้ยังไม่มีผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากเรื่องตรงนี้ไงเพราะยังไม่มีคำสั่งอย่างเป็นทางการแล้วก็ไม่ได้มีการถอดถอนแล้วก็คนที่ถูกขึ้นบัญชีเนี่ยยังไม่ถือว่าได้รับการกระทบกระเทือนสิทธิ์เพราะคำสั่งตรงนี้เนี่ยมันยังไม่ออกมาเมื่อไหร่ที่ออกมาปุ๊บเนี่ยผู้ที่ถูกกระทบกระเทือนสิทธิ์หรือผู้เสียหายเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์คำสั่งถ้ารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยถูกกระทบกระเทือนด้วยคำสั่งตรงนี
0: ้
1: ในการถอดถอนตัวเองอาจจะไม่ได้ทำผิดหรือขึ้นบัญชีไว้แล้ว
0: ไม่โดนเรียกด้วยเหตุนี
1: ้ด้วยเหตุนี้นะฮะก็ต้องดูต่อไป
0: ใช่บาง
1: ว่าจะเป็นอย่างไร
0: บางท่านไม่ได้ผิดอ่ะเนาะก็คิดว่าน่าจะต้องเป็นคิวของตัวเองที่จะต้องได้เรียกขึ้นมาแต่ไม่รู้ว่าใช้การนี้เพื่อที่จะลดอัตราราชการหรือเปล่า
1: ไม่ใช่น่าจะเป็นเพราะว่าคือบัญชีเนี้ยมันก็มีปัญหาเรื่องของความโปร่งใสในการดำเนินงานพอมันมีความโปร่งใสปุ๊บเนี่ยครั้นเนี่ยที่หน่วยงานเนี่ยจะบรรจุเข้าไปเน
0: ี่
1: ยก็เกรงว่าจะมีปัญหา
0: เดี๋ยวก็จะต้องมาตรวจสอบกันอีก
1: นะฮะแต่คนที่เขาบอกว่าเฮ้ยผมมาโดยสุจริต
0: อ
1: ะแล้วผมก็ขึ้นบัญชีเอาไว้ถ้าคุณไม่เรียกผมเนี่ยมันก็ไม่เป็นธรรมกับผม
0: เสียสิทธิ์ไงอ
1: ุตส่าห์รอมาปี2ปีถ
0: ู
1: กไหมฮะ
0: ถูกค่ะ
1: อันนี้คือ2 อย่างเนี่ยมันก็สามารถที่จะคุยกันอะแต่มันถ้าคุยกันไม่ได้ปั๊บเนี่ยมันก็คือคำสั่งมันก็ออกมาแล้วอะ
0: ก็จะมีคนร้อง
1: ก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งแล้วถึงไปฟ้องสุสานปกครองแต่ถ้าเกิดจะคุ้มครองชั่วคราวเนี่ยคุ้มครองชั่วคราวในกรณีฉุกเฉินคือว่าคำสั่งนี้ออกมาปุ๊บเนี่ยก็ไปร้องสุสานปกครองบอกว่าให้ระงับยับยั้งคำสั่งตรงนี้ไว้ก่อนคุ้มครองไม่ให้คำสั่งนี้มีผลไม่อย่างนั้นมันก็จะมีผู้ที่เดือดร้อนเสียหายเป็นจำนวนมาก
0: ติดตามตอนต่อไปนะคะเอามาดูเหตุการเกิดเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์กันบ้างซึ่งเมื่อวันนี้ทางด้านท่านอธิบดีกรมควบคุมมลพิษค่ะคุณสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์นะคะท่านได้พูดถึงเรื่องนี้ว่าตอนนี้ได้มีการลงไปในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกทม.นะคะแล้วก็หน่วยงานในพื้นที่เนี่ยได้ควบคุมในเรื่องของเพลิงเนี่ยควบคุมได้เรียบร้อยอยู่แล้วแหละแต่ประเด็นเนี่ยต้องไปดูในเรื่องของคุณภาพอากาศบริเวณนั้นโดยทางสำนักอนามัยกทม.นะคะมีการไปตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณท้ายลมจะอยู่ใกล้ๆโรงพยาบาลกลางค่ะเห็นว่าพบสารเบนซินและโทลูอีนเนี่ยรวมถึงก๊าซจากการเผาไหม้ในระดับต่ำก็คือพูดง่ายๆว่ามันอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแหละไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพนะคะหลังจากที่มีการเคลียร์จุดความร้อนเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวจะมีการลงพื้นที่ตรวจสอบโดยทางกรมควบคุมมลพิษเนี่ยก็พร้อมที่จะสนับสนุนการตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยรอบนะคะมีการตรวจในเรื่องของน้ำเสียกากของเสียจากเหตุเพลิงไหม้ว่ามันต้องไปบำบัดหรือกำจัดอย่างไรเพราะว่าทั้งหมดนี้มันต้องกำจัดให้ถูกต้องนะนะคะซึ่งทางด้านคุณสุชาติชมกลิ่นค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านก็มีความเป็นห่วงในเรื่องนี้แล้วก็บอกว่าอ้าวไปดูไปติดตามสถานการณ์ให้เรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมในเรื่องของการกำจัดสิ่งต่างๆเพราะว่ามันมีเพื่อพวกเครื่องมือช่างเคมีพันอะไรที่มันถูกเผาไหม้
1: อ
0: ะเอาไปดูหน่อยว่าพวกนี้เนี่ยมันจะกำจัดยังไงให้มันไม่เกิดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนใกล้เคียง
1: น่าสนใจเพราะว่าคลองถมเนี่ยเป็นแหล่งจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าแบตเตอรี่พวกโทรศัพท์มือถือ และอะไรต่างๆเนี่ยคือ คือเยอะนะ
0: มันมีสารพิษ
1: อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เยอะมันก็มีข้อสังเกตเหมือนกันเราพยายามผลักดันเรื่องของรถยนต์ EV รถยนต์ EV มีแบตเตอรี
0: ่
1: พอมันหมดสภาพอะไรปุ๊บเนี่ยเอาไปที่ไหน
0: กำจัดอย่างไร
1: ไม่เอาไปไหน
0: มันกำจัดยากอยู่เหมือนกันนะค
1: ุ
0: ณ
1: มันไม่ได้มีแผลนะคือพอทิ้งปุ๊บก็ไปโยนให้ซาเล้งอ่ะมันไม่ได้มีการ
0: กำจ
1: ัดอย่างถูกต้องอีกไม่นานนะประเทศไทยเนี่ยขยะอิเล็กทรอนิกส์จะเยอะมากขึ้นเพราะเราอ่ะผลักดันรถ EV ตอนนี้รถ EV เยอะเมื่อไหร่ที่มันหมดสภาพแบตเตอรี่หมดสภาพเนี่ยเรื่องของการกำจัดเนี่ยเรามีแนวทางกันหรือยัง
0: แล้วถ้าเกิดมัน
1: กลัวว่ามันจะเป็นบัวหายและล้อมคอ
0: คือเคยเห็นมีโครงการนะคุณทรงพลที่ในเรื่องของการกำจัดแบตเตอรี่กำจัดอุปกรณ์ที่มันมีแบตอ่ะเหมือนเขาบอกให้เหมือนมีหน่วยงานนึงอะค่ะที่ว่าเราสามารถเอาไปให้เขาแล้วให้เขาแบบไปกำจัดต่อได้อย่างถูกต้อง
1: แถมเงินให้เราไหมมันต้องมีแรงจูงใจไง
0: ถูกต้อง
1: มันต้อง
0: เพราะว่าขนาดเราไปเปลี่ยนแบตเตอรี่อ่ะร้านยังรับซื้อเลยนะ
1: ยังรับเธอ
0: 200บาท
1: ก็คือต้องมีหน่วยงานกลางเนี่ยแหละที่รับซื้อแล้วก็นำไปกำจัดอย่างถูกต้
0: อง
1: นะฮะไม่งั้นอู่ก็รับซื้อแล้วก็ไปทิ้งเอาไปอะไรกันอีกอ่ะนะเอาไปดูเศรษฐกิจต่างประเทศกันบ้างนะครับไปดูญี่ปุ่นดีกว่า
0: ทำไมคะ
1: ที่โตเกียวเขาไปสำรวจออนไลน์สำรวจออนไลน์ฮะเขาบอกว่าคนญี่ปุ่นไม่มีแผนจะแต่งงาน 35% ฮะไปสำรวจเด็กและครอบครัวแห่งไปสำนักงานเด็กและครอบครัวแห่งชาติญี่ปุ่นนะกลุ่มตัวอย่างอายุ 15-39 ปีก็ 68,000 คนนะฮ
0: ะ
1: เขาบอก 35.1 ของกลุ่มคนโสดระบุว่าไม่มีแผนจะแต่งงานขณะที่ 37.5 ระบุอยากแต่งงานในสักวันนึง สักวันนึงนะฮะ
0: ไม่รู้วันไหน
1: เพราะอะไรรายได้ไม่มั่นคงต่อชีวิตแต่งงานนะฮะสูงถึง 40% ส่วนสิ่งที่ให้ความสำคัญมากกว่าการแต่งงานผู้ตอบแบบสอบถาม 50.8% เกินครึ่งมานิดนึงตอบว่าเพลิดเพลินกับเวลาว่างและงานอดิเรกนะฮะ
0: คืออย่าอยู่คนเดียวเป็นอินโทรเวิร์ตแบบนั้นหรือเปล่า
1: วิถีชีวิตใหม่
0: แบบใหม่เปลี่ยนไปนะคุณคนสมัยนี้นะคะยุคปัจจุบันคนความคิดก็เปลี่ยนไปเหมือนก
1: ัน อันนี้ที่ญี่ปุ่นก็บอกว่า 35% ยังไม่มีแผนจะแต่งงานและอีก 50% บอกว่าเพลิดเพลินกับเวลาว่างและงานอดิเรกคืออยู่กับตัวเองได้มากยิ่งขึ้น
0: อยากอยู่กับตัวเองเหรอ
1: นะ
0: ไม่อยากจะแต่งงานแล้วถ้าแต่งงานแล้วอยากมีลูกไหมคนก็อยากมีลูกน้อยลงเหมือนกันนะ
1: คนอยากมีลูกน้อยลงเพราะเลี้ยงลูกไม่ไหวนะอันนี้ญี่ปุ่นฮะประเทศไทยก็ไม่น่าจะต่างกันสักเท่าไหร่นะฮะส่วนเรื่องของพรก.กู้เงินผ่านเรียบร้อยผ่านสว.เรียบร้อยนะฮ
0: ะ
1: เรียบร้อยสำหรับพรก.กู้เงินฮะมีเหตุผลและความจำเป็นเพราะว่าต้องนำมาใช้ในการที่จะเปลี่ยนผ่านพลังงานแล้วก็เยียวยาประชาชนฮะ
0: ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะดิฉันสันพรปัญญาดิลกค่ะ
1: ทรงพลชูเวศสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาเป็นไปอย่างคึกคักภายใต้มาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: บรรยากาศการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาเป็นไปอย่างคึกคักขณะที่มาตรการรักษาความปลอดภัยเป็นไปอย่างเข้มงวด
7: บรรยากาศการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรครั้งที่1/2569ที่จังหวัดสงขลาในวันนี้จัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักนำโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณายุทธศาสตร์เชิงการพัฒนาและเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วยสงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสทั้งนี้ก่อนหน้านี้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยพื้นที่สงขลาโดยรวบรวมตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมสรุปกรอบข้อเสนอเชิงนโยบายจำแนกเป็น4มิติครอบคลุมด้านเศรษฐกิจความมั่นคงสังคมและภัยพิบัติเพื่อนำเสนอให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณและปลดล็อกอุปสรรคทางกฎหมายสำหรับวันนี้คณะรัฐมนตรีและผู้เข้าร่วมการประชุมสวมใส่ผ้าลายท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้ได้แก่ผ้าลายราชวัตรเพื่อเป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาและซอฟต์พาวเวอร์ของท้องถิ่นขณะที่มาตรการการรักษาความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่เพื่อให้การจัดประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัยผมธีราทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ด้านจังหวัดนราธิวาสพร้อมนำเสนอแนวทางพัฒนาด้านสังคมเวทีเวิร์กช็อป5จังหวัดภาคใต้เตรียมเสนอครม.สัญจรในวันนี
8: ้นายกฤษณะนันท์กำไรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อประดมความคิดเห็นการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดภาคใต้เพื่อนำข้อเสนอเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาในวันนี้โดยนายกฤษณะนันท์กำไรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้รับมอบหมายให้นำเสนอประเด็นด้านสังคมโดยเสนอให้เร่งแก้ไขปัญหายาเสพติดผ่านการจัดตั้งศูนย์บำบัดและฟื้นฟูแบบครบวงจรควบคู่กับการดูแลสุขภาพจิตเชิงรุกในกลุ่มเด็กและเยาวชนนอกจากนี้ยังเสนอการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุขโดยผลักดันการก่อสร้างโรงพยาบาลหาดใหญ่แห่งที่2เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของภาคใ ลดความแออัดและเพิ่มศักยภาพรับมือภัยพิบัติขณะเดียวกันได้เสนอแนวทางลดความยากจนการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนการนำเด็กนอกระบบการศึกษาเข้าสู่ระบบการเรียนรู้ตลอดจนการเชื่อมโยงฐานข้อมูลภาครัฐและการพัฒนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ให้เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ของพื้นที่ประพิชานันท์เทพรักษ์ปวท.นราธิวาสรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดโครงการ TH AI Passport ผ่านระบบ AI Pass วันแรกมียอดผู้ใช้งานถึง 1,300,000 คน
9: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวว่าโครงการ TH AI Passport หลังเปิดให้ใช้งานวันแรกเมื่อวานนี้ผ่านเว็บไซต์ aipass.go.th มีผู้ใช้งานแล้วกว่า 1,300,000 คนโดยไม่พบปัญหาระบบล่มท่านนี้เชิญชวนคนไทยอายุ15ปีขึ้นไปที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานได้โดยผู้ลงทะเบียนก่อนวันที่30พฤศจิกายนจะได้รับสิทธิ์ระดับโปรฟรีทันที30วันสำหรับโครงการ TH AI Passport เป็นการรวบรวมผู้ให้บริการ AI ชั้นนำ14ราย30รูปแบบการใช้งานนอกจากนี้ยังมีคอร์สเรียนรู้เริ่มต้น96หลักสูตรและจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตลอดระยะเวลาโครงการ1ปีเพื่อเพิ่มทักษะจากผู้เริ่มต้นใช้งานจนกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญได้ส่วนความกังวลด้านความปลอดภัยข้อมูลนั้นยืนยันว่าการยืนยันตัวตนผ่านไทยดีหรือแอปพลิเคชันทางรัฐใช้เฉพาะขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบสัญชาติไทยแต่เมื่อเข้าใช้งานสามารถใช้ได้ทันทีโดยไม่ต้องยืนยันตัวตนซ้ำอีกโดยทุกข้อมูลที่คุยกับ AI ในโครงการจะไม่ส่งไปฝึกฝน AI และจะถูกล้างออกภายใน30วันจึงยืนยันปลอดภัยแน่นอนนฤมลอุดมพรรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
5: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
10: ใน1วันเป็นระยะทางเท่าไหร่ที่คุณต้องใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนและด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณแล้วใครจะช่วยคุณ

5 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกพบสาระความรู้ทิศเรื่องจราจรโดยทีมงานสวทภูเก็ตทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีเวลา 9:10 นถึง 10:00 นโดยประมาณห่วงใยทุกเส้นทางสัญจรปลอดภัยร่วมใจรักษาวินัยจราจร

0: สวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะครับก็สามารถติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz ครับออกอากาศเวลา9 นาฬิกาถึง 10 นาฬิกาโดยประมาณนะครับทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีครับก็วันนี้นะครับจะนำเกร็ดความรู้สาระต่างๆเกี่ยวกับการขับขี่และกันนะครับในจังหวัดภูเก็ตเองแล้วก็ทั่วประเทศไทยของเราเลยนะครับว่าควรจะขับขี่ยังไงให้ไม่เกิดอันตรายต่อตัวเราเองและผู้อื่นนะครับก็เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาในเบรกแรกนะครับในช่วงของสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกครับ
1: ไม่ว่าจะขับรถด้วยบิ๊กไบค์รถจักรยานยนต์รถยนต์หรือรถสาธารณะใดๆก็ตามผู้ขับขี่จำเป็นต้องมีทักษะผ่านการอบรมและการฝึกฝนการขับขี่ที่ถูกต้องอย่างปลอดภัยก่อนออกมาขับขี่บนถนนสาธารณะวันนี้เรามีรายละเอียดเรื่องนี้กันครับ
2: กรมการขนส่งทางบกห่วงใยการใช้รถใช้ถนนของประชาชนดังนั้นเพื่อให้ทุกการเดินทางไม่ว่าจะเป็นรถสาธารณะรถยนต์ส่วนบุคคลและรถจักรยานยนต์มีความสะดวกปลอดภัยและห่างไกลโควิด-19ไม่ว่าจะเป็นช่วงวันหยุดต่อเนื่องวันหยุดตามเทศกาลหรือแม้แต่การเดินทางเพื่อทำกิจกรรมประจำในแต่ละวันควรปฏิบัติดังนี้ด้านคนขับหรือพนักงานขับรถมีการฝึกฝนทักษะในการขับรถอย่างปลอดภัยก่อนเดินทางสำรวจความพร้อมผู้ขับรถก่อนเสมอควรพักผ่อนให้เพียงพอไม่ดื่มแอลกอฮอล์

0: ้องมีใบอนุญาตขับรถที่ถูกต้องส่วนจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกกันน็อกและผู้ขับรถทุกคนต้องเคารพกฎจราจรอย่างเคร่งครัดด้านตัวรถนับเป็นสิ่งสำคัญในการเดินทางก่อนออกเดินทางทุกครั้งต้องตรวจรถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอทั้งสภาพตัวรถภายนอกและภายในรวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆเช่นระบบเบรกยางล้อเข็มขัดนิรภัยระบบไฟเป็นต้นนอกจากนี้หากต้องเดินทางไปในเส้นทางที่ไม่คุ้นเคยควรศึกษาเส้นทางก่อนออกเดินทางว่ามีจุดเสี่ยงหรือทางเลี่ยงและลักษณะทางโค้งต่างๆเพื่อความปลอดภัยตลอดการเดินทางและเพื่อให้การเดินทางวิถีใหม่ปลอดภัยทั้งจากอุบัติเหตุและสุขภาพต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเดินทางหมั่นล้างมือบ่อยๆเว้นระยะห่างทางสังคมหลีกเลี่ยงเดินทางเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่แออัดที่มีการรวมกลุ่มของคนจำนวนมากเพื่อชีวิตปลอดภัยในทุกมิติ
1: ด้วยความระมัดระวังมีวินัยและเคารพกฎจราจรเพื่อป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
2: เฮ้ยๆขับรถเบาๆหน่อยสิวะถ้ารีบแบบไม่ทันแต่เมื่อวานเลยอ่ะ
3: รถแรงขนาดนี้จะขับช้าไปทำไมเรา
2: ฉันอยากไปถึงจุดหมายค่ะไม่ได้อยากไปสวรรค์เน
3: า
2: ะ
3: ฮารุยอย่าโวยวายไปหน่อยเลยฉันมันนักซิ่งฟอร์มูล่าวันเว้ย
4: ประมาทแค่พริบตาเดียวชีวิตอาจจะหาไม่ลดเร็วลดเสี่ยงเลี่ยงอุบัติเหตุขับรถมีสติ

0: Hey, could you slow down a little bit? If you were in the stock hurry, you should left yesterday.
1: Come on, this guy is powerful. Why waste time going slow?
0: I just want to reach the destination, not in heaven.
1: Relax, girl. I'm a Formula One driver at heart.
0: Just one luckless moment, and life may never be the same. Slow down, less speed, less risk, a life served. Better late than never, because some never alive at all.
2: With care from the Road Safety Fund, Department of Land Transport.
3: ครับเข้าสู่ช่วงแรกนะครับช่วงของสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะครับก็เป็นเบรกแรกแล้วกันซึ่งวันนี้นะครับจะมาพูดถึง 2-3 เรื่องนะครับเกี่ยวกับสัญญาณไฟฉุกเฉินที่หลายๆคนเนี่ยก็ใช้กันถูกวิธีบ้างผิดบ้างนะครับผมซึ่งวันนี้เราจะมาบอกว่าไฟฉุกเฉินจริงๆแล้วใช้ยังไงนะครับในเรื่องของการใช้ไฟฉุกเฉินนะครับอันตรายจากไฟฉุกเฉินเนี่ยมีเยอะนะครับจริงๆแล้วจริงๆมันควรจะเป็นสิ่งที่ช่วยเราถูกไหมครับแต่บางครั้งการใช้ผิดวิธีอาจจะก่อให้เกิดอันตรายกับเราได้นะครับผมซึ่งก็มีหลากหลายเลยแหละที่ผมเคยเห็นบนท้องถนนในจังหวัดภูเก็ตเองก็เยอะนะครับกับการที่เราเปิดไฟฉุกเฉินแบบผิดวิธีและมันก็อาจจะสร้างความเขาเรียกว่าเสี่ยงในการที่จะเกิดอันตรายได้นะครับก็ต้องบอกว่าแม้ว่าสัญญาณไฟฉุกเฉินจะมีประโยชน์เมื่อเกิดเหตุขับขันนะครับหรืออยู่ในสถานการณ์อันตรายแต่หากเปิดใช้อย่างพร่ำเพรื่อนะครับอาจเป็นต้นเหตุของอุบัติเหตุร้ายแรงได้อย่างเช่นนะครับกรณีขับข้ามสี่แยกที่ไม่มีสัญญาณไฟไม่ควรเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินครับเพราะจะทำให้ผู้ขับรถทางซ้ายและขวานั้นเห็นไฟกระพริบเพียงด้านเดียวทำให้เข้าใจผิดว่ารถกำลังจะเลี้ยวนะครับก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้นะครับวิธีที่ขับรถข้ามทางแยกที่ไม่มีสัญญาณไฟที่ถูกต้องนั้นต้องชะลอความเร็วครับมองซ้ายมองขวานะครับผมอย่างรอบคอบเมื่อเห็นว่าถนนไม่มีรถจึงขับตรงไปเป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดโดยไม่ต้องเปิดไฟฉุกเฉินนะครับก็ให้เรานึกภาพนะว่าเรามาจากด้านข้างของรถที่กำลังเปิดไฟฉุกเฉินสิ่งที่เราจะเห็นนะครับคือเราจะเห็นแค่ไฟด้านเดียวคือไฟด้านฝั่งที่เราอยู่นะครับสมมติเรามาทางซ้ายของรถที่กำลังเปิดไฟฉุกเฉินเราก็จะคิดว่าเขากำลังเลี้ยวมาทางเราเพราะเราจะเห็นแค่ไฟด้านนั้นถูกไหมครับเราก็อาจจะคันนี้ไม่ข้ามแยกเดี๋ยวเราตรงไปเลยสรุปคือชนกันครับเพราะกลายเป็นว่าเขาเปิดไฟฉุกเฉินแต่เราดันไม่เห็นไฟอีกด้านนึงนะครับพอจะนึกภาพออกไหมนะครับผมนึกถึงรถนะครับผมอย่างที่บอกไปก็จะมองเห็นแค่ด้านเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอันตรายจริงๆนะครับอีกหนึ่งวิธีที่สำคัญนะครับการใช้ไฟฉุกเฉินนะครับผมต้องบอกว่าบางครั้งเนี่ยเรามักจะใช้ในการที่เหมือนว่า เห็นอันตรายจากไกลๆแล้วเปิดถูกไหมครับถูกต้องครับเราควรเปิดเพื่อเป็นการเตือนแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่สมควรทำนะครับคือการเปิดไฟเหมือนว่าสลับซ้ายขวาแฟบๆผมเคยเห็นนะครับรถตามส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นอันนี้ขออนุญาตยังไงดีไม่ตัดสินนะครับแต่ว่าจากประสบการณ์ส่วนตัวพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับรถตู้รถคนของใหญ่ๆขนาดใหญ่ซึ่งอันนี้อาจจะเป็นผมเองที่ไม่มีความรู้ในด้านนี้นะครับถ้าพูดผิดต้องขออภัยแต่ว่าบางครั้งครับมันสร้างความสับสนผมเห็นนะครับคือเปิดไฟฉุกเฉินเสร็จปุ๊บปิดไฟฉุกเฉินแล้วเปิดไฟกระพริบซ้ายขวาซ้ายขวาสลับฉุกเฉินซึ่งตรงนี้โอเคมันอาจจะไม่เราระวังแต่มันอาจจะสร้างความสับสนได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ขับตามปกตินะครับผมแล้วก็ถ้าสมมติว่าอยากจะเตือนคันข้างหลังว่าให้ชะลอความเร็วแล้วก็ใช้ไฟฉุกเฉินค้างไว้แล้วชะลอความเร็วก็ได้เหมือนกันนะครับผมเขาก็จะเข้าใจว่าอ๋อมันจะต้องชะลอเพราะอาจจะมีอะไรบางอย่างด้านหน้าไม่ว่าจะเป็นไฟแดงสิ่งกีดขวางจราจรเขตก่อสร้างนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเขตก่อสร้างเขาก็จะมีไฟเตือนป้ายเตือนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราใช้วิธีที่รู้เป็นสากลดีกว่านะครับผมก็ผู้ขับขี่หลายรายเปิดไฟฉุกเฉินนะครับขณะที่ก็อย่างที่บอกไปขับขี่นะครับแต่มีหนึ่งอย่างที่จริงๆแล้วมันเอาไว้ใช้จริงๆในเรื่องของไฟฉุกเฉินนะครับก็คือรถเสียนะครับผมก็คือลากรถเสียนึกออกไหมครับ ซึ่งต้องบอกว่าจริงๆแล้ววิธีนี้ผิดนะครับวิธีที่ถูกต้องเมื่อต้องลากรถเสียนะครับให้ติดป้ายเตือนไว้ท้ายรถคันที่ถูกลากนะครับวิ่งด้วยความเร็วต่ำและให้ขับชิดช่องทางด้านซ้ายสุดหากต้องการเลี้ยวรถหรือเปลี่ยนช่องทางควรให้สัญญาณไฟล่วงหน้านานกว่าปกติครับแล้วก็อย่างที่ได้บอกไปนะครับการใช้ไฟฉุกเฉินก็คือสำหรับเมื่อฉุกเฉินจริงๆอย่างการลากรถเนี่ยอันนี้ไม่ควรนะครับผมเพราะบางทีเนี่ยมันอาจจะสร้างเขาเรียกว่าเราลืมแล้วการพูดอย่างนี้ครับคือเวลาเราเปิดไฟฉุกเฉินไว้เนี่ยเราอยากจะเปิดไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วเราอาจจะลืมว่าเราเปิดไฟฉุกเฉินเอาไว้นะครับสิ่งที่คนภายนอกเขาจะเห็นนะครับเมื่อเราเปิดไฟเลี้ยวพร้อมกับไฟฉุกเฉินคือเขาจะเห็นไฟทั้งสองด้านเหมือนเดิมเลยคือเหมือนเราเปิดไฟฉุกเฉินเราก็จะไม่มีการเตือนนะครับว่าจะออกซ้ายหรือออกขวาเพราะไฟฉุกเฉินเปิดอยู่นะครับทำให้อาจจะก่อให้เกิดอันตรายได้นะครับสถานการณ์ที่ควรใช้ไฟฉุกเฉินที่ถูกต้องที่สุดนะครับควรเป็นกรณีที่เกิดอุบัติเหตุข้างหน้าซึ่งผู้ขับขี่นะครับไม่ได้เปลี่ยนช่องทางแล้วก็แต่นะครับผมไม่ได้ลดความเร็วและเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินนะครับเพื่อเตือนให้รถคันที่ขับขี่ตามมาให้ระมัดระวังนะครับแต่หากต้องการเปลี่ยนช่องทางก็ไม่ควรเปิดไฟฉุกเฉินอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับเพราะจะทำให้ไม่มีสัญญาณไฟเลี้ยวใช้นะครับนอกจากนี้ก็การเปิดไฟเนี่ยฉุกเฉินควรจะเป็นกรณีที่รถประสบอุบัติเหตุรถจอดเสียบนถนนหรือริมไหลทางนะครับหรือเป็นกรณีที่จอดรถในบริเวณที่แสงสว่างไม่เพียงพอเท่านั้นนะครับจึงจะถือว่าเป็นการเปิดไฟฉุกเฉินที่ถูกต้องและปลอดภัยกับสถานการณ์ทุกสถานการณ์นะครับที่ได้กล่าวไปย้ำใหม่นะครับผมถ้าจะเปิดไฟฉุกเฉินควรเปิดสำหรับมี2กรณีคือรถวิ่งอยู่อยากจะเตือนคันข้างหลังให้ชะลอความเร็วซึ่งในกรณีนั้นนะครับเราจะไม่ได้เปลี่ยนเลนนะครับก็คือเราจะอยู่เลนเดิมนี่แหละแต่ว่าเราจะเตือนคันข้างหลังว่าให้ชะลอนะด้านหน้าอาจจะเป็นไฟแดงหรือด้านหน้าอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เราจะต้องชะลอนะครับผมแล้วค่อยกลับมาใช้ความเร็วเท่าเดิมนะครับแต่ถ้าในกรณีที่รถหยุดอยู่ก็คือแปลว่ารถจะต้องเสียจอดริมไหลทางนะครับแล้วก็หรือควรจะเปิดเฉพาะที่บริเวณที่ไม่มีแสงไฟเพื่อเป็นการส่งสัญญาณให้รถที่ขับบนท้องถนนมองเห็นว่าอ๋อฉันอยู่ตรงนี้จ้าฉันจอดอยู่ฉันกำลังทำธุระบางอย่างหรือรถฉันเสียนะครับก็คือให้รถคันอื่นเนี่ยที่ขับมาในที่ที่มืดได้เห็นว่ารถเราจอดอยู่เพราะบางครั้งนะครับฟิล์มบางคนก็ดำนะครับไฟอาจจะส่องสว่างไม่เพียงพอนะครับผมแล้วก็อาจจะไม่เห็นรถของเราที่จอดอยู่ริมไหลทางยิ่งถ้าเป็นวันเวย์ที่เป็นส่วนเลนกันแล้วด้วยเนี่ยยิ่งอันตรายเพราะถนนแคบนะครับอาจจะเกิดการชนท้ายได้นะครับผมเพราะฉะนั้นนี่อันตรายนะครับเราควรจะใช้ให้ถูกวิธีอย่างที่ได้บอกไปนะครับกรณีที่ควรเปิดก็ต้องเปิดนะไม่ใช่ว่าอุ้ยเนี่ยไปได้ยินคุณดิววสุเล่าให้ฟังว่าเปิดไฟฉุกเฉินอันตรายไม่เปิดซะเลยอันนี้ก็ไม่สมควรนะครับผมบอกวิธีที่ถูกต้องและผิดไปแล้วเพราะฉะนั้นนำไปใช้กันนะครับเอาละก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันเบรกนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันเบรกหน้าในช่วงของสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกเช่นเดิมนะครับพักกันสักครู่ครับ

สวัสดีครับพบกับผมโอมธัญวีในรอบรู้เรื่องขนส่งครับและในวันนี้มีเรื่องที่คุณผู้ชมควรรู้ก่อนที่จะโดนมิจฉาชีพในสื่อสังคมออนไลน์หลอกทำใบอนุญาตขับรถปลอมนะครับมีเรื่องราวอย่างไรไปรับชมกันครับปัจจุบันตามสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆอาทิ Facebook Line พบว่ามีกลุ่มมิจฉาชีพใช้ชื่อและตราสัญลักษณ์ของกรมการขนส่งทางบกแอบอ้างรับทำใบขับขี่สำหรับผู้ที่ต้องการขอรับใบขับขี่และต่อใบขับขี่โดยที่ไม่ต้องอบรมหรือทดสอบด้วยตนเองที่สำนักงานขนส่งซึ่งการขอรับใบขับขี่ทุกชนิดที่ถูกต้องนั้นผู้ขอรับใบขับขี่จะต้องดำเนินการด้วยตนเองทุกขั้นตอนไม่สามารถทำใบขับขี่ผ่านระบบออนไลน์หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทนได้ยกเว้นกรณีใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศที่สามารถมอบอำนาจได้สำหรับการต่ออายุใบขับขี่สามารถอบรมภาคทฤษฎีออนไลน์ผ่านระบบ e-learning ได้ทางเว็บไซต์ www.dlt-e-learning.com และนำหลักฐานผ่านการอบรมมาติดต่อขอทำใบขับขี่ที่สำนักงานขนส่งด้วยตนเองโดยสามารถจองคิวมาดำเนินการด้านใบขับขี่ที่สำนักงานขนส่งล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ครับดังนั้นหากคุณผู้ชมพบเห็นการแอบอ้างรับทำใบขับขี่ในสื่อสังคมออนไลน์อย่าหลงเชื่อโดยเด็ดขาดนะครับโดยหากโอนเงินและให้เอกสารสำคัญกับมิจฉาชีพก็เสี่ยงที่จะสูญเสียเงินและ

0: างบกสามารถติดตามได้ที่เพจ Facebook กรมการขนส่งทางบก tr.dlt.news ซึ่งเป็นช่องทางเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลทางการที่ถูกต้องของกรมการขนส่งทางบกเพจ Facebook 1584ร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะสำหรับรับเรื่องร้องเรียนข้อมูลการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งและเพจ Facebook กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.ที่เผยแพร่ข่าวสารการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยทั่วประเทศและหากคุณผู้ชมพบเห็นการแอบอ้างรับทำใบขับขี่ปลอมในสื่อสังคมออนไลน์สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงครับด้วยความปรารถนาดีจากกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
1: การขับขี่อย่างมีวินัยคือการเคารพทั้งตัวเองและผู้อื่นก่อนออกเดินทางอย่าลืมสวมหมวกกันน็อกคาดเข็มขัดนิรภัยไม่ขับรถเร็วเกินกำหนดและหยุดรถเมื่อเห็นสัญญาณไฟแดง เพราะว่าทุกชีวิตบนท้องถนนมีค่าเกินกว่าจะเสี่ยงขับขี่ปลอดภัยไม่ประมาทรักษากฎจราจรเพื่อสร้างสังคมที่ปลอดภัยร่วมกันด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
2: Driving with discipline is respect.

0: รับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับกลับเข้าสู่รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะครับก็เดี๋ยวเบรกนี้มาพูดถึงเรื่องของการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุนะครับผมจากการขับขี่ในรูปแบบต่างๆอย่างเช่นการแซงการใช้ทางเอกและทางโทนะครับผมว่าเรามาเริ่มกันที่เรื่องของการแซงดีกว่าเพราะหลายๆคนนะครับผมก็เจอประสบปัญหาในเรื่องของการแซงนะครับทั้งเป็นที่ผู้ที่โดนแซงเองแล้วก็เป็นผู้ที่แซงเขานะครับบางทีเนี่ยเราก็อาจจะคิดว่าเอ๊ะสิ่งที่เราทำอยู่มันผิดหรือถูกนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยเราใช้วิธีนี้แซงวิธีนี้วิธีเดิมๆที่เราใช้บางคันเขาก็ไม่เป็นไรแต่บางคันก็กระพริบไฟใส่เราบีบแตรใส่เราซึ่งตรงนี้ต้องมองกว่านี้นะครับว่ามันเกิดได้สองสาเหตุคือเราเข้าใจถูกแล้วแต่คนที่โดนแซงไม่เข้าใจวิธีการแซงที่ถูกต้องนะครับกับคืออีกอย่างหนึ่งคือเรานี่แหละไม่เข้าใจวิธีการแซงที่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับว่าในกรณีเนี้ยที่เราเหมือนเคยแบบบีบแตรว่าคนอื่นหรือเปล่าว่าแซงแบบนี้ไม่ได้นะจริงๆแล้ววิธีนี้อาจจะถูกต้องก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาฟังกันนะครับว่าการแซงที่ถูกวิธีต้องแซงยังไงนะครับการขับรถทางไกลเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันมีโอกาสอยู่แล้วล่ะครับที่ผู้ขับขี่จะขับแซงรถคันหน้านะครับหรือเปลี่ยนเลนอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มักจะเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุทางถนนอยู่บ่อยครั้งเลยนะครับดังนั้นนะครับการขับรถแซงคันอื่นอย่างถูกวิธีเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกันนั้นจะต้องแซงทางขวาเสมอนะครับผมย้ำนะครับว่าต้องแซงขวาเสมอแต่ในกรณีที่จะแซงได้นะครับก็ต่อเมื่อรถคันอื่นที่คุณต้องการแซงนั้นจะเลี้ยวขวานะครับพอจะนึกออกไหมครับเหมือนว่ามี3เลนอ่ะคันที่เราต้องการจะแซงเนี่ยอยู่ตรงกลางและเราก็อยู่ตรงกลางเช่นกันนะครับแต่รถคันนั้นดันจะเปลี่ยนเลนไปเลนขวาสุดเราก็แซงซ้ายได้นิดหน่อยนะครับหรือในกรณีที่มี2เลนเราอยู่ขวาสุดคันข้างหน้าก็ขวาสุดเช่นกันแล้วเขากำลังจะเลี้ยวขวาหรือกำลังจะกลับรถซึ่งเขาจะเบรกหรือชะลอความเร็วเนี่ยเราก็อาจจะอันตรายเพราะฉะนั้นดูรถทางซ้ายแล้วก็แซงทางด้านซ้ายได้นะครับนี่ก็คือวิธีที่ถูกต้องวิธีแรกนะครับผมซึ่งอีกหนึ่งเรื่องที่เราจะต้องย้ำกันเป็นเรื่องที่สองนะครับคือก่อนที่จะแซงทุกครั้งต้องให้สัญญาณไฟและต้องไม่แซงรถคันอื่นครั้งละมากกว่า1คันนะครับในอันนี้คือในกรณีที่มีเขาเรียกว่าช่องทางเดินรถเป็นทิศทางเดียวกันนะครับผมตั้งแต่2ช่องทางขึ้นไปนะครับสิ่งสำคัญเลยคือห้ามแซงในบริเวณที่มีป้ายจราจรห้ามแซงอันนี้สำคัญที่สุดนะครับทางลาดชันด้วยการขึ้นสะพานทางโค้งนี่ไม่ควรวงเวียนก็ไม่ควรนะครับทางร่วมทางแยกสำคัญครับทางรถไฟนี่ก็อันตรายและก็สำคัญที่สุดเลยนะครับที่ชาวภูเก็ตเองมักจะเจอคือฝนการแซงในช่วงที่มีฝนตกยิ่งฝนตกใหม่ๆนี่อันตรายนะครับอย่างที่ผมได้เคยพูดไปว่าฝนตกใหม่เนี่ยจะทำให้รถถนนนะครับผมเกิดฟิล์มบางๆจากฝุ่นจากน้ำมันคราบน้ำมันต่างๆเล็กๆน้อยๆเนี่ยสะสมกันเป็นผิวฟิล์มบางๆบนพื้นถนนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันตรายถ้าเราขับไปรถอาจจะหมุนได้นะครับก็ต้องระวังนะครับผมยิ่งถ้ามีหมอกมีฝุ่นมีควันนี่ยิ่งไม่ควรเลยเพราะทัศนวิสัยไม่ดีนะครับทำให้มองเห็นข้างทางไม่ชัดเจนอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแซงในจุดที่ควรจะแซงทางตรงรถพร้อมให้แซงนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยยิ่งถ้าเป็นเลนสวนที่มีเลนละ1ช่องทางคือไปด้านหน้าเรา1ช่องทางกับสวน1ช่องทางเนี่ยยิ่งอันตรายในการแซงนะครับเพราะจะมีรถสวนมาตรงไหนคือมีป้ายห้ามแซงทางโค้งนี่ต้องระวังที่สุดเพราะว่าแค่เสี้ยววินาทีครับทั้งเราและรถที่สวนมาอาจจะเกิดอันตรายได้แล้วรุนแรงด้วยการประสานงานะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังให้มากๆในเรื่องของการแซงนะครับโอเคในเรื่องของการแซงประมาณนี้แล้วกันนะผมมองว่าทุกคนอ่ะเข้าใจในเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับถ้าบางคนยังเข้าใจผิดในเรื่องนี้อยู่เราได้ฟังแล้วรู้สึกว่าอ้าวที่ผ่านมาฉันเข้าใจผิดไม่เป็นไรนะครับวันนี้เราปรับใหม่เข้าใจถูกต้องแล้วแล้วก็นำไปใช้แล้วกันนะครับถือว่าเป็นการปรับตัวเองปรับปรุงการขับขี่ของเราให้ดีขึ้น ยังไม่สายนะครับปรับตอนนี้ได้เลยนะครับเอาละครับมาที่นี้เรื่องของการป้องกันอุบัติเหตุจากทางเอกและทางโทกันนะครับผมในกรณีที่ผู้ขับขี่นะครับขับรถออกถนนเป็นทางโทแต่ถูกรถที่วิ่งจากทางเอกชนนะครับสาเหตุอาจจะเกิดจากรถทางโทนั้นไม่ยอมหยุดให้รถทางเอกไปก่อนนะครับหรือรถทางเอกแล่นเร็วเกินไปขับมาเร็วเกินอัตราที่กำหนดนะครับการป้องกันอุบัติเหตุสำหรับรถที่วิ่งด้วยทางเอกและทางโทนะครับสามารถทำได้นะครับโดยที่ผู้ที่ขับรถทุกคนจะต้องเข้าใจเครื่องหมายจราจรให้เข้าใจที่สุดอย่างถ่องแท้นะครับโดยเฉพาะสัญญาณจราจรและเครื่องหมายที่กำหนดไว้ใช้สำหรับทางร่วมทางแยกและบนถนนสายต่างๆนะครับเพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องอย่างเคร่งครัดและไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ขับรถในทางเอกหรือทางโทก็ต้องไม่ขับรถด้วยความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดเพราะการขับรถด้วยความเร็วสูงจะทำให้ไม่สามารถลดความเร็วหรือบังคับรถให้หยุดได้ทันเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินนะครับสิ่งที่สำคัญอย่างที่เราบอกไปนะครับชื่อก็ชัดเจนอยู่แล้วเอกกับโทเอกคือ1โทคือ2นะครับเอกเป็นหลักโทเป็นรองนะครับเอกต้องมาก่อนเสมอถูกไหมครับเพราะ1มาก่อน2ก็จำง่ายๆเลยวิธีจำเอกมาก่อนโท1มาก่อน2นะครับเราจะต้องให้เอกไปก่อนเสมอเมื่อเราอยู่ที่ทางแยกร่วมนะครับยิ่งทางแยกที่ไม่มีสัญญาณไฟหรือไฟกระพริบเนี่ยยิ่งต้องรู้นะครับว่าจำไหมขึ้นใจใครทางเอกใครทางโทแต่ไม่ใช่ว่าพอเราเป็นทางเอกแล้วแล้วรู้สึกว่าฉันเป็นทางเอกฉันไม่สนใจฉันไม่มองอันนี้ก็อันตรายนะครับเราจะต้องดูด้วยว่าทางโทเนี่ยมาเร็วไหมเขาจะเบรกไหมเพราะบางคนเขาก็ไม่รู้นะครับว่าเขาวิ่งอยู่เลนอะไรเขาไม่สนใจนะครับซึ่งคนเหล่านี้มีอยู่นะครับผมคือผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องระมัดระวังด้วยตัวเองด้วยในส่วนหนึ่งนะครับเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อตัวเราเองนะครับซึ่งผมเคยนะครับคือก่อนหน้านี้ผมอยู่ที่ระนองนะครับผมแล้วผมเคยเห็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างหวาดเสียวคือมีรถในค่ำคืนเนี่ยยามวิกาลเลยช่วงประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งนะครับก็เป็นช่วงเวลาที่เราก็รู้พอจะทราบกันอยู่นะครับว่าอาจจะมีเขาเรียกว่าบางคนที่อาจจะมีอาการมึนเมาและฝ่าฝืนกฎหมายจราจรหรือโอเคอาจจะไม่ถึงขั้นเป่าแล้วเกินลิมิตนะครับผมแต่ก็อาจจะมีความมึนเมาอยู่บ้างแล้วมีมอเตอร์ไซค์กับรถยนต์ขับตัดกันด้วยความเร็วเลยที่แยกนะครับแยกนี่แหละที่ไม่มีไฟแยกหมู่บ้านแยกอะไรแล้วแต่ผมไม่มั่นใจนะครับเพราะว่ามันเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วเราเห็นเหตุการณ์ที่เป็นภาพคลิปวิดีโอตัวนี้รู้สึกว่าโอ้โหพะเสียวมากเพราะว่ารถยนต์อะเบรกแล้วก็ขับลบและรถหมุนครับซึ่งมันเสี่ยงต่อการที่รถเนี่ยจะพลิกคว่ำนะครับผมหรือเข้าไปชนกับบ้านเรือนซึ่งบ้านเรือนที่ผมเห็นนะรู้สึกว่าจะไม่มีรั้วนะครับคือมันเสี่ยงต่อทั้งคนที่อยู่ในบ้านถ้ารถเราแข็งๆเนี่ยรถยุโรปหรือว่ารถที่มีกันชนแน่นๆชนกำแพงแล้วไปโดนคนที่นอนอยู่ในบ้านคนในบ้านก็สวยด้วยไอ้ตัวคนชนก็สวยนะครับคือรถมอเตอร์ไซค์ยังไม่เป็นไรเพราะว่าเขาขับนำไปคือเหมือนเขามาก่อนแล้วเขาไม่ได้เบรกแล้วรถยนต์อ่ะเขาก็ไม่ได้เบรกเหมือนกันคือเอาจริงนะครับในกรณีนี้เนี่ยต้องพูดว่าผิดทั้งคู่เพราะว่าใช้ความเร็วเกินกำหนดนะครับในบริเวณหมู่บ้านเพราะผมมองว่ามันเป็นแยกหมู่บ้านที่เป็นบ้านคนไม่มีการแบ่งเส้นจราจรนะครับก็เลยมองว่ามันอันตรายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรที่จะระมัดระวังถ้าในกรณีที่เราไม่รู้จริงๆว่าเอ้ยใครทางเอกใครทางโทกันแน่ชะลอดูดีที่สุดครับนะครับผมชะลอว่ารถเขาจะให้เราไปไหมถ้าเราไปได้เราก็ไปนะครับไม่มีรถเราก็ไปนะครับผมถ้าเขาให้ทางเราก็ไปแต่ถ้าเขาไม่ให้เขากลับมาด้วยความเร็วเขาไม่ชะลอเราก็หยุดให้เขาดีที่สุดนะครับถือเป็นเรื่องที่เราควรจะทราบเอาไว้นะครับแต่เรารู้ว่าทางเอกทางโทคืออะไรดีที่สุดนะครับผมก็ไว้ประมาณนี้แล้วกันในช่วงของสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกเบรกที่2นะครับผมเดี๋ยวเรากลับมาในช่วงต่อไปในเรื่องของขับขี่ปลอดภัยบาย DLT นะครับซึ่งจะนำข้อมูลความรู้จากสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตเนี่ยมาสอดแทรกมานำ ส่งถึงมือถึงหูคุณผู้ฟังเลยนะครับผมก็อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนแล้วกันนะครับแล้วกลับมาติดตามในช่วงหน้านะครับช่วงขับขี่ปลอดภัย by DLT ครับ
1: สวัสดีครับพบกับผมโอมธัญวีในรอบรู้เรื่องขนส่งครับและในวันนี้นะครับเรามีเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นเรื่องราวอะไรไปรับชมกันครับตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อสังคมต่างๆนะครับรวมไปถึงสื่อสังคมออนไลน์ในกรณีที่มีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ประสบอุบัติเหตุโดยมีคู่กรณีคือรถบรรทุกนะครับทำให้เกิดการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมากสาเหตุส่วนใหญ่ของการเกิดอุบัติเหตุคือผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ขับขี่รถเข้าไปในจุดบอดของรถบรรทุกหรือรถขนาดใหญ่ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุวันนี้ผมจะมาแนะนำ4จุดบอดของรถบรรทุกหรือรถขนาดใหญ่ที่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ควรหลีกเลี่ยงการขับขี่รถเข้าไปในบริเวณดังกล่าวเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้นมี4จุดดังนี้ 1. บริเวณด้านหน้าของรถบรรทุกและรถขนาดใหญ่ 2. ด้านขวาของรถบรรทุกและรถขนาดใหญ่ซึ่งเป็นจุดที่บดบังทัศนวิสัยในการมองเห็นโดยเฉพาะในระยะประชิดเนื่องจากความสูงของตัวรถ 3.ด้านหลังของรถบรรทุกผู้ขับรถบรรทุกไม่สามารถมองเห็นด้านหลังของรถจากกระจกมองหลังได้ 4. ด้านซ้ายของรถบรรทุกซึ่งเป็นพื้นที่อันตรายที่สุดเนื่องจากเป็นจุดที่มีทัศนวิสัยแคบผู้ขับรถบรรทุกสังเกตเห็นรถคันอื่นได้ยากผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์จึงควรหลีกเลี่ยงการขับรถเข้าไปอยู่ใกล้พื้นที่จุดบอดของรถบรรทุกในทุกกรณีทั้งนี้นอกจากจุดบอดของรถบรรทุกหรือรถขนาดใหญ่ที่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ควรหลีกเลี่ยงแล้วพื้นที่บริเวณไหล่ทางยังเป็นพื้นที่เสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุที่ควรระมัดระวังเป็นอย่างมากเพื่อเป็นการลดปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้นะครับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์นะครับจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนะครับขับรถด้วยความเร็วไม่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะขับรถนะครับและต้องสวมหมวกนิรภัยนะครับทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายทั้งนี้นะครับแนะนำให้ประชาชนเลือกใช้หมวกนิรภัยที่มีคุณภาพและได้รับมาตรฐานจากมอกครับมันตรวจสอบสภาพรถให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอทั้งนี้เพื่อเป็นการลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุและเป็นการเพิ่มความปลอดภัยต่อผู้ขับขี่เองและผู้ร่วมใช้รถใช้ถนนครับด้วยความปรารถนาดีจากกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: Driving with discipline is respect.

0: บาๆหน่อยสิวะถ้ารีบอ่ะไม่มันแต่เมื่อวานเลยอ่ะ
1: รถแรงขนาดนี้จะขับช้าไปทำไมเรา
0: ฉันอยากไปถึงจุดหมายค่ะไม่ได้อยากไปสวรรค์เน
1: า
0: ะ
1: ฮารุยอย่าโวยวายไปหน่อยเลยฉันมันนักซิ่งฟอร์มูล่าวันเว้ย
0: ประมาทแค่พริบตาเดียวชีวิตอาจจะหาไม่ลดเร็วลดเสี่ยงเลี่ยงอุบัติเหตุขับรถมีสติถึงช้า

0: เอาละครับในช่วงขับขี่ปลอดภัย by DLT ในรอบนี้นะครับผมจะนำเรื่องราวเกี่ยวกับหมวกกันน็อกมาฝากนะครับรวมถึงเรื่องของเทคนิคการมองในการขับขี่เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายนะครับกับตัวเราแล้วก็ผู้ร่วมท้องถนนนะครับต้องบอกอย่างนี้ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับคือบางคนเนี่ยหลายๆคนเลยแหละไม่ใช่แค่บางคนนะครับที่ขับขี่รถจักรยานยนต์คิดว่าแค่สวมหมวกกันน็อกก็พอแล้วนะครับเอาจริงๆเนี่ยก็คือผมก็ชื่นชมนะครับกับการที่คิดว่าโอเคเรามีหมวกกันน็อกเราสวมใส่นะครับผมคือทำถูกต้องแล้วครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับทำถูกแล้วแต่อยากจะให้เพิ่มความระมัดระวังเพิ่มวิธีการสวมที่ถูกต้องเข้าไปนะครับคือการสวมที่ถูกต้องเนี่ยในที่ถูกวิธีของหมวกกันน็อกเนี่ยมีความสำคัญไม่แพ้การเขาเรียกว่าหยิบจับมาใส่เลยนะครับจากการศึกษาสถิติต่างๆที่สำนักงานขนส่งจังหวัดต่างๆที่ได้รวบรวมมานะครับกรมการขนส่งทางบกเขารวบรวมมานะครับพบว่าผู้ที่ไม่รัดสายคางหรือรัดสายหลวมเกินไปตอนเกิดอุบัติเหตุหมวกกันน็อกจะอาจจะหลุดออกจากศีรษะได้ง่ายนะครับทำให้ประสิทธิภาพในการป้องกันการบาดเจ็บเนี่ยลดลงอย่างมากเลยวิธีตรวจสอบง่ายๆนะครับคือหลังรัดสายคางแล้วเนี่ยเราต้องสามารถสอดนิ้วได้แค่2นิ้วนะครับไม่เรียกว่าไม่หลวมเกินจนโยกแล้วก็ไม่แน่นจนรู้สึกอึดอัดนะครับเอานิ้ว2นิ้วของเราเนี่ยสอดนะครับผมให้รู้สึกว่าโอเคประมาณ2นิ้วเนี่ยกำลังพอดีนะครับต้องเน้นย้ำนะว่าต้องพอดีนะครับผมไม่หลวมเกินเพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยรู้สึกอึดอัดในการใส่นะครับแต่บางคนเนี่ยโอ้ฉันมั่นใจฉันเซฟตี้แน่นๆฉันรัดแน่นไปเลยฉันทนได้อันนี้ก็อันตรายนะครับเพราะในบางกรณีเนี่ยโอเคอันนี้อาจจะเกิดได้ยากจากไอ้หลุดแน่นอนนะครับผมมันมีอยู่แล้วแหละเพราะว่าอาจจะเชือกขาดเพราะแน่นเกินแต่มีกรณีนี้ครับที่หมวกกันน็อกเนี่ยไปเกี่ยวกับอะไรสักอย่างหนึ่งตอนที่รถล้มแล้วมันดึงท่านผู้ฟังผู้ชมนึกออกไหมครับดึงขึ้นนะเหมือนคนโดนรัดคอแล้วจะปลดยังไงก็ปลดไม่ออกจะต้องตัดซึ่งถ้ามันโอเคมีคนอยู่แถวนั้นและเขามีสติเขาสามารถช่วยตัดช่วยดึงช่วยอะไรของเราออกได้โอเคเราไม่เป็นไรแต่ทั้งกรณีนี้ที่โอเคขับกลางคืนคนเดียวที่เปลี่ยวและอุบัติเหตุแล้วดันซวยจริงๆเกิดเหตุอย่างที่ผมบอกคือมีอะไรเกี่ยวรัดคอเราจนเราไม่สามารถทำออกไปได้เนี่ยท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับคือเราอาจจะรอดจากการที่รถล้มนะแต่เราอาจจะเกิดเหตุเหมือนขาดใจขาดอากาศหายใจจากการที่สายรัดคางรัดคอจนไม่มีอากาศนะครับซึ่งเราก็คงไม่อยากจะเกิดเหตุแบบนี้หรอกเนาะเพราะว่ามันทรมานด้วยแหละนะครับผมทรมานด้วยเจ็บตัวด้วยแล้วก็ไม่น่าจะเกิดอะไรแบบนี้ขึ้นกับเราเลยมันจะเป็นความเสียใจนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่แน่นไม่หลวมจนเกินไปสอดได้2นิ้วนะครับผมอันนี้เป็นเทคนิคนะครับนอกจากนี้เนี่ยหมวกกันน็อกก็มีการอายุเขาเรียกว่าอายุใช้งานเนี่ยเช่นกันนะครับผมถึงแม้ว่าจะไม่เคยเกิดอุบัติเหตุเลยแต่หากใช้งานมานานประมาณ5ปีวัสดุด้านในเนี่ยจะเริ่มเสื่อมสภาพดูดซับแรงกระแทกได้น้อยลงนะครับหากหมวกเคยตกจากที่สูงหรือเคยรับแรงกระแทกอย่างรุนแรงควรเปลี่ยนใหม่ทันทีนะครับถ้าเราเคยเกิดอุบัติเหตุแล้วแต่หมวกมีแค่รอยถลอกหลายๆคนอาจจะคิดว่าไม่เป็นไรนะครับแต่ความเป็นจริงคือเปลี่ยนทันทีนะครับอย่าปล่อยเอาไว้เพราะเราไม่รู้เลยว่าอนาคตครั้งต่อไปเนี่ยไอสิ่งที่เราเคยเกิดขึ้นไอคำว่ารอยถลอกของเราเนี่ยจริงๆแล้วตัวโครงสร้างเนี่ยมันอาจจะร้าวอยู่ด้านในใครจะรู้ถูกไหมครับพอเกิดครั้งต่อไปเราดวงซวยจริงๆหรือว่าขับขี่พลาดเกิดอุบัติเหตุหมวกกันน็อกที่มันเคยกระทบกระแทกมาแรงๆแล้วครับอาจจะไม่สามารถช่วยเราแล้วได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เปลี่ยนนะครับผมถ้าเคยตกแล้วกระแทกมาแล้วนะครับซึ่งจริงๆโอเคผมนึกออกแล้วว่าอยากจะมาเตือนเรื่องอะไรเพิ่มเติมในวันนี้นะครับเพราะว่าทางสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตเนี่ยอยากให้ได้เน้นย้ำในเรื่องนี้เหมือนกันนะครับผมในเรื่องของการหลักในการขับขี่นะครับผมคือชะลอมองมั่นใจแล้วค่อยไปนะครับไม่ขับในจุดบอดเรื่องชะลอมองมั่นใจแล้วค่อยไปก็เหมือนการที่ผมพูดถึงเรื่องของการแซงการผ่านแยกนั่นแหละครับ แต่เรื่องของจุดบอดเนี่ยอันนี้หลายๆคนไม่ทราบนะครับผมจุดบอดของรถบรรทุกและรถโดยสารนะครับหากขี่รถจักรยานยนต์แล้วไม่สามารถมองเห็นกระจกมองข้างรถบรรทุกได้นะครับหรือไม่เห็นใบหน้าคนขับผ่านกระจกเนี่ยมีโอกาสสูงเลยที่คนขับจะไม่เห็นเราเช่นกันนะครับดังนั้นไม่ควรขี่แช่ข้างรถบรรทุกนะครับโดยเฉพาะด้านซ้ายเพราะเป็นจุดบอดขนาดใหญ่ครับหากรถเลี้ยวซ้ายเนี่ยอาจจะเกิดอุบัติเหตุรุนแรงได้หากจำเป็นต้องแซงควรแซงด้านขวานะครับก็ถ้าเมื่อมั่นใจนี่แหละครับอย่างที่ผมบอกไปชะลอมองมั่นใจแล้วค่อยไปมั่นใจว่าปลอดภัยก็เร่งผ่านไปให้พ้นโดยเร็วที่สุดนะครับไม่สมควรขี่ตีคู่เป็นเวลานานนะครับผมเพราะว่าอันตรายคำว่าจุดบอดและยิ่งรถบรรทุกใหญ่ๆเนี่ยคุณมีหมวกกันน็อกไปก็ไม่ได้ช่วยนะครับถ้าซวยจริงๆแล้วหัวของเราดันไปเป็นเขาเรียกว่ายังไงดีล้มไปอยู่ใต้ล้อผู้ท่านพอจะทราบใช่ไหมครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นในกรณีต่อไปผู้ท่านจะหมดโอกาสในการจะมีชีวิตรอดนะครับผมอันนี้ผมต้องนำเรียนผมต้องพูดตรงๆนะครับเพื่อท่านได้ทราบถึงความอันตรายนะครับถ้าดวงดีล้มออกไปทางด้านอื่นที่ไม่มีรถล้มเข้าพงหญ้าที่ซับแรงกระแทกอันนี้วันนั้นคือดวงที่ดีของคุณครับแต่เมื่อไหร่ที่ดวงคุณหมดบุญคุณหมดนะครับแล้วคุณขับขี่ไม่ระมัดระวังทำผิดกฎจราจรนะครับผมคุณฟังผมแล้วไม่นำไปปฏิบัติอันนี้แอบดูต้องหยอกกันไปนะครับคือที่เตือนเนี่ยคือไม่อยากให้เกิดอันตรายต้องพูดอย่างนี้ครับเพราะผมเป็นห่วงนะครับนำความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจากสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตจากสำนักงานจังหวัดสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศนะครับจากสวทภูเก็ตของเราเนี่ยนำความห่วงใยเหล่านั้นมาฝากถึงทุกคนนะครับผมนำความรู้สิ่งที่ทำให้ทุกคนเนี่ยขับขี่ได้อย่างปลอดภัยเนี่ยมาฝากนะครับประชาชนก็อยากให้ระมัดระวังกันให้เยอะๆนะครับนำข้อมูลข่าวสารที่ผมเทคนิคต่างๆที่ผมนำมาบอกมาเล่าไปใช้กันนะครับอย่าลืมนะครับผมมอเตอร์ไซค์อันเนี้ยรถยนต์น่ะเราก็เห็นบ่อยแหละแต่ว่าที่ไม่ยอมเปิดไฟเลี้ยวแต่รถมันคันใหญ่นะเราจะเห็นได้ง่ายเวลามันจะขยับยึกยักยึกยักเนี่ยจะเข้าจะออกจะแซงเราจะเห็นชัดอันนี้เรายังอาจจะแบบทำใจได้ว่าไอ้คนนี้มันไม่เปิดไฟเลี้ยวมันทำผิดกฎมันทำไม่ดีแต่เรายังเห็นเรายังไหวตัวทันแต่รถมอเตอร์ไซค์รถจักรยานยนต์นะครับบางทีเนี่ยรถมันเล็กก็มีนะครับยิ่งถ้าในช่วงเวลากลางคืนนะครับผมไฟไม่ค่อยมีไฟท้ายไม่ติดอีกอย่างเงี้ยไฟเลี้ยวมีไฟเลี้ยวแต่ไม่ใช้อันตรายนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเปิดซะนะครับไฟเลี้ยวนะครับยิ่งถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็เปิดล่วงหน้าประมาณ30เมตรเลยในเขตเมืองนะครับเพื่อให้ผู้ใช้ทางคนอื่นรับรู้แล้วก็เตรียมตัวให้ได้ทันนะครับซึ่งก็จะช่วยลดโอกาสการเฉี่ยวชนได้มากเลยนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่นำมาฝากกันนะครับผมแล้วก็เรื่องสุดท้ายในช่วงขับขี่ปลอดภัยใบเดียวทีในวันนี้นะครับผมก็เป็นเรื่องของการใช้ 4 strategy นะครับ Motorcycle Safety Foundation นะครับผมก็ต้องบอกว่าหลายคนเนี่ยคิดว่าขับขี่ปลอดภัยคือการมีทักษะบังคับรถที่ดีนะครับซึ่งจริงๆก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางถนนทั่วโลกแต่ให้ความสำคัญกับการมองเห็นล่วงหน้านะครับผมมองเห็นอันตรายล่วงหน้ามากกว่าการแก้ปัญหาเมื่อเกิดเหตุไปแล้วนะครับหนึ่งในเทคนิคที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายที่สุดเลยนะครับผมทั้งในต่างประเทศเนี่ยเป็นสากลระดับโลกนะครับคือ 4 strategy นะครับซึ่งใช้ในการฝึกอบรมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ของ Motorcycle Safety Foundation นะครับหรือ MSF ประเทศสหรัฐอเมริกาและสามารถนำมาปรับใช้ในการขับขี่ในประเทศไทยได้เป็นอย่างดีนะครับซึ่งข้อมูลส่วนนี้ผมก็ได้นำไปสอบถามกับเจ้าหน้าที่นะครับผมที่อยู่ในสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตด้วยนะครับซึ่งเขาบอกว่าเทคนิคนี้นะครับเป็นเทคนิคที่ใช้ได้จริงนะครับผมแล้วก็เป็นเทคนิคที่สามารถช่วยเหลือให้ผู้ขับขี่เนี่ยลดอัตราการเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนะครับก็คือตามตัวเลย C ที่แปลว่ามองนะครับเป็นตัวย่อ SEE S มาจากคำว่า search ครับหรือว่าสแกนมองไปด้านหน้าหรือเขาเรียกว่ามองให้ไกลอย่างต่อเนื่อง นะครับไม่ใช่เฉพาะรถคันข้างหน้าของเรานะแต่มองไปให้สุดสายตานะครับให้สังเกตสภาพการจราจรที่อยู่ด้านหน้าไกลๆทางแยกรถที่กำลังจะเลี้ยวคนเดินเท้านะครับผมแล้วก็รวมถึงสิ่งกีดขวางที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยนะครับส่วนตัว E เนี่ยคือ evaluate นะครับหรือประเมินเมื่อเห็นความเสี่ยงแล้วก็ให้คิดล่วงหน้านะครับว่าถ้ารถคันนั้นเนี่ยจะเปลี่ยนเลนเราจะทำยังไงดีนะครับถ้ารถคันนั้นหักหลบคนที่กำลังเดินอยู่เราจะทำยังไงหรือถ้าเขาเบรกกระทันหันเราจะทำยังไงนะครับก็มีทางไหนได้บ้างที่เราจะสามารถหลีกเลี่ยงอันตรายที่จะเกิดขึ้นได้นะครับและ E ตัวท้ายคือ execute นะครับหรือลงมือปฏิบัติเมื่อประเมินแล้วนะครับจึงเลือกวิธีที่ปลอดภัยที่สุดไม่ว่าจะเป็นการชะลอความเร็วเว้นระยะห่างเปลี่ยนตำแหน่งในช่องทางนะครับหรือส่งสัญญาณไฟเลี้ยวให้ผู้ใช้ด้านคนอื่นรับทราบด้วยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราสามารถช่วยเหลือกันได้แล้วก็ลดความเสี่ยงของเราไปในตัวด้วยนะครับช่วยบอกคันหลังว่าเอ้ยฉันจะชะลอนะฉันจะเบรกนะเขาก็จะรู้ครับว่าอ๋อฉันก็ต้องชะลอตามคุณด้วยสินะถ้าเราไม่มีการเตือนคันหลังอาจจะชนท้ายเราได้ในกรณีนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะวกกลับอีกว่าประเมินว่าถ้าเราเบรกแล้วเนี่ยคันข้างหลังจะรู้ไหมว่าเราจะเบรกนะครับมันก็จะกลับเข้ามาสู่ช่วง E ส่วนสุดท้ายคือลงมือปฏิบัตินะครับผมก็คือปฏิบัติวิธีการหลีกเลี่ยงอันตรายก็คือเปิดไฟเตือนคันข้างหลังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย C strategy เนี่ยก็คือบอกได้เลยว่าใช้ได้กับทุกสถานการณ์จริงๆกัน
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดสงขลานำผลงานจัดแสดงในการประชุมครม.สัญจรสงขลาวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
7: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
6: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
8: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
2: หน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดสงขลานำผลงานการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและการให้ความช่วยเหลือประชาชนจัดแสดงการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่จังหวัดสงขลา
9: การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่จังหวัดสงขลาในวันนี้หน่วยงานต่างๆได้จัดแสดงนิทรรศการการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ภายใต้แนวคิดเสน่ห์สงขลาเหมือนสองทะเลให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้รับทราบอาทิการจัดแผนรับมืออุทกภัยพื้นที่เมืองหาดใหญ่จังหวัดสงขลาการจัดทำระบบวันดาต้าเป็นศูนย์กลางเครือข่ายระบบข้อมูลสารสนเทศสาธารณสุขการนำเสนอสงขลาสู่มรดกโลกจัดแสดงศูนย์กลางอุตสาหกรรมภาคใต้ผลิตเพื่อการส่งออกตลาดโลกอาทิยางพาราอาหารแปรรูปที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 268,000 ล้านบาทต่อปีและสงขลาไมซิตี้อันดับหนึ่งของไทยเมืองแห่งเทศกาลและอีเวนต์ระดับโลกนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงของดีเมืองสงขลาอาทิข้าวเหนียวไก่ทอดหัดใหญ่ข้าวหมกไก่กาแฟสบ้าย้อยผลิตภัณฑ์ตาโนดมาริชโยรายงาน
2: ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเปิดเผยยอดเบิกจ่ายงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ10เดือนทะลุ 1.96 แสนล้านบาทมั่นใจสิ้นปีงบประมาณ 2,569 บรรลุเป้าหมายร้อยละ 95
10: นายธิบดีวัฒนกุลผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือสครเปิดเผยผลการกำกับและติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ43แห่งในช่วง10เดือนแรกของปีงบประมาณ 2,569 ว่ามียอดเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น 196,576 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 77 ของกรอบงบลงทุนรวม 253,852 ล้านบาทซึ่งสะท้อนถึงการเป็นกลไกสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยโครงการขนาดใหญ่ที่มีผลเบิกจ่ายสะสมสูงสุดได้แก่โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัยเชียงรายเชียงของของการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท. 13,686 ล้านบาทโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม. 11,581 ล้านบาทและโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนระยะที่1ช่วงกรุงเทพนครราชสีมา 7,497 ล้านบาททั้งนี้สครประเมินว่าการดำเนินการในช่วงไตรมาสสุดท้ายยังคงเป็นไปตามแผนงานโดยจะเร่งติดตามการเบิกจ่ายอย่างใกล้ชิดในระยะเวลา2เดือนที่เหลือเพื่อผลักดันให้ภาพรวมการเบิกจ่ายงบลงทุนณสิ้นปีงบประมาณ 2,569 เป็นไปตามเป้าหมายที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ95ของกรอบงบลงทุนรวมอย่างแน่นอนปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
2: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนหลายพื้นที่ยังคงต้องรับมือกับฝนตกหนักถึงหนักมากจากอิทธิพลร่องมรสุมและหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงต่อเนื่องไปจนถึงวันพรุ่งนี้
11: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยสถานการณ์สภาพอากาศของประเทศไทยในช่วงนี้ว่าประเทศไทยตอนบนยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากมีผลกระทบต่อเนื่องจนถึงวันพรุ่งนี้สาเหตุสำคัญมาจากแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงซึ่งอ่อนกำลังลงจากพายุนาราเคลื่อนเข้าใกล้ประเทศไทยทางฝั่งประเทศลาวดึงลมมรสุมและนำความชื้นเข้ามาเสริมทำให้ร่องมรสุมมีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้หลายพื้นที่ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากอาทิจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านรวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างขณะที่พื้นที่รับลมมรสุมด้านตะวันตกอาทิจังหวัดตากแม่ฮ่องสอนกาญจนบุรีรวมถึงภาคตะวันออกและหน้าเขาใหญ่ยังมีฝนเพิ่มขึ้นเช่นกันสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงบ่ายถึงเย็นจนถึงวันนี้นอกจากนี้ยังต้องเฝ้าระวังระดับน้ำล้นตลิ่งตลอดแนวลำน้ำโขงรวมถึงคลื่นลมแรงในทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยควรติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องเกิน 2-3 ชั่วโมงควรเตรียมพร้อมยกของขึ้นที่สูงเพื่อความปลอดภัยนันทภาแสนตุ้มรายงาน
2: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกาครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
7: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
12: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพ.ร.บ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพ.ร.บ.สำคัญเท่าไหร่
13: เสียหายทั้งรถทั้งคนก็ยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
12: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพรบ1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ
14: เทศบาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570ด้วยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เอาล่ะครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันครับก็พบกันเป็นประจำนะครับในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา10:10 น.ถึง11:00 น.นะครับผมออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตคลื่นความถี่ FM 96.75 MHz ครับช่วงเวลานี้นะครับเราถ่ายทอดสัญญาณร่วมกันนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับก็พื้นที่4จังหวัดครับ5สถานีนะครับเช่นเคยเลยนะครับสวทภูเก็ตครับสวทพังงาสวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงาครับสวทกระบี่และสวทระนองนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับน้องดิววสุวสุรัตวีระใสนะครับผมก็ประเดิมกันด้วยวันแรกของเดือนนะครับผมใช่ไหมนะใช่นั่นแหละครับ1กันยายนผมเป็นวันอังคารซึ่งวันพรุ่งนี้นะครับผมก็จะมีผู้จัดรายการผู้ดำเนินรายการอีกหนึ่งท่านเป็นผู้หญิงนะครับผมมาจัดรายการเล่าข่าวดามันนะครับก็สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนะครับในแต่ละวันของเดือนนี้ซึ่งผมก็จะเป็นหลักนี่แหละครับในการจัดรายการเล่าข่าวดามันนะครับผมก็อาจจะเกิน 50-60% แหละของรายการต่อเดือนแล้วก็อาจจะมีพี่เรวดีพี่จูครับพี่นวพันธ์ไพรพันธ์พี่เอนะครับผมสับเปลี่ยนกันมาเพิ่มสีสันนะครับผมเปลี่ยนไม่ให้ท่านผู้ฟังเนี่ยเบื่อนะครับกลัวทุกท่านเนี่ยจะเบื่อเสียงผมนะครับผมก็เลยอาจจะมีการสับเปลี่ยนกันมาบ้างซึ่งตัวผมเองเนี่ยก็จะขยับ

0: ไปร่วมรายการไปดำเนินรายการอื่นด้วยอย่างเช่นรอบวันทันคราวคุยสบายตอนบ่ายโมงนะครับผมอันดามันเช็คอินซึ่งอันนี้ก็มีจัดไปบ้างประปายนะครับซึ่งก็จะมีมากขึ้นแหละในแต่ละเดือนเราก็จะมีทุกคนให้อยู่ในทุกรายการนะครับผมเพื่อที่ท่านเนี่ยจะได้รู้สึกถึงความแปลกใหม่ความสดใหม่อะไรที่มันไม่จำเจนะครับผมเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาในช่วงแรกนะครับช่วงที่ทุกท่านทราบอยู่แล้วนั่นก็คือช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อนครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับ
1: อรรถยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวท.ภูเก็ต
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: เคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อนไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
4: โอ้แบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
3: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
4: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
3: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
5: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
6: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อน
0: เอาละครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงสายของวันนี้นะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับวันนี้ก็หยิบยกข่าว2ข่าวนะครับผมมาให้ทุกท่านได้ทราบในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับก็อย่างที่ทุกท่านทราบนะครับช่วงนี้ก็มีหลายๆท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีต่างๆเนี่ยพยายามลงพื้นที่เดินหน้าพัฒนาประเทศของเราอยู่นะครับซึ่งก็แน่นอนประเทศไทยของเรานะครับมีชาวเขาเรียกว่าชาวสวนยางพาราโดยเฉพาะภาคใต้เนี่ยเยอะนะครับก็เพราะฉะนั้นมาเริ่มเดินหน้าในเรื่องของข่าวการส่งเสริมเกษตรกรชาวสวนยางพารากันนะครับก็มีการปลูกพืชแซมสร้างรายได้และลดความเสี่ยงราคายางพันผวนนะครับทางด้านท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมกับคณะนะครับลงพื้นที่สหกรณ์กองทุนสวนยางคลองช้างจำกัดอำเภอควนเนียงจังหวัดสงขลานะครับเพื่อพบปะรับฟังปัญหาจากเกษตรกรชาวสวนยางนะครับนำไปประกอบการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาครับโอกาสนี้นะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบเงินอุดหนุนเสริมศักยภาพนะครับให้แก่สถาบันเกษตรกรด้านยางพารา6แห่งนะครับแล้วก็มีการเขาเรียกว่ารวมถึงเงินอุดหนุนด้วยนะครับผมจากกรมส่งเสริมสหกรณ์อีก3แห่งนะครับเพราะมีการลงพื้นที่นะครับเยี่ยมชมแปลงเกษตรตัวอย่างนะครับที่มีการเขาเรียกว่าปลูกพืชปลูกพืชนะครับแซมยางนะครับเช่นปลูกสับปะรดแซมลงไปด้วยนะครับผมแล้วก็ไม้พยุงนะครับเป็นต้นนะครับผมก็คือในสวนนึงเนี่ยก็คือจะมียางพาราสลับนะครับผมก็คือแล้วแต่นะครับว่าเขาจะเรียงตัวต้นต้นยางกับพืชที่เขาปลูกเนี่ยยังไงอาจจะมีแบ่งเป็นสัดส่วนเลยหรือปลูกสลับกันก็ได้นะครับอย่างนี้ที่ยกตัวอย่างเนี่ยก็คือสับปะรดสลับกับยางพารานะครับผมแล้วก็ไม้พยุงนะครับสลับกันไปเรื่อยๆก็คือการปลูกแซมนั่นเองนะครับเพื่อสนับสนุนแนวคิดการใช้พื้นที่นะครับให้คุ้มค่ามีรายได้หลายทางลดความเสี่ยงนะครับแล้วก็สร้างความมั่นใจให้ครัวเรือนเกษตรกร นะครับอย่างที่ได้บอกไปนะครับเพิ่มรายได้นะครับเสริมระหว่างรอผลผลิตยางพาราอันนี้คือเป็นจุดมุ่งหมายนะครับเพราะว่าต้องบอกอย่างนี้ครับว่ายางพาราเนี่ยเขาจะมีรอบในการเก็บนะครับผมต้องดูความเหมาะสมของสภาพอากาศการกรีดต่างๆช่วงเวลาของต้นไม้ที่ปลูกนะครับต้นยางพารานี่แหละนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้นะครับชาวสวนยางเนี่ยก็จะทราบกันดีอยู่แล้วซึ่งก็จะทราบไปอีกว่าก็จะมีบางช่วงเนี่ยที่ไม่สามารถเก็บผลผลิตได้จึงมีการแนวคิดเนี่ยครับผมในการปลูกแซมพืช นั้นพืช นี้เป็นการสร้างรายได้เพิ่มเข้ามาโดยพืชที่จะปลูกเนี่ยแหละครับผมก็จะต้องเลือกพืชที่เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศภูมิอากาศในพื้นที่นั้นๆด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเราจะมาปลูกสตรอเบอรี่นะครับผมสตรอเบอรี่พืชเมืองหนาวนะครับผมแซมกับยางพาราอันนี้ก็อาจจะยากนิดนึงนะครับผมก็ถ้าใครทำได้ก็มาบอกด้วยนะครับเพื่อจะนำไปประยุกต์ใช้บ้าง นะครับผมแต่คาดว่าน่าจะยากนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับผมก็มีการเดินหน้าเพื่อให้พี่น้องเกษตรเนี่ยส่วนชาวสวนยางเนี่ยครับผมได้มีรายได้เพิ่มเติมเสริมจากยางพาราเข้าไปอีกแล้วก็ใช้พื้นที่ให้คุ้มค่านะครับขยับมาที่หนึ่งข่าวนะครับผมในเรื่องของการสร้างความชัดเจนในการปรับสถานะทางกฎหมายครับของนกกรงหัวจุกขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนนะครับควบคู่กับการมอบสิทธิ์ที่ดินทำกินให้ชาวใต้นะครับหลายๆคนก็อาจจะเคยได้ยินเพลงนะครับเสียงนกกรุงหัวจุกมันลิกอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเคยได้ยินผมว่าน่าจะเคยได้ยินนะครับผมอันนี้ก็คือนกตัวนี้นี่แหละครับที่กำลังมีการปรับสถานะทางกฎหมายนะครับผมใครที่อยากจะรู้ว่าน้องหน้าตาเป็นยังไงเซิร์ชไปได้ครับนกกรงหัวจุกนะครับผมเพจของเราก็มีการแชร์อยู่นะครับใน TikTok โสดาภูเก็ตก็มีการแชร์นะครับผมลองเข้าไปดูกันได้เลื่อนหาสักนิดนึงแล้วกันนะครับผมนกกรงหัวจุกนะครับก็ทางด้านท่านสุชาติชมกลิ่นนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับท่านก็ได้เป็นประธานเปิดการประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติภายหลังการปรับสถานะทางกฎหมายของนกปลอดหัวโขนที่โรงแรมเอสหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับโดยระบุว่าการปลดล็อกนกกรงหัวจุกในครั้งนี้นะครับเป็นการตอบโจทย์วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวใต้ช่วยให้สามารถเพาะพันธุ์และครอบครองได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับต่อยอดสู่การสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชนนั่นเองครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับแต่อย่างไรก็ตามท่านสุชาตินะครับท่านรวมถึงท่านอรรถพลเจริญชนสารนะครับอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็ได้มีการย้ำอย่างชัดเจนนะครับว่าไม่ได้เปิดโอกาสให้จับนกธรรมชาตินะครับโดยกรมอุทยานเนี่ยก็จะเข้มงวดในเรื่องของการปราบปรามการล่านกป่านะควบคู่ไปกับการจัดทำฐานข้อมูลและติดเครื่องหมายประจำตัวนกเพื่อตรวจสอบแหล่งที่มาอย่างเป็นระบบนะครับผมคือการทำให้มีเขาเรียกว่าให้ปรับสถานะทางกฎหมายของนกกรงหัวจุกเนี่ยไม่ได้ทำขึ้นเพื่อส่งเสริมการล่านกป่าสัตว์ป่าคุ้มครองหรือว่าพันธุ์พืชที่ผิดกฎหมายนะครับไม่ได้ส่งเสริมแต่เป็นการสร้างเหมือนว่าใครที่ครอบครองอยู่เลี้ยงอยู่สามารถเพาะพันธุ์ได้อย่างถูกกฎหมายนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยเรื่องของกฎหมายทุกท่านที่ทำการเลี้ยงอยู่หรือต้องการจะทำอาชีพเหล่านี้ครับจะต้องศึกษาให้ดีนะครับว่าทำแบบไหนถึงจะถูกกฎหมายนะครับไม่อย่างนั้นเราอาจจะยังไงดีทำผิดกฎหมายโดยไม่รู้ตัวได้นะครับผมเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมไปศึกษากันเพิ่มเติมด้วยในเรื่องของการปรับสถานะทางกฎหมายนะครับเพราะว่าจะมีข้อกฎหมายต่างๆที่ค่อนข้างจะละเอียดยิบย่อยนะครับผมซึ่งนอกจากนี้นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านสุชาติชมกลิ่นนะครับยังได้มอบหนังสือแสดงที่อยู่อาศัยครับรวมถึงการทำกินในเขตป่าอนุรักษ์อส12ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบสงขลาอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงนะครับเพื่อสร้างความมั่นคงในที่ดินทำกินนะครับแล้วก็มีการลดข้อพิพาทแล้วก็ดึงชุมชนร่วมดูแลรักษาพื้นป่าอย่างยั่งยืนนั่นเองนะครับผมส่วนใหญ่แล้วจะเห็นไหมครับว่าการทำงานส่วนใหญ่นะครับจะอยู่ภายในภายใต้กฎหมาย เป็นการเหมือนช่วงนี้นะครับเราเข้าใจแล้วว่าประชาชนส่วนใหญ่นะครับผมคือเราต้องแบ่งอย่างนี้ครับว่ามีผู้ที่ตั้งใจกระทำผิดกับผู้ที่กระทำผิดโดยมิได้ตั้งใจนะครับซึ่งตรงนี้เราพยายามจะดึงคนที่ไม่ได้ตั้งใจทำผิดแต่เกิดจากการไม่รู้ว่ากฎหมายบอกไว้อย่างนี้ไม่รู้ว่าสิ่งที่ทำอยู่นั้นผิดนะครับหรือไม่มั่นใจก็อาจจะรู้สึกได้ว่ามันอาจจะผิดหรือเปล่าแต่ก็ไม่ได้มีความรู้หรือว่าอะไรที่แสดงบ่งบอกชัดเจนว่าสิ่งที่ตัวเองทำอยู่ก็ผิดเพราะคนรอบข้างก็ไม่ได้บอกเรานะว่าสิ่งที่ฉันทำอยู่มันผิดเดี๋ยวโดนตำรวจจับอันนี้นะครับซึ่งคนเหล่านี้ครับเราพยายามยื่นมือเข้าไปบอกไปส่งเสริมความรู้นะครับผมเพื่อให้ประชาชนเหล่านั้นนะครับได้ทราบข้อมูลที่แท้จริงกฎหมายที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ไม่กระทำผิดซ้ำนะครับผมเราก็อาจจะเป็นการพูดคุยตักเตือนแต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เราเข้าไปช่วยเหลือไปให้ความรู้แล้วนะครับแล้วยังกระทำผิดอยู่อันนี้ก็ว่าไปตามกฎหมายนะครับอันนี้ทุกท่านก็ต้องยอมรับให้ได้นะครับว่าเราก็ดำเนินการทุกส่วนอย่างเต็มที่แล้วเหมือนเป็นการยื่นมือนะครับผมเราก็ต้องจับเอาไว้ด้วยไม่ใช่ว่ายื่นมือแล้วเราปัดทิ้งอันนี้ก็อาจจะไม่ดีต่อตัวเราเองด้วยนะครับผมแล้วก็เพื่อนร่วมสายอาชีพเพราะอาจจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ส่งผลในเรื่องต่างๆได้อีกมากในอนาคตในเรื่องของกฎหมายในการปรับประมวลกฎหมายต่างๆนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ให้ระมัดระวังกันให้มากแล้วก็ทำตามกฎหมายดีที่สุดเซฟตัวเองด้วยแล้วก็เพื่อนร่วมอาชีพด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมในช่วงแรกช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับผมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วกันนะครับแล้วช่วงหน้าเนี่ยเดี๋ยวเรามาติดตามในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับผมพักกันสักครู่ครับ

0: ้คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.ค่ะ
1: ทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพยาละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
2: ์ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
0: ช่วงข่าวใต้รายวัน
3: เอาละครับผมยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่อีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับผมเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันนะครับในช่วงของข่าวใต้รายวันซึ่งก็จะนำเสนอข่าวจากกลุ่มจังหวัดฝั่งอันดามันของเรานี่แหละครับให้ทุกท่านได้ทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆที่อัปเดตกันตลอดนะครับผมมาเริ่มกันที่จังหวัดภูเก็ตเช่นเดิมเลยนะครับก็มาในเรื่องของความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมของจังหวัดภูเก็ตนะครับในการเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมระดับสากลนะครับก็เมื่อวานนี้31สิงหาคม2569วันสุดท้ายของเดือนสิงหานะครับวันจันทร์หรือก็คือเมื่อวานนี้นะครับที่ห้องประชุมเจ้าฟ้าสารการจังหวัดภูเก็ตนะครับท่านโชตรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับเป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดการประชุมนะครับ Enterprise General Meeting World Conference 2026นะครับ GMNWC ครั้งที่2ทับ2569นะครับหรือก็คือครั้งที่2ในปี2569นั่นเองนะครับซึ่งการประชุมนี้นะครับมีท่านสุวิทย์พันเสงี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงเลยทีเดียวนะครับซึ่งการประชุมในครั้งนี้นะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับเป็นการพิจารณาโครงสร้างคำสั่งในการแต่งตั้งคณะกรรมการแล้วก็คณะทำงานฝ่ายต่างๆครับก็เป็นเพื่อมอบหมายภารกิจนะครับผมแล้วก็กำหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนว่าแต่ละหน่วยแต่ละฝ่ายเนี่ยจะต้องรับหน้าที่ภารกิจสำคัญอะไรไปในการประชุมระดับสากลในครั้งนี้นะครับพร้อมทั้งบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและหน่วยงานด้านความมั่นคงครับเพื่อรองรับการเดินทางมาเยือนของผู้เข้าร่วมการประชุมที่ต้องบอกว่าเป็นการประชุมสุดยอดของสุดยอดเลยนะครับผมของในครั้งนี้นั่นเองนะครับก็จากทั่วโลกนะครับผมไม่ใช่แค่ในประเทศไทยหรือว่าเอเชียนะครับย้ำว่าระดับสากลระดับโลกนะครับผมก็ตอกย้ำนะครับว่าประเทศไทยเราเนี่ยพร้อมมากๆนะครับในเรื่องของความที่เป็นจุดหมายปลายทางแล้วก็ศูนย์กลางการประชุมระดับนานาชาตินะครับแล้วก็ประเทศไทยแล้วก็จังหวัดภูเก็ตของเราเนี่ยมีศักยภาพมากพอ นะครับผมที่จะดำเนินการประชุมระดับโลกในครั้งนี้ได้นะครับซึ่งการประชุมอินเตอร์พรายเนี่ยก็อย่างที่ทุกท่านทราบตามชื่อเลยนะครับพรายก็ความหลากหลายทางเพศนะครับ LGBTQ+ AI+ IA+ นะครับผมอินเตอร์พรายก็คือเหล่าเขาเรียกไงดีระดับสากลละกันนะครับผมเป็นการประชุมระดับสากลที่เกี่ยวกับเรื่องพรายเรื่องความเท่าเทียมทางเพศนะครับผมซึ่งการประชุมนี้เอาจริงๆนะครับต้องบอกอย่างนี้ว่าจริงๆแล้วมีความเข้มข้นนะในเรื่องของการประชุมอินเตอร์พรายนะครับเพราะว่าจะมีการถกเถียงในเรื่องของการสิทธิประโยชน์สิ่งที่ LGBTQ ควรได้รับนะครับข้อกฎหมายต่างๆซึ่งการประชุมนี้นะครับผมไม่ได้จัดขึ้นมาเล่นๆนะเพราะว่าเป็นการจัดขึ้นเพื่อสิทธิเสรีภาพตามกฎหมายของชาวพรายชาว LGBTQ+ นั่นแหละครับผมซึ่งก็ต้องเอาใจช่วยกันนะครับว่าประเทศไทยของเราจะสามารถภูเก็ตของเราเนี่ยจะสามารถพรีเซนต์ความเป็นภูเก็ตออกมาได้ดีแค่ไหนแล้วก็รองรับการประชุมระดับนี้ได้ดีแค่ไหนแต่ผมมั่นใจนะครับว่าหน่วยงานของภูเก็ตของเราไม่เคยน้อยหน้าใครนะครับผมมั่นใจว่าทำได้และทำได้ดีด้วยนะครับผมก็เหลือแต่เรานี่แหละที่จะเป็นเจ้าภาพที่ดีได้ไหมเนี่ยผมก็เลยอยากจะฝากไว้ประมาณนี้ว่าเมื่อไรก็ตามนะครับผมที่อาจจะมีที่ไม่มั่นใจนะครับว่าการประชุมครั้งนี้เขาจะให้ผู้เข้าร่วมการประชุมเนี่ยออกจากพื้นที่บริเวณการประชุมโรงแรมได้หรือไม่นะครับผมถ้าออกได้แล้วเขาเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดไม่ว่าจะเป็นก่อนหรือหลังผมแนะนำว่าเราควรจะเป็นเจ้าภาพเจ้าบ้านที่ดียิ้มแย้มไม่โกงราคานะครับผมทำเท่าที่เหมาะสมความเหมาะสมมาก่อนนะครับก็เอาง่ายๆครับผมสยามเมืองยิ้มแค่นั้นเลยนะครับผมว่าสิ่งนี้จะทำให้ชาวต่างชาติประทับใจในความเป็นเราแล้วความภูเก็ตเองเนี่ยมันมีความยูนิคความสร้างสรรค์อยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมอาหารการกินแฟชั่นบ้านเมืองนะครับมันดีอยู่แล้วเราก็แค่เสริมความน่ารักลงไปความเป็นเจ้าภาพเจ้าบ้านที่ดีลงไปทุกอย่างจะลงตัวอย่างสวยงามแน่นอนนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้ในเรื่องของการเป็นเจ้าบ้านนะครับผมกับการประชุมระดับสากลระดับนานาชาติในครั้งนี้นะครับผมก็ไม่หนึ่งเรื่องแล้วกันนะครับพูดถึงเรื่องงานประเพณีพ่อต่อปังเหนียวกันบ้างนะครับผมเมื่อวานนี้31สิงหาคม2569เวลา 17:30 นนะครับที่บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษามหาราชินีลานมังกรนะครับท่านชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็ท่านได้มอบหมายให้ท่านรอมฎอนฮายีอาแวร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานเปิดและปล่อยขบวนแห่ประเพณีพ่อต่อนะครับศาลเจ้าเซิงเต็กเบกวนอิมไต่ชื่อนะครับร่วมกับท่านสุประโชคละอองเพชรท่านนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตนะครับผมก็รวมถึงคณะผู้บริหารแล้วก็นักท่องเที่ยวจำนวนมากด้วยนะครับผมท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับท่านรอมฎอนท่านก็ได้ระบุไว้นะครับว่าประเพณีพ่อต่อเป็นอัตลักษณ์สำคัญเลยนะครับที่สะท้อนถึงคุณค่าความกตัญญูต่อบรรพบุรุษความรักในครอบครัวรวมถึงความสมัครสมานสามัคคีของผู้คนที่หลากหลายนะครับผมหลากหลายวัฒนธรรมในพื้นที่นะครับซึ่งการเคารพความแตกต่างและร่วมกันดูแลมรดกทางวัฒนธรรมเนี่ยถือเป็นพลังสำคัญเลยนะครับในการสร้างชุมชนที่เข้มแข็งพร้อมต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมนะครับผมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตอย่างยั่งยืนนะครับสำหรับงานประเพณีพ่อต่อบางเหนียวเนี่ยเขามีกำหนดจัดขึ้นนะครับผมก็ตั้งแต่เมื่อวานนี้31สิงหาคมถึง10กันยายน2569เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวนะครับได้ร่วมสืบสานประเพณีและสัมผัสเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของภูเก็ตนั่นเองนะครับผมใครที่มีเวลาว่างอยากจะไปลองชื่นชมวัฒนธรรมประเพณีต่างๆก็สามารถไปกันได้นะครับเพราะว่างานจัดถึง10กันยาเลยไว้ไปเจอกันได้นะครับที่บางเหนียวนะครับผมส่วนตัวเนี่ยถ้ามีเวลาคิดว่าถ้าวันนี้เนี่ยหลังจากรับประทานอาหารเย็นอะไรเสร็จแล้วจัดการงานบ้านอะไรเสร็จแล้วก็ว่าจะแวะไปดูนะครับผมถ้ามีเวลานะครับว่าจะไปลองไปชื่นชมว่าประเพณี พอต่อเนี่ยเป็นยังไงนะครับเอาละครับผมขยับออกจากภูเก็ตกันมากดีกว่าเดี๋ยวถ้าผู้ฟังที่รับสัญญาณหรือว่าฟังจากคลื่นอื่นจะเบื่อกันซะก่อนนะครับผมว่าทำไมพูดถึงแต่ภูเก็ตจังเลยนะเรามาพูดถึงจังหวัดอื่นกันต่อกันบ้าง นะครับมากันที่จังหวัดระนองละกันเริ่มกันที่ประตูสู่อันดามันนะครับผมจังหวัดระนองนะครับก็มีความสำเร็จ1ความสำเร็จที่น่าชื่นชมนะครับผมของเยาวชนไทยที่ไปสร้างชื่อเสียงบนเวทีโต้คลื่นระดับนานาชาติมาแล้วครับนักกีฬาโต้คลื่นเยาวชนจากจังหวัดระนองทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยในการเข้าแข่งขันรายการกรมพัทโรแกรนด์ไฟนอล2026ที่เกาะบาหลีประเทศอินโดนีเซียนะครับซึ่งนับเป็นการลงสนามแข่งขันต่างประเทศครั้งแรกของน้องๆนะครับนักเซิร์ฟจากระนองเนี่ยก็บอกว่าโอ้สุดยอดเลยนะครับผมของระนองน้องๆที่มีความสามารถเก่งมากๆซึ่งน้องๆเนี่ยสามารถคว้ารางวัลกลับประเทศไทยนะครับได้ถึง2รางวัลในประเภทกระดานยาวนะครับรุ่นอายุไม่เกิน18ปีนะครับซึ่งสรุปผลการแข่งขันออกมาได้ว่าเด็กชายบุญฤทธิ์ขันธ์ซีรีคว้าอันดับที่3เหรียญทองแดงนะครับผมได้นะครับขณะที่เด็กชายณัฐกิจเผือกเพิ่มคว้ารางวัลอันดับที่4มาครองได้สำเร็จนะครับก็ต้องบอกว่าสร้างความภาคภูมิใจให้กับครอบครัวและชาวระนองเป็นอย่างมากเลยนะครับซึ่งการเดินทางไปแข่งขันในครั้งนี้นะครับนอกจากจะช่วยสร้างในเรื่องของชื่อเสียงนะผมให้กับประเทศไทยแล้วเนี่ยยังเป็นการเปิดโอกาสครับให้เยาวชนได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ในระดับสากลด้วยเพื่อพัฒนาทักษะต่อยอดสู่การเป็นนักกีฬามืออาชีพในอนาคตนะครับเราต้องมองอย่างนี้ครับว่าการได้รางวัลที่3รางวัลที่4เนี่ยโอเคมันไม่ใช่รางวัลที่1แต่สิ่งที่เราได้รับสิ่งที่น้องๆได้รับนะครับผมคือประสบการณ์ที่ก้าวเข้าสู่เวทีระดับโลกเวทีนานาชาติเวทีที่ไม่ได้อยู่แค่ในประเทศของเรานะครับได้ไปเปิดประสบการณ์มองเห็นความสามารถของผู้ที่อยู่เหนือกว่าเราซึ่งสิ่งนี้แหละครับผมจะเป็นสิ่งที่ทำให้น้องครับมีแต้มต่อน้องสามารถพัฒนาตัวเองได้อีกครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เรายังเห็นจุดหมายว่าข้างหน้ายังมีเป้าหมายให้เราสามารถเดินไปได้ยังมีคนที่เก่งกว่าเราทำไมเราถึงจะทำไม่ได้น้องๆนี่แหละครับผมที่จะเป็นเขาเรียกว่าเมล็ดพันธุ์ชั้นดีเป็นเพชรที่กำลังนะครับเจียรนัยอยู่ซึ่งตอนนี้สวยแล้วสวยมากแล้วมันยังแค่ยังแบบต้องเพิ่มกิมมิกเล็กๆน้อยๆประดับนั่นประดับนี่เพื่อให้น้องๆสามารถเป็นเพชรเม็ดงามที่สุดได้ในตัวของน้องเองในแบบของน้องเองนะครับก้าวสำคัญในครั้งนี้ถือว่ายิ่งใหญ่มากๆแล้วครับเพราะรางวัลที่3เนี่ยก็ไม่น้อยรางวัลที่4ก็ไม่ได้น้อยเลยนะครับผมไม่ใช่ว่าใครๆก็จะทำได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เอาใจช่วยน้องๆที่มาจากจังหวัดระนองนะครับผมเยาวชนที่ยังมีอนาคตอีกไกลนะครับเอาใจช่วยให้น้องสามารถวันหนึ่งวันใดนี่แหละน้องสามารถคว้ารางวัลดั่งที่ใจน้องหวังได้นะครับก็นี่แหละครับจังหวัดระนองส่งเสริมเยาวชนได้เป็นอย่างดีเลยนะครับมาที่พังงากันต่อแล้วกันนะครับผมกับการส่งเสริมการออกกำลังกายแล้วก็กระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพรับบรรยากาศยามเช้านะครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่ากลุ่มจังหวัดฝั่งอันดามันของเราตอนนี้นิยมมากๆจริงๆแล้วไม่ใช่แค่กลุ่มจังหวัดฝั่งอันดามันครับเป็นการเขาเรียกว่าสนองนโยบายในเรื่องของการเป็น wellness tourism wellness hub เป็น sport city นะครับผมคือเราพยายามจะมุ่งเน้นเพิ่มรูปแบบการท่องเที่ยวไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมหรือท่องเที่ยวเชิงสถานที่ที่สวยงามอย่างเดียวนะครับแต่เป็นการสอดแทรกเรื่องของสุขภาพการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเชิงสปอร์ตเชิงกีฬาลงไปนะครับก็เมื่อวันที่30สิงหาคม2519นะครับท่านเพชรเพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานะครับพร้อมด้วยท่านสราวุฒิธนาเจริญสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาท่านดำรงฉิมทับในอำเภอตะกั่วป่านะครับแล้วก็ท่านสมพงษ์ดาวพิเศษนายกสมาคมโรงแรมจังหวัดพังงาได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมเดินวิ่งในกิจกรรมวิ่งชมหมอกหยอกภูเขานะครับผมที่คิรินารานะครับผมคิรินารากอล์ฟคอร์สนะครับคลิกอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงานะครับผมคิรินารากอล์ฟคอร์สนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับบรรยากาศเนี่ย สวยงามนะครับผมก็คือจะมีการชมหมอกนะครับผมแล้วก็วิวภูเขาซึ่งตรงนี้มีความสวยงามอยู่แล้วแหละครับแต่การเพิ่มกิจกรรมกีฬาลงไปด้วยให้เป็นสปอร์ตซิตี้เป็นวิลเนสฮับวิลเนสซิตี้นะครับผมในส่วนนี้มันจะเป็นการสร้างกิมมิกสำหรับคนที่ชอบในเรื่องของกีฬาการสร้างสุขภาพที่ดีนะครับเพราะว่าถ้าเอาเรียนกันตามตรงพูดกันตามตรงเลยภูเขาไม่ได้มีทุกจังหวัดจริงครับแต่หลายๆจังหวัดก็มีนะครับผมเราจะใช้จุดขายตรงไหนมาสร้างกิจกรรมดึงดูดผู้คนนะครับเพราะฉะนั้นสปอร์ตซิตี้ก็เป็นหนึ่งตัวเลือกถ้าเราสามารถผสานกิมมิคต่างๆเข้าไปด้วยได้เนี่ยมันจะกลายเป็นว่าจะมีจุดขายที่เพิ่มเติมทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติรวมถึงคนไทยเองที่ชื่นชอบในสิ่งเหล่านี้ครับสามารถเข้ามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้เลือกเราเป็นจุดหมายในการท่องเที่ยวนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับผมกิจกรรมครั้งนี้นะครับจัดขึ้นโดยสมาคมโรงแรมจังหวัดพังงาเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวนะครับหันมาดูแลสุขภาพผ่านการออกกำลังกายนะครับพร้อมสัมผัสความงดงามของทิวทัศน์ธรรมชาติแล้วก็สายหมอกยามเช้านั่นเองนะครับก็ตลอดเส้นทางเดินวิ่งเนี่ยระยะทาง 4.7 กิโลเมตรมีผู้รักสุขภาพทุกช่วงวัยนะครับเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคักเลยทีเดียวนะครับผมถ้าอยากจะทราบว่าคึกคักแค่ไหนก็ลองเข้าไปดูในเพจ PR พังงาได้นะครับ PR พังงาถ้าจำไม่ผิดนะครับหรือประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงานี่แหละครับเข้าไปดูนะครับผมภาพนี่คือโหบอกได้เลยว่ารอยยิ้มความสดใสความสดชื่นของผู้ที่ได้แบบวิ่งรับลมยามเช้าดูหมอกดูภูเขานี่แหละครับความสุขที่เรียกยังไงดีอยู่ที่ใจอยู่ที่การออกกำลังกายเนี่ยมีเยอะนะครับผมหาได้ก็จะเรียกว่าง่ายก็ง่ายจะเรียกว่ายากก็ยากนะครับผมเราลองเอาตัวเองไปอยู่จุดนั้นดูนะครับกิจกรรมที่กลุ่มจังหวัดฝั่งอันดามันของเราไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตพังงานะครับผมตะกั่วป่ากระบี่ระนองนะครับได้จัดขึ้นก็ลองเข้ามาสัมผัสกันดูได้เราอาจจะพบความสุขที่เราก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยเราจะมีความสุขกับสิ่งนี้ได้แน่ผมลองมาสัมผัสกันดูนะครับเอาล่ะมาที่จังหวัดสุดท้ายกันแล้วกันนะครับผมก็คือจังหวัดกระบี่ครับจังหวัดกระบี่นะครับผมมีการเดินหน้านะครับในเรื่องของการพัฒนาการคมนาคมนะครับให้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับเรื่องของการก่อสร้างโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาอย่างเป็นรูปธรรมนะครับก็เมื่อวันที่31สิงหาคม2569หรือก็คือเมื่อวันนี้นะครับที่โรงแรมสีภูอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับท่านังกูลศรีลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ครับพร้อมด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกระบี่แล้วก็ผู้บริหารกรมทางหลวงชนบทนะครับได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามนะครับผมสัญญาจ้างก่อสร้างสะพานยุทธศาสตร์2แห่งของภาคใต้นะครับโดยได้มีท่านอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะครับเป็นประธานในพิธีนั่นเองนะครับผมเพราะว่าท่านนายกก็ได้เดินทางมาด้วยตัวเองเลยเพราะเป็นงานที่ใหญ่มากๆและเป็นการเสริมสร้างจุดยุทธศาสตร์การคมนาคมที่เป็นยุทธศาสตร์ใหม่นะครับผมรวมถึงการท่องเที่ยวใหม่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็มีความสำคัญมากๆท่านจึงได้เดินทางมาด้วยตนเองเลยนะครับสำหรับโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตานะครับมีระยะทางประมาณ2กิโลเมตรนะครับผมขนาด2ช่องจราจรเชื่อมระหว่างตำบลเกาะกลางกับตำบลเกาะลันตาน้อยนะครับอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่นะครับซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาข้อจำกัดจากการใช้แพขนยานยนต์ในปัจจุบันนะครับทำให้การเดินทางเนี่ยสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นและรองรับส่งต่อผู้ป่วยกรณีฉุกเฉินได้ทันท่วงทีครับรวมถึงจะมีการช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ธรรมชาติครับตามนโยบายการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนนั่นเองนะครับผมซึ่งก็ต้องบอกว่ามันน่าจะสะดวกกว่าเดิมเยอะมากๆเลยนั่นแหละครับเพราะว่าต้องบอกอย่างนี้ครับปัจจุบันเนี่ยการข้ามเกาะอย่างที่ท่านทราบก็คือเรือแพขนยานยนต์ถูกไหมครับซึ่งถ้าเรามีสะพาน ความล่าช้าในการที่จะต้องรอรถยนต์ความสะดวกสบายที่จะเกิดขึ้นจะสร้างการหมุนเวียนนักท่องเที่ยวเข้าไปในเกาะมากยิ่งขึ้นนะครับเมื่อเกาะเปิดเมื่อเกาะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นสิ่งที่จะตามมาคือเม็ดเงินที่หมุนเวียนภายในเกาะนะครับผมเม็ดเงินที่จะลงไปสู่ผู้คนที่ทำธุรกิจหรือชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณละแวกที่นักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมไปท่องเที่ยวนะครับก็จะเกิดธุรกิจใหม่ๆโอกาสใหม่ๆให้กับผู้คนในพื้นที่นะครับซึ่งผู้คนในพื้นที่เนี่ยแน่นอนมีพื้นที่ของตนเองรู้ว่าจุดไหนเป็นยังไงก็จะมีโอกาสก่อนเสมอในการจะทำธุรกิจหรือสร้างโอกาสให้ตัวเองเพิ่มมายิ่งขึ้นนะครับก็หวังว่าเมื่อโครงการนี้เสร็จคนไทยของเราเองผู้ที่อยู่ในพื้นที่นั้นเองนะครับจะสามารถนำโอกาสต่างๆเนี่ยหยิบจับโอกาสเหล่านั้นสร้างอาชีพเสริมความมั่นคงให้ตัวเองได้นะครับผมก็เอาใจช่วยจริงๆคือผมเข้าใจครับว่าปัจจุบันเนี่ยการแข่งขันสูงมากๆจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการโซเชียลการโปรโมทต่างๆนะครับแต่ถ้าเราสร้างรากฐานกิจการตัวเองให้มั่นคงทำร้านอาหารอร่อยสะดวกรวดเร็วและมีจุดแข็งด้านใดด้านหนึ่งที่ชัดเจนนะครับสิ่งเหล่านั้นแหละจะเป็นรากฐานที่มั่นคงให้กับธุรกิจของเรานะครับอันนี้คือแนะนำนะครับผมเฉยๆนะครับไม่ได้มีการชี้นำใดๆว่าทุกท่านจะต้องมาเปิดกิจการนั้นอย่างนี้อย่างนั้นอะไรอย่างนี้นะครับคืออยากจะเอาใจช่วยนะครับว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนี่ยจะมีโอกาสเข้ามามากขึ้นจะนักท่องเที่ยวที่มากขึ้นนะครับมันคือการสร้างโอกาสขอท่านคว้าเอาไว้ได้สำเร็จนะครับผมก็นะครับหมดประมาณนี้แล้วกันในช่วงของข่าวใต้รายวันนะครับผมก็ยังไงก็แล้วแต่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่อยากจะติดตามรายการของเรานะครับก็สามารถมาติดตามรายการเล่าข่าวดามันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเวลา10:10 น.ถึง11:00 น.โดยประมาณนะครับทางคลื่นความถี่ FM 96.75 MHz นะครับก็เช่นเคยนะครับผมวันนี้น้องดิววสุวสุรัตน์และพี่วันชาริยาทีมงานสวทภูเก็ตนะครับก็จะเตรียมพร้อมนำข่าวสารต่างๆมาให้ทุกท่านได้รับทราบกันในวันต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับทีมงานสวทภูเก็ตขออนุญาตลาไปก่อนขอบพระคุณครับสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามโครงการแก้มลิงคลองเรียนเพิ่มศักยภาพการรองรับป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
1: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามโครงการแก้มลิงคลองเรียนเพิ่มศักยภาพการรองรับป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลาน
7: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีใช้โอกาสก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพแก้มลิงคลองเรียนเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลาณแก้มลิงคลองเรียนตำบลคอหงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยได้รับฟังรายงานจากนายณรงค์พรณพัทลุงนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่เกี่ยวกับระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยเทศบาลนครหาดใหญ่แบบบูรณาการได้แก่โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำปลายคลองเตยโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองเตยระยะที่1และโครงการปรับปรุงแก้มลิงคลองเรียนซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญในการรองรับและชะลอน้ำก่อนเข้าสู่พื้นที่ชุมชนโดยได้ปรับปรุงเพิ่มช่องระบายน้ำล้นความยาว11เมตร20เซนติเมตรพร้อมยกระดับคันบึงและทางระบายน้ำล้นซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำได้อีก 250,000 ลูกบาศก์เมตรจากเดิม 530,000 ลูกบาศก์เมตรรวมเป็น 780,000 ลูกบาศก์เมตรผลิตนายขวัญแสนสุขรายงานจากจังหวัดสงขลาก
1: ระทรวงศึกษาธิการเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีสัญจรวันนี้ตั้งคณะกรรมการร่วมแก้ปัญหาโครงการอควาเรียมหอยสังจังหวัดสงขลาที่สร้างค้างมาตั้งแต่ปี2550โดยนายประเสริฐจันทระโรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการระบุว่ารัฐบาลต้องการผลักดันโครงการที่ประสบปัญหานาน18ปีนี้ให้เกิดประโยชน์และพัฒนาเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของภาคใต้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำบรรณาการข่าวกรองป้องกันเหตุชายแดนใต้พร้อมเดินหน้าความร่วมมือไทยและมาเลเซียด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจ
8: นายศรีหศักดิ์พวงเจ็ดแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าที่ประชุมด้านความมั่นคงมีข้อเสนอพิจารณาสร้างรั้วเพิ่มเติมตามแนวชายแดนไทยและมาเลเซียเพื่อป้องกันยาเสพติดการค้ามนุษย์และการกระทำผิดกฎหมายพร้อมย้ำให้ทุกหน่วยงานบูรณาการข่าวกรองพัฒนาระบบเตือนภัยและเพิ่มประสิทธิภาพงานมวลชนเพื่อป้องกันเหตุความไม่สงบและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและภาคธุรกิจ ซึ่งย้ำว่าการบูรณาการขับกรองเพื่อให้มีการตัดสินใจที่ทันท่วงทีเพราะสำคัญที่สุดคือทำอย่างไรไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างที่ผ่านมาเพราะกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนนักลงทุนและผู้ประกอบธุรกิจในพื้นที่นายศรีหศักดิ์กล่าวว่าการแก้ปัญหาต้องควบคู่ทั้งด้านความมั่นคงและการพัฒนาเศรษฐกิจการศึกษาการจ้างงานและโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะการเชื่อมโยงกับมาเลเซียทั้งนี้วันที่6กันยายนนี้มีกำหนดการหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียเพื่อติดตามความร่วมมือด้านความมั่นคงชายแดนและการพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกันวาสนาตระเกตรายงานจากจังหวัดสงขลาน
1: ายกรัฐมนตรีสเปนกล่าวหาว่ารัสเซียและอิสราเอลเป็นฝ่ายที่เผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนเกี่ยวกับนโยบายด้านการย้ายถิ่นฐานของสเปนนายกรัฐมนตรีเปโดซานเชสแห่งสเปนให้สัมภาษณ์กับสถานีวิทยุ SER ของสเปนเมื่อวานนี้ที่กล่าวหาว่ารัสเซียและอิสราเอลเป็นฝ่ายที่เผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนบนสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับนโยบายด้านการย้ายถิ่นฐานของสเปนซึ่งทำให้เกิดเหตุการณ์กลุ่มผู้อพยพผิดกฎหมายราว 72,000 คนจากโมร็อกโกพยายามว่ายน้ำข้ามพรมแดนและฝ่าแนวรั้วชายแดนเข้าไปยังเมืองเซลตาดินแดนปกครองตนเองของสเปนที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งแอฟริกาเหนือเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
5: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
9: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพ.ร.บ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพ.ร.บ.สำคัญเท่าไหร่
10: เสียหายทั้งรถทั้งคนก็ยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
9: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ. 1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยค.ป.พ.

0: หวัดดีหวัดดีบายดีไ
1: หมแม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
2: การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพอย่าละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
3: ์สิ่งที่เรียกว่าอำนาจลองใช้ผิดๆมันก็ฆ่าผู้ใช้อำนาจเองใช้มันถูก

11:10 น.ถึง12:00 น.ทางสวท.พังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวท.ภูเก็ตสวท.กระบี่สวท.ระนองและสวท.ตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าว

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะประจำวันอังคารที่1กันยายน2569ค่ะก็ยินดีต้อนรับสู่เดือนใหม่นะคะเดือนกันยายนเดือนที่9ของปีกันแล้วนะคะและก็วันนี้ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับน้องน้ำฝนค่ะอริสาศิรัตน์รับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะพบกันเช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังคะทางวิทยุ FM 100เมกะเฮิรตซ์และก็คุณผู้ฟังสามารถรับฟังและรับชมแบบสดๆได้ทาง Facebook Live สวทพงาเรดิโอกันได้ด้วยค่ะแล้วก็ขอทักทายไปยังคุณผู้ฟังนะคะที่รับฟังจากสถานีเครือข่ายค่ะไม่ว่าจะเป็นสวทกระบี่ค่ะสวทภูเก็ตสวทตะกั่วป่าแล้วก็สวทระนองค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะในส่วนของพื้นที่จังหวัดทางใต้ของเรานะคึกคักไปด้วยคณะรัฐมนตรีนะคะที่มีการสัญจรนะคะที่จังหวัดสงขลาค่ะคุณผู้ฟังนอกจากจะเป็นการสัญจรนอกสถานที่ในปีนี้นะคะปีครั้งที่1ของปี2569ค่ะคุณผู้ฟังก็ยังเป็นในเรื่องของการส่งเสริมในภาคธุรกิจนะคะเพื่อที่จะนำเม็ดเงินต่างๆนะคะในการใช้จ่ายในช่วงของมีการครม.สัญจรในวันนี้นะคะซึ่งจะทางคณะครม.เองนะก็ลงพื้นที่บางท่านก็ลงตั้งแต่วันที่31กันเลยค่ะและก็อาจจะอยู่ต่อเนื่องไปจนถึงวันพรุ่งนี้นะ1กันยายนค่ะทั้งนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะเรื่องราวทั้งหมดที่น้องน้ำฝนจะนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้นั้นก็นี่เป็นเรื่องของข้อประเด็นต่างๆที่มาจากทางคณะรัฐมนตรีนะคะที่มีการลงพื้นที่ในวันนี้นะคะแล้วก็วันนี้ในส่วนของวันนี้นั้นในส่วนของช่วงเช้าก็มีในเรื่องของการลงพื้นที่แยกของในส่วนของรัฐมนตรีแต่ละคนนะคะแต่ละท่านแล้วก็ในส่วนของช่วงบ่ายแล้วก็ช่วงสายๆเดี๋ยวก็จะมีการประชุมครม.กันค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ในส่วนของประเด็นที่น้องน้ำฝนจะนำมาฝากคุณผู้ฟังนะเดี๋ยวจะเป็นในเรื่องการติดตามนะการนำเรื่องราวนะประเด็นสำคัญทั้งหมดนะที่มีการก่อนที่จะมีการประชุมครม.นะมาบอกกล่าวกับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันค่ะก่อนที่จะมารับฟังเรื่องราวเหล่านี้กันนั้นเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่กลับมาช่วงหน้าค่ะ
1: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
2: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่พอถึงส่งเสียบอดแคสต์เตือนทุกคนเลย
1: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
2: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสระการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
1: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
2: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: ที่รักครับผมสัญญานะว่าจะดูแลคุณตลอดไปจะไม่ให้ใครมาทำร้ายคุณได้เลยแม้แต่นิดเดียว
5: อุ๊ยผู้ชายรักเราอ่ะอยากจะปกป้องเราด้วยโอนเงินให้ใช้สักหน่อยดีกว่า
4: ขอบคุณที่โอนเงินครับยอดเงิน 50,000 บาทของคุณถูกโอนไปยังบัญชีม้าเรียบร้อยแล้ว
5: คนที่บอกว่าจะปกป้องคุณทุกอย่างอาจจะต้องการแค่อย่างเดียวก็คือเงินในบัญชีของคุณยังไงล่ะมิจฉาชีพมาในทุกรูปแบบทั้งสายจากตำรวจปลอมลิงก์กดรับรางวัลหรือแชทหลอกให้รักจำไว้ให้ดีไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนและอย่า กดลิงก์แปลกๆเด็ดขาดด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ได้ยินเสียงสั่นสะเทือนแบบนี้อย่าเพิ่งตกใจหมอบลงทันทีบังศีรษะไว้และเกาะขาโต๊ะให้แน่นเมื่อความรุนแรงหยุดลงค่อยๆนำทุกคนออกจากอาคารอย่างเป็นระเบียบทางบันไดหนีไฟความตื่นตระหนกทำให้เราหลงทางแต่สติจะพาเราปลอดภัยรับมือแผ่นดินไหวอย่างถูกวิธีด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
0: ์ค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาช่วงนี้ค่ะยังอยู่กับน้องน้ำฝนแล้วก็รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะคุณผู้ฟังคะที่น้องน้ำฝนได้ทิ้งท้ายไปเมื่อช่วงตอนต้นรายการนะคะว่าจะมีในส่วนของการพูดถึงครม.สัญจรในพื้นที่จังหวัดสงขลากันด้วยนะคะซึ่งวันนี้ค่ะภาพที่ปรากฏบนสื่อโซเชียลนะคะทางเพจของMBT Connect เองนะคะหรือว่ากรมประชาสัมพันธ์เองนะคะก็มีในส่วนของการนำเสนอในการ การสวมใส่ผ้าทอเกาะยอนะคะลายราชวัฒน์นะคะคุณผู้ฟังซึ่งเป็นชุดที่ทอด้วยผ้าทอเกาะยอของจังหวัดสงขลานะคะซึ่งเป็นผ้าทอพื้นถิ่นค่ะคุณผู้ฟังเป็นลวดลายราชวัฒน์นะคะซึ่งทั้งหมดทั้งคณะครม.ก็ได้สวมเสื้อสีนี้นะคะเป็นโทนสีม่วงค่ะคุณผู้ฟังเลี่ยมทองนะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เป็นผ้าทอที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสงขลากันเลยทีเดียวค่ะทั้งนี้ค่ะการเข้าร่วมการประชุมของคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ในครั้งนี้นะนั้นถือเป็นนัดแรกของปี2569แล้วก็จัดขึ้นที่จังหวัดสงขลาค่ะการนำผ้าทอนะคะผ้าทอลายราชวัฒน์ซึ่งเป็นผลงานจากกลุ่มราชวัฒน์แสงสอล่า1นะคะจากตำบลเกาะยอนะอำเภอเมืองสงขลาเพื่อที่จะถ่ายทอดภูมิปัญญาผ้าทอท้องถิ่นผ่านการผสมผสานเส้นได้หลากสีนะคะจนเกิดเป็นลวดลายแล้วก็มีมิติที่โดดเด่นค่ะคุณผู้ฟังสะท้อนถึงอัตลักษณ์ของชุมชนเกาะยอเลยการสวมใส่ในส่วนของผ้าทอเกาะยอของท่านนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการส่งเสริมการใช้ผ้าไทยแล้วก็สนับสนุนผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะแล้วก็เพื่อที่จะสร้างการรับรู้และก็เพิ่มโอกาสให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดสงขลาเป็นที่รู้จักกันในวงกว้างค่ะก็หนีไม่พ้นเลยค่ะในส่วนของผ้าทอกยอนะคะซึ่งเป็นมีชื่อเสียงอยู่แล้วในส่วนของจังหวัดสงขลานะคะซึ่งเป็นผ้าที่ทางกลุ่มวิสาหกิจกลุ่มชาวบ้านนะคะร่วมกันจัดทำขึ้นแล้วก็เป็นการสร้างรายได้เป็นสินค้าโอท็อปของจังหวัดสงขลากันด้วยค่ะมาดูในส่วนของภารกิจอื่นๆนะคะซึ่งในส่วนของการลงพื้นที่ในจังหวัดสงขลาในครั้งนี้นะคะก่อนที่จะมีการประชุมครม.ก็ให้มีในส่วนของความสำคัญในเรื่อง3ด้านนะคะที่มีการหารือกันนะคะคุณผู้ฟังนำโดยนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะก็ได้ทำคณะรัฐมนตรีค่ะลงพื้นที่จังหวัดสงขลาก่อนที่จะมีการประชุมครม.สัญจรนะโดยให้ความสำคัญกับ3เรื่องหลักค่ะคุณผู้ฟังได้แก่เรื่องของการบริหารจัดการน้ำค่ะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและก็การขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคใต้ค่ะเพื่อที่จะสร้างความปลอดภัยนะยกระดับคุณภาพชีวิตและก็เพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนในพื้นที่ค่ะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะก็ได้ลงพื้นที่ประตูระบายน้ำหน้าควรนะคะซึ่งเป็นคลองภูมินาถดำริค่ะหรือว่าคลองร.1ที่ชาวบ้านใหญ่เขารู้จักกันนะคะโดยติดตามการฟื้นฟูคลองระบายน้ำนะร.1แล้วก็ระบบป้องกันอุทกภัยในเมืองหาดใหญ่คุณผู้ฟังหลังจากที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมเมื่อปี2568นะคะโดยรัฐบาลก็มีการเร่งแก้ไขจุดคอขวดนะคะแล้วก็ขุดลอกคลูคลองค่ะจำกำจัดวัชพืชนะแล้วก็สิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมที่จะบูรณาการข้อมูลนะคะในเรื่องของปริมาณฝนปริมาณน้ำแล้วก็สภาพอากาศค่ะเพื่อให้การประเมินสถานการณ์แล้วก็แจ้งเตือนมีความรวดเร็วแม่นยำยิ่งขึ้นนะคะสำหรับคลองร.1นะคะกรมชลประทานก็ได้เร่งในส่วนของการซ่อมแซมผนังคอนกรีตแล้วก็เสริมความแข็งแรงของคันกั้นคลองด้วยนะคะเนื่องจากด้วยปริมาณของชีทพายประมาณ 5,000 แผ่นค่ะคุณผู้ฟังกว่า2กิโลเมตรนะคะแล้วก็การขุดลอกคลูคลองสายสำคัญนะที่จะ เป็นโครงการซ่อมแซมในส่วนของคลองร.1ค่ะซึ่งมีเม็ดเงินเนี่ยวงเงินประมาณ400ล้านบาทค่ะคุณผู้ฟังซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนฟื้นฟูระบบชลประทานใต้นะคะในส่วนของภาคใต้รวมทั้งหมด66โครงการนะมีจำนวนวงเงินกว่า821ล้านบาทนะขณะที่แผนระยะยาวก็จะพัฒนาในส่วนของการผันน้ำเส้นใหม่นะความยาว53กิโลเมตรก็เลยทีเดียวค่ะรองรับการระบายน้ำได้ถึง 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรวมถึงการนำระบบพยากรณ์แล้วก็แจ้งเตือนภัยน้ำท่วมด้วย Machine Learning ค่ะมาเพื่อเพิ่มในเรื่องของประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำนะคะแล้วก็เน้นย้ำค่ะให้ทุกหน่วยงานนะคะเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องสูบน้ำแล้วก็เครื่องจักรนะคะเส้นทางอพยพแล้วก็ศูนย์พักพิงค่ะให้พร้อมนะคะสำหรับเพื่อที่จะลดขั้นตอนการช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาพี่น้องประชาชนที่ได้รับความต้องการความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุนะคะโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนะคะโดยไม่ใช่เพียงแค่ เป็นการรับมือเฉพาะหน้าเท่านั้นค่ะแต่ต้องเป็นการวางระบบที่มีความมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนในระยะยาวกันด้วยค่ะจากนั้นค่ะทางนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้เป็นมีส่วนร่วมในการเป็นสักขีพยานในการลงนามสัญญาก่อสร้างนะโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลานะคะเชื่อมทางอำเภอกระแสสินจังหวัดสงขลากับอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงนะคะเป็นโครงการสะพานเชื่อมแล้วก็มีอีกหนึ่งโครงการนะคะโครงการสะพาน เชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่นะซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานนะคะที่สำคัญของภาคใต้ภายใต้แนวคิด Green Transport นะคะซึ่งมุ่งที่จะพัฒนาโครงสร้างโครงข่ายคมนาคมควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็ระบบนิเวศอย่างยั่งยืนค่ะนอกจากทั้ง2โครงการนี้ไม่ใช่เพียงแต่การสร้างสะพานเพื่อที่จะเชื่อมทางการเดินทางแล้วนะคะแต่ยังเป็นสะพานเพื่อที่จะเป็นสะพานแห่งโอกาสนะที่จะช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางแล้วก็เพิ่มความสะดวกความปลอดภัยในการสัญจรและก็การขนส่งสินค้าค่ะรวมไปถึงการเพิ่มความรวดเร็วในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์และก็การช่วยเหลือฉุกเฉินนะโดยเฉพาะในพื้นที่เกาะลันตาค่ะที่ปัจจุบันยังพึ่งพาการเดินทางด้วยแพขนานยนต์นะโดยสะพานทั้ง2แห่งนี้นะก็จะเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวทั้งฝั่งอันดามันแล้วก็ฝั่งอ่าวไทยเพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพที่รอบทะเลสาบสงขลาแล้วก็เกาะลันตาเนี่ยค่ะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากแล้วก็สร้างงานสร้างอาชีพกระจายรายได้เข้าสู่ชุมชนแล้วก็ช่วยลดต้นทุนด้านโลจิสติกค่ะซึ่งเป็นอีกหนึ่งขับเคลื่อนที่สำคัญเนี่ยของเศรษฐกิจภาคใต้ของเราค่ะทั้งนี้ค่ะทางรัฐบาลนะคะก็ได้ย้ำว่าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจะต้องไม่แลกกับการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติค่ะโดยเฉพาะในทะเลสาบสงขลาซึ่งเป็นถิ่นอาศัยของโลมาอิราวดีนะซึ่งมีความสำคัญต่อระบบนิเวศมากๆเลยนะจึงกำหนดให้มีการก่อสร้างภายในมาตรฐานแล้วก็มีมาตรการด้านความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะอย่างเข้มงวดกันเลยทีเดียวค่ะทั้งนี้ค่ะพร้อมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและก็ชุมชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อที่จะให้การพัฒนาการคมนาคมค่ะคุณผู้ฟังเศรษฐกิจแล้วก็การท่องเที่ยวสามารถเติบโตไปพร้อมกันกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างยั่งยืนค่ะนอกจากนี้นะคะคุณผู้ฟังคะการที่ทางนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการค่ะเวิร์กช็อประดมความคิดเห็นแล้วก็แนวทางการพัฒนา5จังหวัดภาคใต้ได้แก่จังหวัดสงขลานะคะสตูลยะลาค่ะนราธิวาสแล้วก็ปัตตานีค่ะโดยนำปัญหาทั้งหมดเนี่ยแล้วก็ข้อเสนอแนะจากพื้นที่ค่ะมาพิจารณาใน4ด้านนะซึ่งจะมีทั้งด้านเศรษฐกิจด้านสังคมความมั่นคงแล้วก็เรื่องภัยพิบัติค่ะเพื่อให้ข้อเสนออย่างนี้นะสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริงนะแล้วก็ตั้งแต่ในเรื่องของมาตรการเร่งด่วนไปจนถึงการวางรากฐานในระยะยาวกันด้วยค่ะคุณฟังมาดูในส่วนของด้านเศรษฐกิจกันบ้างค่ะว่ามีในส่วนของข้อเสนออย่างไรกันบ้างค่ะคุณฟังก็มีในการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานการท่องเที่ยวนะคะฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังอุทกภัยค่ะเชื่อมโยงเส้นทางสตูลเปอร์ลิสนะคะเพื่อที่จะลดต้นทุนในทางการเกษตรแล้วก็การประมงค่ะมีการพัฒนาตลาดกลางแล้วก็ระบบห้องเย็นค่ะขุดลอกร่องน้ำทะเลสงขลานะคะแล้วก็แม่น้ำปัตตานีค่ะเพื่อแล้วก็มีการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมแล้วก็โลจิสติกแบบไร้รอยต่อรวมถึงการส่งเสริมแล้วก็การลงทุนด้วยการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ One Stop Service นะคะแล้วก็การแก้ไขปัญหาข้อจำกัดด้านการค้าชายแดนโดยเฉพาะด่านสะเดาหน้าที่เป็นแหล่งเศรษฐกิจชั้นยอดของจังหวัดสงขลาและก็เป็นด่านที่มีการนำสินค้าเข้าออกมากที่สุดในประเทศไทยด้วยค่ะด้านสังคมค่ะคุณผู้ฟังจุดมุ่งหมายในเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติดแล้วก็สุขภาพจิตนะคะเพื่อที่จะพัฒนาศูนย์บำบัดแล้วก็ฟื้นฟูแบบครบวงจรกันเลยค่ะทั้งนี้ค่ะก็มีการผลักดันนะโรงพยาบาลหัดใหญ่แห่งที่2นะสู่ศูนย์กลางทางการแพทย์หรือว่าเมดฮับนะคะเพื่อที่จะพัฒนาทักษะแรงงานให้ตรงกับตลาดแรงงานรวมไปถึงการดูแลในเรื่องของแรงงานไทยในมาเลเซียกันด้วยค่ะปัญหาในเรื่องของผู้สูงอายุค่ะเด็กนอกระบบแล้วก็ครัวเรือนยากจนรวมไปถึงเชื่อมโยงนะคะข้อมูลภาครัฐเพื่อที่จะขอความในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือนะคะ อย่างมีประสิทธิภาพให้มากยิ่งขึ้นค่ะมาส่วนดูในส่วนของด้านความมั่นคงกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังซึ่งมีข้อเสนอแนะนะคะในการพัฒนาในเรื่องของด่านตรวจเกาะหม้อแกงนะจังหวัดปัตตานีค่ะแล้วก็เป็นสมาร์ทเช็คพอยต์นะคะในระบบ CCTV X-ray แล้วก็ไบโอเมตริกนะคะเชื่อมกับการนำข้อมูลพื้นฐานของภาครัฐไปค่ะไปกับควบคู่กับการสนับสนุนอุปกรณ์ที่ให้ชุดคุ้มครองนะคะตำบลค่ะทั้งนี้ค่ะก็มีในส่วนของการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนแล้วก็การบูรณาการของสอบตกอรมนแล้วก็กระทรวงมหาดไทยรวมไปถึงกระทรวงศึกษาธิการในการป้องกันปัญหาความไม่สงบในพื้นที่กันด้วยค่ะด้านสุดท้ายนะคะด้านภัยพิบัติคุณฟังก็มีการเร่งแก้ไขปัญหาข้อจำกัดของระบบระบายน้ำเครื่องจักรและก็กำลังบุคลากรระบบแจ้งเตือนและก็ความล่าช้าในการเยียวยานะคะพร้อมที่จะผลักดันงบประมาณเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำหัดใหญ่และก็ควนลังค่ะเร่งซ่อมแซมถนนที่มีความเสียหายจากภัยพิบัตินะคะจำนวน45โครงการแล้วก็สนับสนุนงบประมาณ20ล้านบาทนะเพื่อสร้างศูนย์พักคอยศูนย์พักพิงชั่วคราวในจังหวัดปัตตานีกันด้วยค่ะอีกทั้งค่ะยังได้รับความคิดเห็นนะรับฟังความคิดเห็นเพื่อที่จะพัฒนาจังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสค่ะโดยเน้นย้ำหากสร้างสันติสุขนะคะแล้วก็ความปลอดภัยได้อย่างยั่งยืนก็จะเปิดโอกาสในพื้นที่นี้ค่ะพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพนะทั้งเศรษฐกิจการค้าการท่องเที่ยวแล้วก็การเกษตรรวมไปถึงการประมงค่ะพร้อมเน้นย้ำในเรื่องของความสามารถความหลากหลายทางศาสนาแล้วก็วัฒนธรรมค่ะสามารถเป็นพลังของชุมชนได้แล้วก็การสร้างสันติสุขอย่างอาศัยคนในพื้นที่นะเป็นกำลังสำคัญภายใต้หลักนะภายใต้หลักเกณฑ์ของทุกปัญหาต้องมีเจ้าภาพทุกข้อเสนอแนะต้องมีคำตอบค่ะเพื่อให้การรับฟังนำไปสู่การแก้ไขปัญหาแล้วก็การยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมค่ะทั้งนี้ค่ะก็ยังได้กำชับนะในเรื่องที่สามารถดำเนินการได้อย่างเร่งด่วนสามารถทำได้โดยทันทีค่ะโดยในส่วนของเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานก็ให้บูรณาการการทำงานนะเพื่อที่จะลดขั้นตอนแล้วก็ลดข้อจำกัดนะโดยข้อสรุปทั้งหมดก็จะเข้าสู่การพิจารณาในขบวนการของครม.เพื่อที่จะผลักดันเป็นโครงการมาตรการแล้วก็การจัดสรรงบประมาณที่ตอบโจทย์ต่อประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมค่ะทั้งนี้คุณผู้ฟังคะทางด้านนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศค่ะก็ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานณพื้นที่ด่านศุลกากรประดังเบซานะคะซึ่งรับฟังปัญหาและอุปสรรคของจุดผ่านแดนค่ะตลอดจนการหารือนะคะแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการโดยมุ่งในเรื่องของการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนแล้วก็การขนส่งสินค้าข้ามแดนค่ะเพื่อสนับสนุนการค้าการเชื่อมโยงแล้วก็กิจกรรมทางเศรษฐกิจบริเวณชายแดนไทยมาเลเซียกันด้วยนะคะทางด้านศาสตราจารย์ดร.ยศนันท์ วงศ์สวัสดิ์นะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมค่ะก็ได้ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะคะโดยเน้นในเรื่องของโครงการธนาคารปูม้าค่ะโดมปะการังและก็การอนุรักษ์โลมาอิระวดีนะคะเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความมั่นคงทางอาหารแล้วก็เพิ่มรายได้ให้กับชุมชนโดยทางกระทรวงอวเองก็ได้ต่อยอดในเรื่องของโครงการธนาคารปูม้าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลทวินนะคะเพื่อที่จะวิเคราะห์สภาพน้ำแล้วก็อากาศค่ะเพิ่มประสิทธิภาพในการปล่อยปูม้าแล้วก็เพิ่มในเรื่องของการฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพนะคะพร้อมทั้งเชื่อมโยงอุทยานวิทยาศาสตร์แล้วก็สตาร์ทอัพค่ะเพื่อที่จะพัฒนาการแปรรูปเพื่อที่จะเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็สร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่รวมทั้งผลักดันภาคใต้ค่ะให้เป็น living lab นะคะด้านการผลิตภัณฑ์แล้วก็การเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่กันด้วยนะคะรวมไปถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินะคะแล้วก็ภายใต้แนวคิด Nature Positive นะคะคุณผู้ฟังปัจจุบันค่ะโครงการคืนปูม้าสู่ทะเลไทยนะคะก็มีการขยายธนาคารปูม้าแล้วกว่า565แห่งนะคะครอบคลุม20จังหวัดชายฝั่งทั่วประเทศกันเลยค่ะ ส่งผลให้ปริมาณปูม้าเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 67% นะคะแล้วก็มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้52แห่งค่ะคุณผู้ฟังขณะที่นวัตกรรมโดมปะการังนะคะก็จะช่วยลดพลังงานคลื่นฟื้นฟูชายฝั่งแล้วก็เป็นแหล่งในส่วนของการอาศัยของสัตว์น้ำแล้วก็พบสัตว์น้ำแล้ว64ชนิดนะคะชายบริเวณชายฝั่งหัดฟื้นตัวขึ้นนะครับประมาณ 2.99 ไร่แล้วก็อยู่ระหว่างการจัดโดมปะการังเพิ่มอีกประมาณ797แห่งนะคะในพื้นที่จังหวัดสงขลาค่ะนอกจากนี้ค่ะก็มีความร่วมมือระหว่างสำนักงานการวิจัยแห่งชาตินะคะมหาวิทยาลัยค่ะหน่วยงานภาครัฐแล้วก็ชุมชนเพื่อที่จะช่วยเหลือขยายผลนะคะการนำเสนอผลงานวิจัยสู่การใช้งานจริงนะทั้งการฟื้นฟูทรัพยากรการสร้างอาชีพการสร้างรายได้โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยค่ะก็ได้ดำเนินการใน4จังหวัดภาคใต้นะคะรวม112แห่งตลอด8ปีที่ผ่านมาค่ะในโอกาสนี้ค่ะทางด้านศาสตราจารย์ดร.ยศนันท์นะคะก็ได้มอบเกียรติบัตรแก่นักวิจัยผลงานเด่นทั้ง24ผลงานและก็มอบตราสัญลักษณ์ Local Glow Engine นะแก่ธนาคารปูม้าทั้งหมด28แห่งในพื้นที่6จังหวัดภาคใต้กันด้วยค่ะสะท้อนการนำวิทยาศาสตร์วิจัยแล้วก็นวัตกรรมนะคะมาใช้ในการฟื้นฟูทรัพยากรทางธรรมชาติแล้วก็สร้างความมั่นคงทางอาหารรวมไปถึงการยกระดับเศรษฐกิจนะคะของชุมชนชายฝั่งอย่างยั่งยืนกันด้วยค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อนะคะในส่วนของภารกิจในเรื่องของประเด็นต่างๆของครม.สัญจรที่จัดขึ้นที่จังหวัดสงขลาในวันนี้นะทั้งนี้คุณผู้ฟังเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่ะ
6: พี่น้องเฮ้อขับรถอย่าว่างแต่ถึงเร็วชีวิตคนเรามันสำคัญกว่านั้นขี่รถขับรถต้องระวังขาดเข้มขัดให้เรียบร้อยใส่มั่วกันน็อกทุกครั้งไฟแดงก็หยุดอย่าไปฟื้นมือถือก็เก็บไว้ก่อนอย่าเล่นตอนขับอย่าคิดว่าไม่พลึ้งอุบัติเหตุมันเกิดได้ทุกเวลาขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจรเพื่อตัวเราเองและก็คนที่รออยู่ที่บ้านด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงา

0: ีบไปไหนคะไปหาลูกค้าไปหาเพื่อนหรือแค่ไม่อยากเสียเวลาบนถนนรู้ไหมว่าทุกๆ10กิโลเมตรที่เพิ่มขึ้นบนหน้าปัดรถสายตาคุณจะแคบลงการตัดสินใจจะช้าลงและโอกาสที่จะกลับบ้านก็ลดน้อยลงตามไปด้วยถนนไม่ใช่พื้นที่ส่วนตัวแต่คือที่ที่เราใช้ร่วมกับคนที่เรารักและคนอื่นเขาก็มีคนรออยู่ที่บ้านเหมือนกันลดเร็วลดเสี่ยงเลี่ยงอุบัติเหตุไม่ต้องเร็วที่สุดแค่กลับให้ถึงบ้านก็พอแล้วด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงาก
1: ลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับน้องน้ำฝนแล้วก็รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะคุณผู้ฟังคะในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารต่างๆนะคะในการประชุมครม.สัญจรในครั้งนี้ค่ะทางทีมกลุ่มประชาสัมพันธ์นะคะก็มีความมุ่งหน้าที่จะนำข้อมูลต่างๆเหล่านี้ค่ะจากหน่วยงานภาครัฐนะคะสู่พี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ค่ะทั้งนี้ค่ะก็เป็นในส่วนของภารกิจนะคะทางกลุ่มประชาสัมพันธ์ค่ะก็ได้มีการเตรียมความพร้อมนะคะเพื่อที่จะรับกับสัญจรปลอดขออภัยค่ะรับกับครม.สัญจรในครั้งนี้ค่ะทั้งนี้ค่ะทางปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้ลงพื้นที่ค่ะตรวจติดตามแล้วก็เรียบตรวจความพร้อมนะคะของหน่วยงานด้านการประชาสัมพันธ์ค่ะเพื่อที่จะรองรับการปฏิบัติงานภารกิจของการประชุมของคณะรัฐมนตรีสัญจรในครั้งนี้นี่ที่จังหวัดสงขลานะคะณศูนย์ประชุมนานาชาติสิริกิติ์ราชสมบัติครบ60ปีค่ะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะก็ทางปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้ลงพื้นที่นะคะตรวจเพื่อที่จะเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านการข่าวนะด้านการสื่อสารในช่วงของการประชุมของคณะรัฐมนตรีสัญจรนะทั้งนี้ค่ะหน่วยงานประชาสัมพันธ์ก็มีบทบาทสำคัญในการรวบรวมถ่ายทอดและก็เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนะเกี่ยวกับภารกิจของภาครัฐนะรวมไปถึงการดำเนินผลแล้วก็ทั่วถึงค่ะอันจะช่วยให้ประชาชนของเรานะได้รับข้อมูลข่าวสารแล้วก็เกิดความเข้าใจที่ตรงกันค่ะซึ่งการติดตามในครั้งนี้ก็นอกจากจะตรวจในเรื่องของความพร้อมแล้วนะคะก็ยังลงพื้นที่ให้กำลังใจในส่วนของทีมงานที่ทำภารกิจในครั้งนี้กันด้วยค่ะคุณผู้ฟังค่ะในส่วนของข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมนะคุณผู้ฟังในหน่วยงานที่หน่วยงานรัฐนะคะก็มีการเร่งในส่วนของพัฒนาในทุกมิติค่ะคุณฟังในส่วนของคณะรัฐมนตรีนะที่ได้ลงพื้นที่รับฟังปัญหาแล้วก็ข้อเสนอแนะในการพัฒนาจังหวัดสงขลาแล้วก็กลุ่มจังหวัดภาคใต้นะทั้งนี้ค่ะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะก็ได้มีการเร่งแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงค่ะซึ่งเป็นปัญหา1ปัญหาใหญ่นะที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ค่ะซึ่งให้ทุกหน่วยงานนะทุกภาคส่วนเลยค่ะยึดหลักปรับพิทักษ์ปราบนะคะเพื่อควบคู่ไปกับการกฎหมายแล้วก็การยึดหลักสิทธิมนุษยชนนะคะทั้งนี้ค่ะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกับคุณผู้ฟังก็ได้มีการเปิดมหกรรมนะคะในส่วนของการรวมพลังสามมิติพา SME ของเรานะคะให้โตยั่งยืนนะเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนแล้วก็องค์ความรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีรวมไปถึงการอัพสกิลแล้วก็รีสกิลไปด้วยนะคะเพื่อที่จะปรับตัวให้กับให้เข้ากับมาตรฐานแล้วก็เป็นแต้มต่อในการสร้างมาตรฐานและเงื่อนไขในด้านการค้าระหว่างประเทศเพื่อที่จะเข้าสู่ตลาดโลกให้ได้มากยิ่งขึ้นค่ะ

0: างด้านของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะก็ได้มีการส่งเสริมการทำสวนยางนะคะของเกษตรกรค่ะซึ่งเพิ่มรายได้แล้วก็ให้ใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่าค่ะในส่วนของทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและขออภัยค่ะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะก็เพื่อที่จะมีการมุ่งปริมาณต้นน้ำต้นทุนนะคะแล้วก็มีการปรับในเรื่องของประสิทธิภาพการระบายน้ำพัฒนาระบบบาดาลแล้วก็การระบบน้ำกลองเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนสามารถใช้ได้กันด้วยค่ะมาดูในส่วนของกระทรวงการยุติธรรมกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังก็มีการเน้นย้ำในเรื่องของการเยียวยาผู้เสียหายแล้วก็คุ้มครองสิทธิเสรีภาพความลดความเหลื่อมล้ำแล้วก็ให้ทุกคนค่ะเข้าถึงความยุติธรรมอย่างเสมอภาคค่ะทางด้านกระทรวงแรงงานนะคะก็เดินหน้าในเรื่องของการพัฒนาแรงงานที่มีทักษะสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะทักษะด้านการสื่อสารการเชื่อมโยงนะคะรวมไปถึงทักษะด้านอาชีพคุณฟังโดยเฉพาะการเชื่อมการตัดโลหะใต้น้ำนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นทักษะที่มีความต้องการมากที่สุดในพื้นที่จังหวัดสงขลานะคะและก็ในพื้นที่ของการทำงานกับ เรือน้ำมันต่างๆนะคุณผู้ฟังในส่วนของด้านของกระทรวงคมนาคมขออภัยค่ะกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะก็มีการติดตามการพัฒนาคุณภาพชีวิตในทุกช่วงวัยค่ะมีการสร้างสิทธิที่อยู่อาศัยและความมั่นคงของผู้ที่มีรายได้น้อยนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ชุมชนริมรางรถไฟกันด้วยแล้วก็ในส่วนของด้านกระทรวงสาธารณสุขค่ะก็เดินหน้านโยบาย1จังหวัด1โรงพยาบาลเพื่อที่จะให้ประชาชนค่ะเข้าถึงมาตรการมาตรฐานเดียวกันในการรักษาค่ะแล้วก็กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะก็มีการพัฒนาด่านสะเดาและก็เดินหน้าเนื้อเรื่องของเส้นทางนะข้ามแดนต่อยอดนักกีฬาเป็นสปอร์ตทัวริซึมค่ะขณะที่กระทรวงคมนาคมก็มีการยกระดับขนส่งสาธารณะนะคะมีการพัฒนารถนะคะเชื่อมต่อระบบการขยายตัวของเมืองและก็ประชากรค่ะรวมไปถึงการผลักดันโครงการDigital Tower นะคะเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของการควบคุมการจราจรทางอากาศแล้วก็การขับเคลื่อนการศึกษาความเป็นไปได้ของซีเพลนกันด้วยค่ะเชื่อมโยงการเดินทางแล้วก็การสนับสนุนประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวที่มีมูลค่าสูงค่ะคุณผู้ฟังคะและนี่ก็เป็นในส่วนของครม.สัญจรนะในเรื่องประเด็นต่างๆนะทั้งนี้ค่ะก็หนีไม่พ้นในเรื่องของการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้แล้วก็พื้นที่ภาคใต้ตอนล่างนะคุณฟังทั้งนี้คุณฟังมาดูในส่วนของสภาพภูมิอากาศกันบ้างค่ะในเรื่องของภาวะที่มีความเป็นเอลนีโญนะคะแล้วก็ซูเปอร์เอลนีโญค่ะคุณผู้ฟังซึ่งวันนี้น้องฝนก็จะนำข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะคะมาบอกกล่าวให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันค่ะเอลนีโญคือสภาพภูมิอากาศที่มีอุณหภูมิผิวน้ำทะเลบริเวณตอนกลางแล้วก็ตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนนะคะมีความอุ่นขึ้นนะคะกว่าปกติเนื่องต่อเนื่องกันเป็นเวลานานๆ นะคะส่งผลกระทบต่อลมอ่อนกำลังลงนะคะแล้วก็สำหรับประเทศไทยนะคะปรากฏการณ์นี้ก็จะทำให้ในส่วนของเมฆแล้วก็ปริมาณของฝนลดลงค่ะเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงแล้วก็สภาพอากาศร้อนมากกว่าปกตินะคุณผู้ฟังโดยในระดับโลกก็ซึ่งเป็นปรากฏเอลนีโญนี้อาจจะส่งผลกระทบกับประเทศไทยได้มากที่สุดค่ะทั้งนี้ค่ะนอกจากปรากฏการณ์เอลนีโญแล้วยังมีปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญซึ่งมีความทวีคูณความรุนแรงเพิ่มขึ้นไปอีกค่ะคุณผู้ฟังเป็นระดับความรุนแรงที่สูงที่สุดนะคะแม้จะยังไม่ได้มีการเรียกอย่างเป็นทางการของทางวิทยาศาสตร์ก็ตามค่ะแต่ในส่วนของเกณฑ์การบ่งชี้นี้นะคะก็เป็นในเรื่องของความรุนแรงที่เพิ่มมากขึ้นค่ะคุณผู้ฟังมาดูในส่วนของผลกระทบจากซูเปอร์เอลนีโญที่อาจจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยนะคะตั้งแต่ในปีนี้ค่ะปลายปีนี้จนถึงปี2570กันเลยค่ะซึ่งที่ผ่านมานะคะเราก็จะเห็นว่าในส่วนของปริมาณฝนนะก็จะลดลงกว่าปีที่ผ่านมาที่มากที่สุดเนี่ยในช่วงของเดือน ที่ผ่านมานะคะเดือนสิงหาคมค่ะตลอดทั้งเดือนสิงหาคมก็มีภาวะซูเปอร์เอลนิโญได้ปกคลุมเนี่ยก็ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อประเทศไทยนะคะในเรื่องของความแห้งแล้งที่สะสมทางเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ป่าพุกควนเคร็งนะมีการไฟไหม้ป่านะเกิดขึ้นในระยะวงกว้างกว่า 3,000 ไร่อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะในส่วนของผลกระทบที่มาจากเอลนิโญค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ในส่วนของเดือนกันยายนจนถึงเดือนพฤศจิกายนในปีนี้นะในช่วงปลายฤดูฝนปี2569ค่ะทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็คาดการณ์ค่ะว่าจะเผชิญกับภาวะฝนทิ้งช่วงต่อเนื่องแล้วก็ฤดูฝนจะสิ้นสุดลงเร็วกว่าเกณฑ์ปกตินะทั้งนี้ค่ะปริมาณน้ำก็จะปริมาณฝนที่สะสมนะคะที่ไหลสู่อ่างเก็บน้ำต่างๆแล้วก็เขื่อนต่างๆนะคะทั่วประเทศไทยก็อาจจะอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเอามากๆเลยนะคุณฟังซึ่งจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรกรค่ะนอกเขตชลประทานเข้าสู่ภาวะวิกฤตนะคะผลผลิตก็จะได้รับความเสียหายจากการขัดแคลนน้ำอย่างหนักกันด้วยค่ะขณะเดียวกันค่ะหน่วยงานบริการการจัดการน้ำก็จำเป็นที่จะต้องจัดการในเรื่องของการระบายน้ำเพื่อที่จะมีการเพาะปลูกนะคะแล้วก็รวมไปถึงการมุ่งเน้นในเรื่องของการสำรองน้ำเพื่อที่จะอุปโภคบริโภคเป็นลำดับแรกกันด้วยค่ะนี่เป็นในส่วนของในช่วงฤดูฝนนะคะฝนยังทิ้งช่วงขนาดนี้แล้วก็เข้าสู่ในช่วงของฤดูหนาวในภาคอื่นๆนะคะส่วนของในส่วนของภาคใต้ของเราก็ยังคงเป็นฤดูฝนอยู่ก็จะมีความแห้งแล้งมากกว่าปกตินะคะคุณผู้ฟังมีความแห้งอุณหภูมิก็จะมีความหนาวหนาวชนิดที่แบบหนาวแห้งค่ะคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็จะส่งผลไปสู่ถึงภาวะที่มีความชื้นนะสัมพันธ์ในอุณหภูมิที่ต่ำมากค่ะคุณฟังสภาพอากาศก็จะนิ่งค่ะร่วมกับความแห้งที่สะสมก็อาจจะเกิดในส่วนของปัญหาการสะสมตัวของฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือว่าฝุ่น PM25 เกิดขึ้นซึ่งในพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังนะก็ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็รวมไปถึงเขตกรุงเทพก็อาจจะนำไปสู่ในเรื่องของภาวะของสุขภาพกันอีกกันด้วยนะคุณผู้ฟังเห็นไหมคะคุณผู้ฟังในเรื่องของสภาพอากาศไม่ใช่เรื่องปัญหาเล็กๆนะคะแต่จะเป็นปัญหาในเรื่องที่ส่งผลกระทบไปในหลายๆด้านค่ะไม่ว่าสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงสุขภาพของเรานั่นเองค่ะทั้งนี้ค่ะใช่ว่าจะไม่มีแนวทางในเรื่องของการแก้ปัญหาเลยนะคะก็มีในส่วนของการแก้ปัญหานะคะทางรองนายกรัฐมนตรีค่ะนายทรงศักดิ์ทองศรีค่ะในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะคะครั้งที่1ร่วมกับนายปกรณ์นิมประพันธ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีนายชยันแสงสงนะคะเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะก็มีแนวเรื่องของการกำหนดแนวทางการยกระดับการแก้ไขปัญหาวิกฤตน้ำให้เป็นวาระแห่งชาตินะคะโดยเน้นการบูรณาการข้อมูลการเพิ่มประสิทธิภาพการคาดการณ์แล้วก็การแจ้งเตือนภัยการเฝ้าระวังพื้นที่ที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำนะโดยเฉพาะพื้นที่เขตชลประทานตลอดจนการเพิ่มแหล่งน้ำต้นทุนแล้วก็ปรับในเรื่องของกลไกบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตให้มีความรวดเร็วแล้วก็มีเอกภาพค่ะซึ่งมีการบูรณาการการยกระดับนะคะการพยากรณ์ในส่วนของสถานการณ์น้ำให้มากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็มีการเฝ้าระวังการเตรียมรับมือในพื้นที่ขัดแคลนน้ำเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมการจัดหาน้ำในส่วนของการอุปโภคบริโภคเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนสามารถใช้งานได้ตามปกตินะแล้วก็รวมไปถึงเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำนะคะแล้วก็เพิ่มปริมาณต้นทุนน้ำในพื้นที่ให้ได้มากยิ่งขึ้นค่ะขับเคลื่อนในส่วนของ9มาตรการรับมือในฤดูฝนกันด้วยอันนี้ก็จะมีในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำในช่วงฝนแล้วก็การบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งไปควบคู่กันด้วยค่ะคุณผู้ฟังและนี่ก็เป็นในส่วนของเรื่องราวที่น้องน้ำฝนนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะทั้งเรื่องของครม.สัญจรนะคะรวมไปถึงการจัดการภัยพิบัติที่อาจกำลังจะเกิดขึ้นนะในภาวะเอลนิโญในประเทศไทยที่เราในฐานะผู้อาศัยในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยก็จะได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนค่ะเชื่อว่าหลายๆท่านนะคะก็อาจจะต้องดูแลสุขภาพที่ในเรื่องของที่คาดว่าจะอาจ าจจะเกิดจากภาวะวิกฤตนี้กันด้วยนะคะในเรื่องของฝุ่น PM25 นะคะสำหรับใครที่ยังมีในเรื่องของการเดินทางไปในพื้นที่ที่อาจจะมีฝุ่นก็ขอให้ดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังรายการของเราก็เดินทางมาจนถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะ 11:55 ค่ะก็น้องน้ำฝนก็อาจจะทิ้งท้ายไว้แต่เพียงเท่านี้นะคุณผู้ฟังสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะที่ติดตามรับฟังรายการร้อยเรื่องอนามันค่ะทั้งทางวิทยุ FM 100 MHz และก็ทาง Facebook Live สวทพังงานเรดิโอกันด้วยรวมไปถึงคุณผู้ฟังที่รับสัญญาณจากสถานีเครือข่ายค่ะไม่ว่าจะเป็นสวทกระบี่สวทภูเก็ตสวทตะกั่วป่าและก็สวทระนองค่ะแล้วก็คุณผู้ฟังนะคะก็กลับมาพบกันพวกเราในรายการร้อยเรื่องอันดามันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้น้องน้ำฝนแล้วก็ทีมงานสวทพังงาก็ต้องขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับการรับฟังแล้วก็ก็ขอกล่าวคำว่าขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ
1: ในโลกออนไลน์ที่เชื่อมโยงกันทั้งอาเซียนและโลกใบนี้แต่ทุกการแชร์อาจส่งผลไกลว่าที่คิดหากเป็นข่าวปลอมข่าวบิดเบือนที่สร้างความเข้าใจผิดและส่งผลกระทบต่อสังคมโดยไม่รู้ตัวหยุดคิดสักคิดก่อนเชื่อก่อนแชร์ตรวจสอบแหล่งที่มาให้ชัดเจนเพราะสังคมที่ปลอดภัยเริ่มตอนใดที่ตัวเราอาเซียนยุคดิจิทัลก้าวไปข้างหน้าอย่างรู้เท่าทันมาร่วมกันสร้างพื้นที่ออนไลน์ที่น่าเชื่อถือ

ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตความถี่ 96.75 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวภาค 12 นาฬิกาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาพิจารณาโครงการสำคัญในการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้199โครงการวงเงินกว่า 5.7 หมื่นล้านบาทกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชวนคนไทยเข้าร่วมโครงการ THAI Passport เปิดให้ใช้ AI ระดับโปรฟรียืนยันข้อมูลที่ใช้ลงทะเบียนและใช้ AI ในโครงการจะถูกลบภายใน30วัน
1: เลขาธิการสหประชาชาติเรียกร้องให้สหรัฐและอิหร่านยับยั้งชั่งใจอย่างถึงที่สุดหลังทั้งสองฝ่ายเปิดฉากโจมตีตอบโต้กันอีกครั้งทีมชาติไทยชนะสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์1-0ในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027รอบคัดเลือกนัดแรกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในวันนี้มีการพิจารณาโครงการสำคัญในการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้199โครงการวงเงินกว่า 57,000 ล้านบาทมุ่งเน้นโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่เส้นสายใต้และแผนการแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืน
2: การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาวันนี้จัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่จังหวัดสงขลามีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมด้วยบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นรัฐมนตรีทุกคนสวมใส่ชุดผ้าลายท้องถิ่นลายราชวัตรเพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาและซอฟต์พาวเวอร์ท้องถิ่นสำหรับวาระสำคัญคือข้อเสนอจากกลุ่ม5จังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วยสงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสในการของงบประมาณพัฒนาพื้นที่199โครงการมุ่งเน้นการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เช่นโครงการรถไฟทางคู่ระยะที่2สายใต้3เส้นทางวงเงินกว่า100ล้านบาทได้แก่ช่วงชุมพรสุราษฎร์ธานีช่วงสุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่สงขลาช่วงชุมทางหาดใหญ่ประดังเบซาซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการค้าขายชายแดนไทยมาเลเซียรวมทั้งการติดตามการลงนามสัญญาก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและสะพานเชื่อมเกาะลันตาเน้นย้ำการพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวการค้าชายแดนและการบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันอุทกภัยรวมทั้งพิจารณาโครงการทำประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติครอบคลุม20ล้านครัวเรือนทั่วประเทศทั้งนี้นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ในทุกมิติติดตามรายงานจากคณิตนาถขวัญแสนสุขค่ะ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวก่อนการประชุมว่าขอบคุณทุกภาคส่วนและรัฐมนตรีทุกคนที่ลงพื้นที่ในจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงทำให้รับทราบถึงปัญหาทั้งเศรษฐกิจความมั่นคงการท่องเที่ยวคุณภาพชีวิตที่สำคัญเรื่องความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและการป้องกันภัยจากธรรมชาติและภัยที่เกิดขึ้นโดยมนุษย์ทำให้ได้ข้อมูลจำนวนมากและได้เห็นภาพนำมาประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพื่อทำให้พื้นที่ในจังหวัดภาคใต้ได้รับการพัฒนาในทิศทางที่ดีขึ้นทุกมิติย้ำว่ารัฐบาลไม่เคยนิ่งนอนใจได้หาทางแก้ไขปัญหาเพื่อให้เกิดความสันติสุขความสุขความมั่นคงให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องทั้งนี้เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้นำผลการสรุปจากการประชุมเวิร์กช็อปให้คณะรัฐมนตรีได้พิจารณามีทั้งมาตรการที่สามารถดำเนินการได้ทันทีหรือบิ๊กวินและข้อเสนอในระยะยาวที่จำเป็นต้องวางแผนและลงทุนอย่างต่อเนื่องทั้งนี้มีวาระสำคัญหลายเรื่องทั้งที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาของประชาชนในพื้นที่และเรื่องที่จะเป็นการวางโครงสร้างพื้นฐานและระบบสำคัญของประเทศในระยะยาวอาทิโครงการรถไฟทางคู่ในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพระบบการขนส่งและโลจิสติกเชื่อมโยงเศรษฐกิจภาคใต้กับพื้นที่อื่นของประเทศรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านอีกประเด็นสำคัญคือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะร่วมกับกระทรวงการคลังเสนอหลักการของโครงการประกันภัยพิบัติทั่วหน้าซึ่งระบบนี้จะช่วยให้เมื่อเกิดภัยพิบัติประชาชนสามารถได้รับเงินสินใหม่ทดแทนได้อย่างรวดเร็วโดยรัฐบาลจัดสรรวงเงินงบประมาณในการซื้อประกันภัยพิบัติปีละประมาณ10,000ล้านบาทครอบคลุมความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินในภัยพิบัติ3ภัยที่แก่อุทกภัยแผ่นดินไหวและวาตภัย
4: นี่ก็คือเรื่องของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่จะร่วมกับกระทรวงการคลังจะเสนอหลักการของโครงการประกันภัยพิบัติทั่วหน้าแนวคิดนี้ก็คือรัฐบาลจะสนับสนุนเบี้ยประกันภัยสำหรับภัยสำคัญ3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหว ให้กับพี่น้องประชาชนไม่ใช่เฉพาะภาคใต้นะครับผมขอย้ำว่าให้กับพี่น้องประชาชนทั่วทุกภาคทั้งประเทศนะครับโดยมีเป้าหมายครอบคลุมที่อยู่อาศัยประมาณ30ล้านครัวเรือนซึ่งเดี๋ยวทางกระทรวงการคลังโดยคปภ.ก็จะนำเสนอหลักแนวคิดเพื่อให้คณะรัฐมนตรีได้รับทราบและพิจารณาต่อไปครับระบบนี้จะช่วยให้เมื่อเกิดภัยพิบัติแล้วประชาชนสามารถได้รับเงินสินไหมทดแทนได้เร็วกว่าและมากกว่าระบบการเยียวยาแบบเดิมขณะเดียวกันภาครัฐก็จะสามารถบริหารความเสี่ยงและงบประมาณในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่องนี้ถือเป็นการเปลี่ยนแนวทางจากรูปแบบเดิมที่รัฐรอให้เกิดภัยเสียก่อนแล้วค่อยจ่ายเงินเยียวยามาเป็นการเตรียมการรองรับความเสี่ยงไว้ล่วงหน้า
2: ในการนี้กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่ออายุมาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมโรงงาน3จังหวัดชายแดนภาคใต้และ4อำเภอสงขลาต่อเนื่องอีก5ปีมีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่20มิถุนายนที่ผ่านมาน
5: ายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่ากระทรวงอุตสาหกรรมเสนอคณะรัฐมนตรีให้พิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียมโรงงานใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่นราธิวาสปัตตานียะลาและ4อำเภอของจังหวัดสงขลาได้แก่ชนะเทพานาทวีและสบ้าย้อยต่อเนื่องอีก5ปีโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่20มิถุนายนเป็นต้นไปซึ่งการยกเว้นค่าธรรมเนียมครั้งนี้ครอบคลุมค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการหลายประเภททั้งใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานขยายโรงงานใบแทนใบอนุญาตการโอนใบอนุญาตการปรับเพิ่มหรือลดเครื่องจักรการเพิ่มพื้นที่หรืออาคารโรงงานรวมถึงค่าธรรมเนียมรายปีช่วยลดต้นทุนผู้ประกอบการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการลงทุนหรือขยายกิจการรักษาฐานการผลิตและสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยมีโรงงานที่อยู่ในข่ายได้รับประโยชน์จำนวน683โรงงานเพิ่มขึ้นจากปี2564ที่มีอยู่119โรงงานแบ่งเป็นโรงงานจำพวกที่3โรงงานที่ต้องขออนุญาตก่อนการประกอบกิจการจำนวน666โรงงานและโรงงานจำพวกที่2แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบก่อนดำเนินกิจการจำนวน17โรงงานมีการจ้างงานประมาณ 15,000 คน
6: ต้องบอกว่าเสนอยกเว้นนั้นเนี่ยจะเป็นการเสนอยกเว้นเพิ่มอีก5ปีจากวันนี้ไปนะครับให้สอดคล้องกับแนวทางที่ท่านนายกให้ไว้เมื่อวานนี้ในที่ประชุมนะครับต้องบอกว่าการยกเว้นค่าธรรมเนียมครั้งนี้เป็นการยกเว้นค่าธรรมเนียมที่ครอบคลุมการประกอบกิจการหลายประเภททั้งเรื่องใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานนะครับการขยายโรงงานใบแทนใบอนุญาตการปรับเพิ่มหรือว่าลดเครื่องจักรการเพิ่มพื้นที่อาคารโรงงานรวมถึงค่าธรรมเนียมรายปีนะครับซึ่งการยกเว้นค่าธรรมเนียมต่อไป5ปีนี้นะครับจะเป็นการช่วยลดต้นทุนให้กับพี่น้องผู้ประกอบการ
5: ทั้งนี้แม้จะทำให้รัฐจัดเก็บค่าธรรมเนียมได้น้อยลงหรือคาดว่าจะสูญเสียรายได้ประมาณ13ล้านบาทแต่เป็นการนำรายได้ส่วนหนึ่งของรัฐไปช่วยลดภาระของผู้ประกอบการโดยตรงแลกกับประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่กว้างกว่าทั้งการรักษาธุรกิจเดิมการจ้างงานและการดึงดูดการลงทุนใหม่ทำให้ผู้ประกอบการรู้สึกว่าการลงทุนในพื้นที่ยังเดินหน้าต่อได้มานชโยรายงาน
2: ส่วนมาตรการด้านความมั่นคงเพื่อป้องกันการก่อเหตุความรุนแรงในพื้นที่ชายแดนใต้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าฝ่ายความมั่นคงเสนอให้สร้างรั้วตามแนวชายแดนเพิ่มเติมพร้อมบูรณาการด้านข่าวกรองและพัฒนาระบบเตือนภัย
7: นายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าที่ประชุมด้านความมั่นคงมีข้อเสนอพิจารณาสร้างรั้วเพิ่มเติมตามแนวชายแดนไทยและมาเลเซียเพื่อป้องกันยาเสพติดการค้ามนุษย์และการกระทำผิดกฎหมายพร้อมย้ำให้ทุกหน่วยงานบูรณาการงานข่าวกรองพัฒนาระบบเตือนภัยและเพิ่มประสิทธิภาพงานมวลชนเพื่อป้องกันความไม่สงบและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและภาคธุรกิจซึ่งย้ำว่าการบูรณาการข่าวกรองเพื่อให้มีการตัดสินใจที่ทันท่วงทีเพราะสำคัญที่สุดคือทำอย่างไรไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างที่ผ่านมาเพราะกระทบต่อความมั่นใจของประชาชนนักลงทุนและผู้ประกอบการในพื้นที่
8: ควรจะต้องมีการบูรณาการข่าวกรองเพื่อให้มีการตัดสินใจที่ทันและสำคัญที่สุดคือเราต้องงานมวลชนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราต้องควรจะต้อง

0: การเชื่อมโยงกับมาเลเซียทั้งนี้วันที่6กันยายนนี้มีกำหนดหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียเพื่อติดตามความร่วมมือด้านความมั่นคงชายแดนและการพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกันวาสนาตระเกตรายงาน
1: นอกจากนี้นายประเสริฐจันทราดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอให้ตั้งคณะกรรมการร่วมแก้ปัญหาอะควาเรียมหอยสังจังหวัดสงขลาดึงหน่วยงานภาครัฐท้องถิ่นและภาคประชาชนร่วมพิจารณาพร้อมกำหนดกรอบเวลาทำงาน90วันผลักดันโครงการให้เกิดประโยชน์และพัฒนาเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของภาคใต้ทั้งนี้หน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดสงขลาได้นำผลงานการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและการให้ความช่วยเหลือประชาชนมาจัดแสดงภายใต้แนวคิดเสน่ห์สงขลาเมืองสองทะเลอาทิการจัดแผนรับมืออุทกภัยแผนการนำเสนอสงขลาสู่มรดกโลกสงขลาไมซิตี้สู่การเป็นเมืองแห่งเทศกาลและอีเวนต์ระดับโลกการพัฒนาอุตสาหกรรมภาคใต้เพื่อการส่งออกตลาดโลกเช่นยางพาราอาหารแปรรูปที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 268,000 ล้านบาทต่อปีนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงของดีเมืองสงขลาอาทิข้าวเหนียวไก่ทอดหัดใหญ่ข้าวหมกไก่กาแฟสะบ้าย้อยผลิตภัณฑ์ตะโนดกลุ่มผ้าทอบาติกและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์ลูกอีอำเภอนาทวีขณะเดียวกันจังหวัดสงขลาได้มอบกระเป๋าเอกสารจัดเสื้อกล้วยผลิตโดยกลุ่มกอตานีโอทอบหาดใหญ่เป็นของที่ระลึกแก่คณะรัฐมนตรีสะท้อนภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ของท้องถิ่นพร้อมทั้งสนับสนุนการสร้างงานสร้างรายได้และเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างยั่งยืนผมชิดาทิพยานนท์และทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
2: วิปฝ่ายค้านเรียกร้องนายกรัฐมนตรีเข้าชี้แจงต่อที่ประชุมสภาเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนภาคใต้พร้อมยืนยันฝ่ายค้านเตรียมยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจช่วงปลายปี
3: นายสาธิตวงหนองเตยส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะวิปฝ่ายค้านเปิดเผยว่าที่ประชุมวิปฝ่ายค้านวันนี้มีการหารือเกี่ยวกับสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้เนื่องจากเห็นว่าสถานการณ์มีแนวโน้มกลับเข้าสู่วงจรความรุนแรงและมีความซับซ้อนมากขึ้นโดยเรียกร้องให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงต่อสภาพร้อมตั้งข้อสังเกตว่ารัฐบาลยังขาดความชัดเจนด้านนโยบายจังหวัดชายแดนภาคใต้นายสาธิตกล่าวตอบว่าฝ่ายค้านเตรียมดำเนินการ2แนวทางได้แก่การอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติและการอภิปรายไม่ไว้วางใจพร้อมระบุว่ารัฐบาลบริหารประเทศเพียง 4-5 เดือนแต่ปัญหาหลายด้านกลับเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะเศรษฐกิจที่เติบโตช้าฐานะการคลังที่มีปัญหาและนโยบายเศรษฐกิจยังไม่ชัดเจนรวมถึงกรณี Data Center ที่ฝ่ายค้านเห็นว่าควรตรวจสอบประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนทางนี้คาดว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจน่าจะพิจารณาจังหวะในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมนี
4: ้ฝ่ายค้านนี่เราเห็นตรงกันว่าเรื่องจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีความรุนแรงเกิดขึ้นเที่ยวนี้เนี่ยน่าจะกลับไปสู่วงจรความรุนแรงอีกรอบหนึ่งซึ่งสถานการณ์หน้าที่ยังมีความซับซ้อนมากขึ้นพอเกิดวงจรความรุนแรงครั้งหลังสุดนายกก็บอกว่าต้องใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดซึ่งเสมือนกับเป็นการละทิ้งแนวทางเดิมที่จะใช้การเมืองนำการทหารแต่เสมือนกับใช้ความมั่นคงเนี่ยมาเป็นฝ่ายนำซึ่งมันพิสูจน์มาแล้วว่ามันไม่ประสบความสำเร็จเราคงจะยื่นทั้งสองส่วนส่วนแรกก็คือการเปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติกับส่วนที่สองจะเป็นการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจในกันยานี้ก็คงมีเรื่องใหญ่ๆเยอะก็จะเหลือตุลาพฤศจิกาแล้วก็ธันวาก็จะเป็น 6-70 วันที่จะต้องเลือกวันเรื่องของการอภิปราย
3: สำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรจังหวัดสงขลานายสาธิตเรียกร้องให้รัฐบาลเน้นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมไม่ใช่ใช้เป็นเวทีหาเสียงโดยเฉพาะการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เศรษฐกิจหาดใหญ่ราคาปาล์มน้ำมันและยางพารารวมถึงการท่องเที่ยวพร้อมจับตาโครงการ Missing Link และ Southern Connect ว่าจะมีงบประมาณและการดำเนินการจริงหรือไม่โดยย้ำว่าประชาชนภาคใต้พร้อมสนับสนุนรัฐบาลหากลงพื้นที่เพื่อทำงานและแก้ปัญหาอย่างจริงจังชวิษาประทุมมารายงาน
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันเพิกถอนสิทธิผู้สอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นแล้ว 3,868 คนแม้ไม่สามารถห้ามท้องถิ่นใช้งบจ้างเหมาแต่ถ้าพบมีการรับผู้มีประวัติทำผิดเข้าทำงานจะเข้าข่ายผิดจริยธรรมผู้บริหารนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีข้าราชการบางส่วนที่ถูกเพิกถอนการบรรจุจากการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นซึ่งพบว่าอาจมีการใช้รูปแบบจ้างเหมากลับมาทำงานในบางท้องถิ่นว่าเบื้องต้นผู้ที่มีคะแนนที่มีปัญหาทั้งประเทศเพิกถอนครบถ้วนรวม 3,868 คนและยังทราบว่าอาจมีการใช้บริการจ้างเหมาแทนซึ่งได้กำชับและได้ทำหนังสือไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งประเทศให้ระมัดระวังกลุ่มบุคคลดังกล่าวเป็นพิเศษโดยสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

0: ตรวจสอบกรณีการจ้างเหมาบริการกลุ่มบุคคลดังกล่าวเมื่อครบแล้วจะมีการตรวจสอบทันทีโดยประสานงานไปยังสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.เข้ามาร่วมตรวจสอบทั้งนี้งบประมาณที่นำมาจ้างเหมาเป็นงบประมาณของท้องถิ่นเองท้องถิ่นจึงมีความเป็นอิสระในการบริหารงานส่วนกลางจึงไม่มีสิทธิ์ห้ามเพียงกำชับให้ดำเนินการตามระเบียบหากทราบว่าบุคคลดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการทุจริตแล้วยังจ้างเหมาถือเป็นการกระทำผิดจริยธรรมผู้บริหาร
1: ตอนนี้เบื้องต้นในส่วนของผู้ที่มีคะแนนที่มีปัญหาที่มีความจำเป็นต้องเพิกถอนเนี่ยตอนนี้ทั้งประเทศเนี่ยเราเพิกถอนครบทั้งสิ้นแล้วนะครับทั้งหมด 3,868 คนนะครับเมื่อวานก็ทราบจากข่าวเช่นเดียวกันว่าจะมีอาจจะมีคนบางกลุ่มไปใช้วิธีการการจ้างเหมาแทนซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็ได้กำชับประเด็นเรื่องนี้ไปแล้วท่านอธิบดีก็ได้กำชับไปแล้วแล้วก็ได้มีการทำหนังสือซักซ้อมนะครับไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศนะครับว่าให้ระวังนะครับเพราะว่าคนกลุ่มนี้เป็นคนกลุ่มที่ต้องดูเป็นพิเศษนะครับเบื้องต้นเดี๋ยวจะมีการให้ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดทุกจังหวัดเลยได้สำรวจนะครับว่ามีการจ้างเหมาบริการให้กับคนกลุ่มนี้อย่างไรบ้างนะครับแล้วก็เมื่อได้เป้าครบแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะมีการตรวจสอบนะครับโดยจะขอความร่วมมือจากทางปปช.และปปท.เข้ามาดูเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกัน
0: ส่วนผู้ที่ถูกเพิกถอนสิทธิ์ทั้ง 3,868 คนจะถูกห้ามเข้าสอบรับราชการอีกหรือไม่เรื่องนี้เป็นขั้นตอนหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการคดีอาญาแล้วพร้อมยอมรับว่าในช่วงรอยต่อของการเลิกจ้างกระทบกับการทำงานของท้องถิ่นกระจายในทุกตำแหน่งส่วนข้อเรียกร้องของผู้ที่ได้รับการประกาศรายชื่อใหม่และพบว่าคะแนนดีขึ้นจะมีการเลือกที่บรรจุใหม่นั้นอยู่ระหว่างให้การดูความเป็นไปได้ของวิธีการจะอำนวยความสะดวกให้บุคคลกลุ่มนี้ไม่ให้กระทบสิทธิ์ของบุคคลอื่น
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชวนคนไทยเข้าร่วมโครงการ THAI Passport เปิดให้ใช้ AI ระดับโปรฟรียืนยันข้อมูลที่ใช้ลงทะเบียนและใช้ AI ในโครงการจะถูกลบภายใน30วัน
4: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวว่าโครงการ THAI Passport หลังเปิดให้ใช้งานวันแรกเมื่อวานนี้ผ่านเว็บไซต์ aipass.go.th มีผู้ใช้งานแล้วกว่า 1.3 ล้านคนโดยไม่พบปัญหาระบบล่มทั้งนี้เชิญชวนคนไทยอายุ15ปีขึ้นไปที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานได้โดยผู้ลงทะเบียนก่อนวันที่30พฤศจิกายนจะได้รับสิทธิ์ระดับโปรฟรีทันที30วันสำหรับโครงการ THAI Passport เป็นการรวบรวมผู้ให้บริการ AI ชั้นนำ14ราย30รูปแบบการใช้งานทั้งการค้นคว้าข้อมูลสร้างภาพวิดีโอและเพลงไว้ในที่เดียวโดยเน้นกลุ่มผู้เริ่มต้นที่อยากใช้ AI แต่ใช้ไม่เป็นจะมีเซตคำสั่งหรือพร้อมที่ให้ใช้ได้นอกจากนี้ยังมีคอร์สเรียนรู้เริ่มต้น96หลักสูตรและจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตลอดระยะเวลาโครงการ1ปีเพื่อเพิ่มทักษะจากผู้เริ่มต้นใช้งานจนกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญได้พร้อมมีใบประกาศนียบัตรเมื่อเรียนจบซึ่งสามารถนำไปใช้ประกอบพอร์ตโฟลิโอการศึกษาและการทำงานได้จริง
5: ขอเชิญชวนทุกๆท่านนะคะมาใช้โครงการ THAI Passport ค่ะอยากให้ท่านได้เข้ามาเรียนรู้ค่ะเพราะว่าสิ่งที่อยู่ใน THAI Passport นั้นไม่ใช่แค่การใช้ AI อย่างเดียวแต่มีทั้งการเสริมทักษะการเรียนรู้ในการใช้ AI มีทั้งวิธีการที่เซตพร้อมเพื่อให้ท่านสามารถนำไปใช้ในทั้งการเรียนแล้วก็การประกอบอาชีพได้แล้วก็จะช่วยในการเสริมทักษะของท่านในมุมต่างๆที่ท่านต้องการได้มั่นใจค่ะว่าโครงการนี้จะช่วยพัฒนาในสิ่งที่เราต้องการจะช่วยอัพสกิลของเราได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกท่านเข้ามาค่ะเพราะว่าหลังจากเมื่อวานที่เริ่มใช้กันวันแรกกับวันนี้ตัวเลขที่ผู้เข้ามาสมัครแล้วก็ยืนยันเนี่ยเริ่มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะก็ ถ้าเต็ม5ล้านคนนี้ท่านก็ต้องรอคิวต่อเลยนะคะว่าคิวจะเปิดให้ท่านอีกเมื่อไหร่นะคะเพราะนั้นเนี่ยช่วงนี้ค่ะลงได้ที่ลงทะเบียนเลยค่ะเป็นสิทธิ์ที่รัฐได้ทำโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รู้จักและเข้าถึงการใช้ AI อย่างถูกต้องแล้วก็มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพด้วยค่ะ
4: ส่วนความกังวลด้านความปลอดภัยข้อมูลนั้นยืนยันว่าการยืนยันตัวตนผ่านไทยดีหรือแอปพลิเคชันทางรัฐใช้เฉพาะขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบสัญชาติไทยแต่เมื่อเข้าใช้งานสามารถใช้ได้ทันทีโดยไม่ต้องยืนยันตัวตนซ้ำอีกโดยทุกข้อมูลที่คุยกับ AI ในโครงการจะไม่ส่งไปฝึกฝน AI และจะถูกล้างออกภายใน30วันจึงยืนยันปลอดภัยแน่นอนนฤมลอุดมพรรายงาน
3: ยอดเบิกจ่ายงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ10เดือนทะลุ 196,000 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 77 ของกรอบงบลงทุนคาดว่าสิ้นปีงบประมาณนี้จะบรรลุเป้าหมายร้อยละ 95
6: นายธิบดีวัฒนกุลผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือสครอเปิดเผยผลการกำกับและติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ43แห่งในช่วง10เดือนแรกของปีงบประมาณ2569ว่ามียอดเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น 196,576 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 77 ของกรอบงบลงทุนรวม 253,852 ล้านบาทซึ่งสะท้อนถึงการเป็นกลไกสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยโครงการขนาดใหญ่ที่มีผลเบิกจ่ายสะสมสูงสุดได้แก่โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัยเชียงรายเชียงของของการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท. 13,686 ล้านบาทโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงตะปูนราชบุรณะของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม. 11,581 ล้านบาทและโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนระยะที่1ช่วงกรุงเทพนครราชสีมา 7,497 ล้านบาททั้งนี้สครอประเมินว่าการดำเนินการในช่วงไตรมาสสุดท้ายยังคงเป็นไปตามแผนงานโดยจะเร่งติดตามการเบิกจ่ายอย่างใกล้ชิดในระยะเวลา2เดือนที่เหลือเพื่อผลักดันให้ภาพรวมการเบิกจ่ายงบลงทุนณสิ้นปีงบประมาณ 2,569 เป็นไปตามเป้าหมายที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ95ของกรอบงบลงทุนรวมอย่างแน่นอนปฏิพลสถาพรมมารายงาน
3: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนหลายพื้นที่ของไทยยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากจากอิทธิพลร่องมรสุมและหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงต่อเนื่องจนถึงวันพรุ่งนี้
7: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยสถานการณ์สภาพอากาศของประเทศไทยในช่วงนี้ว่าประเทศไทยตอนบนยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากมีผลกระทบต่อเนื่องจนถึงวันพรุ่งนี้สาเหตุสำคัญมาจากแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงซึ่งอ่อนกำลังลงจากพายุนาราเคลื่อนเข้าใกล้ประเทศไทยทางฝั่งประเทศลาวปัจจัยดังกล่าวช่วยดึงลมมรสุมและนำความชื้นเข้ามาเสริมทำให้ร่องมรสุมมีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้หลายพื้นที่ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากอาทิจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านรวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างขณะที่พื้นที่รับลมมรสุมด้านตะวันตกอาทิจังหวัดตากแม่ฮ่องสอนกาญจนบุรีรวมถึงภาคตะวันออกและหน้าเขาใหญ่จะมีฝนเพิ่มขึ้นเช่นกันสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังมีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงบ่ายถึงเย็นจนถึงวันนี้
8: ส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือแถบที่เป็นลุ่มน้ำโขงฝนมันจะตกยาวเอียงตลอดลำน้ำโขงน้ำที่จะไหลลงน้ำโขงก็อาจจะมีเพิ่มขึ้นอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องน้ำล้นตลิ่งนะครับแล้วก็ลำน้ำสาขาที่มีน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่เหล่านี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังและตามข้อมูลนะดูข้อมูลฝนของกรมอุตุนิยมได้ทางตัวเรดาร์ตรวจอากาศนะครับเรามีข้อมูลอยู่24ชั่วโมงประชาชนสามารถดูผ่านช่องทางนี้ได้เลยนะครับผ่านประเมินว่าฝนตกซ้ำเดิมฝนมีการตกในเกณฑ์ที่หนักต่อเนื่องเกินกว่า2ชั่วโมง3ชั่วโมงเนี่ยแล้วก็พื้นที่ตัวเองมีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมได้เนี่ยก็อาจจะต้องมีการยกข้าวของก่อนล่วงหน้านะครับเพื่อจะได้ลดผลกระทบส่วนนี้ลงไปนะครับก่อนที่จะภาครัฐจะเข้าไปดูได้ภาพรวมให้นะครับดูข้อมูลแค่ตัวเองผ่านช่องทางของกรมอุตุนิยมครับ
7: นอกจากนี้ยังต้องเฝ้าระวังระดับน้ำล้นตลิ่งตลอดแนวลำน้ำโขงรวมถึงคลื่นลมแรงในทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนซึ่งทะเลอันดามันห่างฝั่งคลื่นสูงได้ถึง 3-4 เมตรชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยควรติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงและหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องเกิน 2-3 ชั่วโมงควรเตรียมพร้อมยกของขึ้นที่สูงเพื่อความปลอดภัยนันทภัสแสนตุ้มรายงาน
3: ขณะที่สำนักงานชลประทานที่7รายงานว่าระดับน้ำในแม่น้ำโขงและเขื่อนทดน้ำหลายแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
9: นายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่าในพื้นที่รับผิดชอบ5จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่อุบลราชธานียโสธรอำนาจเจริญมุกดาหารและนครพนมพบว่าวันนี้น้ำในแม่น้ำโขงตอนล่างระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นส่วนแม่น้ำมูลและแม่น้ำชีตอนล่างระดับน้ำแนวโน้มลดลงสำหรับเขื่อนทดน้ำหลายแห่งได้แก่เขื่อนปากมูลเขื่อนยโสธรเขื่อนทัดน้อยเขื่อนลำเชบายอำนาจเจริญเขื่อนลำเชบายอุบลราชธานีและเขื่อนลำนมใหญ่ระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกันขณะที่สถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดใหญ่หนึ่งแห่งคือเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีความจุเก็บกัก 1,966 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำปัจจุบัน 1,478.50 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 487.97 ล้านลูกบาศก์เมตรสถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดกลาง61แห่งความจุรวม 389.443 ล้านลูกบาศก์เมตรความจุปัจจุบันประมาณ 338.88 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 50.56 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งเขื่อนขนาดกลางทั้ง61แห่งยังมีความมั่นคงแข็งแรงกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
3: เจ้าท่าสุราษฎร์ธานีเตือนชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังถึงวันที่2กันยายนหลังมรสุมมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นทะเลสูง 2-3 เมตรพร้อมกำชับเรือเล็กงดออกจากฝั่งและเฝ้าระวังการเดินเรือในเขื่อนรัชประภาน
4: ายประมวลเทศนาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีออกประกาศเตือนผู้ประกอบการเดินเรือชาวประมงและนักท่องเที่ยวเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือจนถึงวันที่2กันยายน2569หลังมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้มีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรโดยทางเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีกำชับเรือที่มีความยาวต่ำกว่า12เมตรควรงดออกจากฝั่งส่วนเรือขนาดใหญ่ให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพร้อมตรวจสอบเครื่องยนต์อุปกรณ์สื่อสารและสภาพอากาศก่อนออกเดินเรือทุกครั้งขณะเดียวกันเตือนชาวเรือในพื้นที่เขื่อนรัชประภาระวังลมกระโชกและคลื่นลมรุนแรงแบบฉับพลันกำชับผู้โดยสารและนายท้ายเรือสวมเสื้อชูชีพตลอดเวลาที่อยู่บนเรือและหากพบฝนตกหนักหรือคลื่นลมแรงให้พิจารณางดการเดินเรือเพื่อความปลอดภัยราริชัยยินดีสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
3: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจเหตุเพลิงไหม้ชุมชนมักกะสันซึ่งเกิดเหตุเมื่อคืนที่ผ่านมาสั่งเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยกำชับดูแลกลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษ
10: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนภายในชุมชนมักกะสันซอยสุขุมวิท3เขตราชเทวีซึ่งเกิดขึ้นช่วงกลางดึกที่ผ่านมาเบื้องต้นพบบ้านเรือนได้รับความเสียหายประมาณ15หลังคาเรือนและมีผู้เสียชีวิต1รายโดยกำชับเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบความปลอดภัยของโครงสร้างอาคารโดยรอบอย่างเคร่งครัดส่วนการบรรเทาความเดือดร้อนสำนักงานเขตราชเทวีได้จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวที่วัดดิษฐ์หงสารามหรือวัดมักกะสันรองรับผู้ประสบภัยประมาณ 20-25 ครอบครัวรวมกว่า50คนโดยจัดเตรียมน้ำดื่มอาหารพัดลมที่นอนห้องน้ำและพื้นที่อาบน้ำพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดูแลพร้อมกันนี้ได้กำชับให้ดูแลกลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวและผู้ที่ต้องได้รับยาต่อเนื่องรวมทั้งประสานสถานศึกษาเพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนสร้างเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียนขณะเดียวกันยังได้สั่งการดูแลความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ที่มีเด็กกว่า120คนและประสานตำรวจเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการแจ้งความและสำรวจทางเลือกด้านที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ที่ยังไม่สามารถกลับเข้าบ้านได้ส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่และกรุงเทพมหานครจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องชนัญชิดาสังทองรายงาน
3: ด้านนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้ติดตามเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนภายในชุมชนมักกะสันและได้กำชับให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวางมาตรการเพื่อป้องกันเหตุที่อาจเกิดขึ้นโดยเฉพาะการตรวจสอบอุปกรณ์ภายในเขตชุมชนต่างๆที่อาจจะเสื่อมสภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันเหตุที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
2: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่น
11: ให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายสเตฟานดูจาริกโฆษกของนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติออกแถลงการที่ระบุว่านายกูเตเรสเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้ความยับยั้งชั่งใจอย่างถึงที่สุดหลังสหรัฐและอิหร่านเปิดฉากโจมตีตอบโต้กันอีกครั้งเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาพร้อมเน้นย้ำว่าการกลับมาปะทะกันด้วยอาวุธระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจอย่างมากและขอให้ทั้งสองฝ่ายกลับเข้าสู่กระบวนการทางการทูตที่จะนำไปสู่การยุติปัญหาเพื่อฟื้นฟูเสถียรภาพและความเชื่อมั่นในภูมิภาคตะวันออกกลางถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีฐานยิงขีปนาวุธ2จุดบนเกาะลารักของอิหร่านเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาขณะที่กองทัพอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับเป็นโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีฐานทัพของสหรัฐในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และจอร์แดนเพื่อเป็นการตอบโต
3: ้นายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียพบหารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียนอกรอบการประชุมสุดยอดองค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้หรือ SCO ที่กรุงบิสเคกเมืองหลวงของคีกิสถานเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าอินเดียพร้อมสนับสนุนทุกความพยายามในการสร้างสันติภาพในสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ดำเนินมานานกว่า4ปีซึ่งถือเป็นการทำให้มนุษยชาติถดถอยลงและจำเป็นต้องเปลี่ยนผ่านสงครามที่ไม่มีวันจบสิ้นนี้ไปสู่การยุติสงครามอย่างถาวรทั้งนี้อินเดียและจีนถือเป็นหนึ่งในประเทศที่ซื้อน้ำมันจากรัสเซียรายใหญ่ที่สุดส่งผลให้รัสเซียสามารถฟื้นฟูงบประมาณด้านการทหารนับตั้งแต่เปิดฉากโจมตียูเครนอย่างเต็มรูปแบบเมื่อปี2556อย่างไรก็ตามรัสเซียถูกคว่ำบาตรอย่างครอบคลุมจากบรรดาชาติตะวันตกเพื่อให้รัสเซียไม่มีงบประมาณไปใช้ในการทำสงคราม
0: นายกรัฐมนตรีบาเลนทราชาของเนปาลเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเทือกเขาฮิมาลัยบริเวณพรมแดนเขตราสุวาทางตัวเหนือของเนปาลกับเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไม่ใช่เหตุการณ์น้ำป่าทั่วไปแต่เป็นหนึ่งในเหตุภัยพิบัติครั้งใหญ่ของภูมิภาคแห่งนี้ซึ่งเกิดขึ้นจากการถล่มของหิมะและน้ำแข็งในเทือกเขาฮิมาลัยที่สะท้อนให้เห็นว่าความเสี่ยงในพื้นที่แถบนี้กำลังเพิ่มขึ้นควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศพร้อมกันนี้ยังเรียกร้องให้ประชาคมโลกหยิบยกประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขึ้นมาหารืออย่างจริงจังขณะที่ล่าสุดยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย939รายและสูญหายเกือบ 4,500 รายขณะที่รัฐบาลเนปาลประเมินว่างบประมาณในการฟื้นฟูความเสียหายจากเหตุภัยพิบัติครั้งนี้อาจสูงถึงหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐ
3: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของโฆษกคณะกรรมการยุโรปเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหภาพยุโรปหรือ EU จะระงับการนำเข้าปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสัตว์เพื่อการบริโภคทุกชนิดอาทิสัตว์ปีกเนื้อสัตว์ไข่และน้ำผึ้งจากบราซิลซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่3กันยายนนี้เป็นต้นไปเนื่องจากบราซิลไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบตามมาตรฐานของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะในการเลี้ยงปศุสัตว์โฆษกคณะกรรมการยุโรปกล่าวเพิ่มเติมว่าระยะเวลาของมาตรการดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับการที่บราซิลสามารถแสดงหลักฐานยืนยันการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ EU ได้เร็วเพียงใดซึ่งบราซิลถือเป็นพันธมิตรที่สำคัญของ EU และกำลังทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดสร้างสรรค์และเป็นไปในทางเชิงบวกเพื่อให้แน่ใจว่าบราซิลจะปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027รอบคัดเลือกกลุ่ม F นัดแรกที่สนามชลบุรีสเตเดียมทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีลงสนามพบกับทีมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์รุ่นอายุไม่เกิน20ปีผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทย U20 เอาชนะทีมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ U20 ไป1-0จากประตูของศิวกรพลสันในช่วงท้ายครึ่งแรก จักรพันธ์ปั่นปีหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่ายินดีที่ทุกคนทำผลงานออกมาได้ดีแม้ว่าจะมีบางจังหวะที่ขาดเกินๆด้วยสภาพอากาศที่มีฝนตกทำให้การควบคุมบอลไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ทุกคนในทีมก็ทำผลงานออกมาได้ดีในเกมแรกและมั่นใจว่ามาถูกทางกับวิธีการเล่นที่ฝึกซ้อมมาสิ่งที่ต้องปรับคือเรื่องของการส่งบอลและการสร้างโอกาสในพื้นที่สุดท้ายที่ยังมีข้อผิดพลาดอยู่บ้างสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปทีมชาติไทย U20 จะทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีรอบคัดเลือกกลุ่ม F นัดที่2พบกับเติร์กเมนิสถาน U20 ที่สนามชลบุรีสเตเดียมในวันที่3กันยายนนี้เวลา 19:30 น.ถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32ศึกบาสเกตบอลชายฟีบ้าเอเชียคัพ2029พรีควอลิฟายที่ประเทศมองโกเลียทีมชาติไทยลงสนามนัดสุดท้ายของรอบ1ชนะเจ้าภาพมองโกเลียไปด้วยสกอร์69-66คะแนนส่งผลให้ทีมชาติไทยจบรอบ1ด้วยอันดับ1ของกลุ่มแข่ง3เกมชนะ3เกมผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับฮ่องกงมาเลเซียและอินโดนีเซียในช่วงเดือนมกราคม2570ต่อไปการแข่งขันพาราฟันดาบเก็บคะแนนสะสมโลกรายการพัทยา2026พาราเฟนซิ่งเวิลด์คัพที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีในประเภทดาบฟอยล์บุคคลหญิงรอบรองชนะเลิศแววสายสุนีจนะนักกีฬาพาราฟันดาบทีมชาติไทยพ่ายให้กับโจจริงจริงนักพาราฟันดาบจากสาธารณรัฐประชาชนจีนไป9-15ยุติเส้นทางไว้ที่รอบรองชนะเลิศคว้าเหรียญทองแดงมาครองศึกเวิลด์บ็อกเซียแชมเปี้ยนชิพ2026ที่กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้ประเภทบ็อกเซียบุคคลชายคลาส BC2 เจมส์วรวุฒิแสงอัมพาเฉือนเอาชนะฟิลิกอาร์ดี้ยูด้าจากอินโดนีเซียไป3-2คว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จถือเป็นการคว้าแชมป์โลกได้เป็นสมัยที่3หลังจากเคยคว้าแชมป์ได้2ครั้งที่ปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อปี2014และที่ลิเวอร์พูลประเทศอังกฤษในปี2018ขณะที่ประเภทบ็อกเซียบุคคลหญิงคลาส BC3 ละดามณีกล้าหาญโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเอาชนะชเวเยจินจากเกาหลีใต้ไทยเบรก4-3คว้าเหรียญทองที่2มาให้ทีมบ็อกเซียไทยได้สำเร็จนายไพฑูรย์ชุติมากรกุลนายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยผู้แทนจาก11สมาคมกีฬาประกอบด้วยสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาคริกเก็ตแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาสควอชแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาวินเซิร์ฟแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาปีนหน้าผาแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยร่วมแถลงข่าวงาน Meet the Press ครั้งที่4มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ห้องประชุม222ราชมังคลากีฬาสถานนายไพฑูรย์ชุติมากรกุลนายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวว่า Meet the Press กีฬาเอเชียนเกม2026ครั้งที่4ตั้งเป้ารวม5เหรียญทองจากตะกร้อ4เหรียญทองครบทุกอีเวนท์ที่ส่งแข่งขันและเรือใบหวังคว้า1เหรียญทองจากรุ่นเยาวชนและคาดว่าจะมีเหรียญติดมือกลับบ้านอีก 3-4 อีเวนท์กีฬาเอ็กซ์ตรีมคาดว่าจะคว้ากลับมาได้2เหรียญทองแดงเช่นเดียวกับคริกเก็ตสาวและโปโลน้ำหญิงที่หวังเหรียญทองแดงเช่นกันสำหรับกระดานโต้คลื่นวินเซิร์ฟและปีนหน้าผาหวังติด1ใน3อันดับส่วนสควอชและยิมนาสติกขอส่งนักกีฬาเลือดใหม่ไปทำผลงานให้ดีที่สุดเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่อยอดสู่ซีเกมในปีหน้าส่งผลให้งาน Meet the Press กีฬาเอเชียนเกม2026รวม4ครั้ง33ชนิดกีฬาประกาศตั้งเป้าคว้าแล้ว10เหรียญทองด้านนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าทีมวอลเลย์บอลทีมชาติไทยมีความพร้อมตลอดเวลาแต่ต้องลงแข่งขันหลายรายการทำให้นักกีฬาทำงานหนักโดยทีมชายจะเดินทางไปแข่งขันชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศญี่ปุ่นก่อนจะอยู่ยาวไปลุยศึกเอเชียนเกมต่อไปส่วนทีมหญิงที่ทุ่มเทสุดกำลังไปกับการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียเพื่อคว้าตั๋วไปลุยโอลิมปิกเกม2028มาได้แล้วทุกคนก็จะกลับมาเตรียมความพร้อมสำหรับเอเชียนเกมโดยจะไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่วันที่3กันยายนนี้ซึ่งทีมหญิงทั้งในร่มและชายหาดถือเป็นความหวังเหรียญรางวัลของสมาคม
13: จากความสำเร็จนะครับที่ชิงแชมป์เอเชียแล้วก็ไปโอลิมปิกเนี่ย ความกดดันที่มันมีมาตลอดอย่างน้อยๆก็10กว่าปีนะตั้งแต่การแข่งขันที่ญี่ปุ่นเป็นต้นมาเนี่ยนะครับ10กว่าปีที่เราเจ็บช้ำน้ำใจมานะครับเราสามารถถอดสลักตรงนั้นไปได้เนี่ยและเราก็สามารถคว้าแชมป์ไปได้สร้างฝันให้เป็นจริงได้แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าก็คงจะเป็นพลังสำคัญที่ให้นักกีฬาทุกคนได้มีกำลังใจสำหรับการที่จะก้าวไปสู่การทำหน้าที่ในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้ครับ
12: ขณะที่นายภัสกรรังสีวัฒนศักดิ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.นายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยให้การต้อนรับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเดินทางกลับถึงประเทศไทยหลังคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026โดยเป็นแชมป์สมัยที่4พร้อมคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวว่ารัฐบาลเห็นความสำคัญของความสำเร็จในครั้งนี้ที่ไม่เพียงคว้าแชมป์เอเชียแต่ยังสามารถคว้าตั๋วโอลิมปิกเกมมาได้สำเร็จจึงอาจจะมีเงินอัดฉีดเป็นพิเศษเพิ่มเติมจากเงินรางวัลปกติเพื่อขอบคุณนักกีฬาและทีมงานทุกคนพร้อมเตรียมวางแผนกับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อเตรียมความพร้อมเก็บตัวทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยให้มีความฟิตเต็มร้อยในช่วงแข่งขันโอลิมปิกเกม2028
14: กรณีนี้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะกรณีที่เราเป็นแชมป์เอเชียอย่างเดียวจะเป็นประวัติศาสตร์ที่เราสามารถจะผ่านเข้าไปสู่โอลิมปิกเกมได้เป็นครั้งแรกของทีมวอลเลย์บอลนะครับความสำเร็จนี้เนี่ยรัฐบาลมองเห็นสั่งการมาที่การกีฬาแล้วขอบคุณนะครับว่าเดี๋ยวจะมีอัดฉีดเป็นพิเศษเพิ่มเติมจากเงินรางวัลปกติอย่างแน่นอนนะครับก็รอขั้นตอนนะครับก็อยากที่จะให้กำลังใจ
12: ด้านโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตาเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าความสำเร็จนี้เกิดจากแรงใจจากแฟนกีฬาชาวไทยทุกคนซึ่งตอนนี้ก็คว้าตั๋วโอลิมปิกเกมสำเร็จแล้วเหลือเวลาอีก2ปีในการเตรียมทีมไปโอลิมปิกซึ่งสมาคมก็จะทำงานอย่างใกล้ชิดกับการกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อสร้างทีมให้ดีที่สุดก็ต้องขอแรงใจจากชาวไทยอีกครั้งเพราะอาจต้องสร้างนักตบรุ่นใหม่ขึ้นเสริมทัพอีกมากทั้งนี้ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเตรียมเข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในวันที่3กันยายนนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลก่อนออกเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อเตรียมสู้ศึกกีฬาเอเชียนเกม2026ต่อไปพาณิชย์คาดนาครายงาน
15: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
16: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
17: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
16: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชีรู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
18: วันนี้เสนอคำว่าอัศวินม้าขาวคำว่าอัศวินเขียนออ่างไม่หันอากาศสศาลาวอแหวนสระอินอหนูมาจากคำว่าอัศวะซึ่งแปลว่าม้าอัศวินแปลว่าผู้มีม้าหรือผู้ขี่ม้าหมายถึงผู้ที่เป็นนักรบขี่ม้ามีหน้าที่ปกป้องพระราชาอัศวินยังมีนางในดวงใจซึ่งอัศวินจะยกย่องเทิดทูนและปกป้องด้วยชีวิตในภาษาไทยมีคำว่าอัศวินม้าขาวหมายถึงผู้ที่มาช่วยแก้ไขสถานการณ์คับขันคำนี้มาจากนิยายที่ในตอนจบมักมีพระเอกขี่ม้าขาวมาช่วยนางเอกหรือผู้ที่กำลังได้รับอันตรายไว้ได้คำว่าพระเอกขี่ม้าขาวและอัศวินม้าขาวใช้แทนกันได
16: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
19: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
20: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
19: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
20: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
1: เรารักประเทศไทย
3: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งพายุดีเปรสชันได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนด้านตะวันออกของเกาะไหหลำและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันในช่วงวันที่ 3-4 กันยายน 2569ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำปางลำพูนอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยบึงกาฬสกลนครชัยภูมิมุกดาหารยะโสธรนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครพนมอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 27-32 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและสระแก้วอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:28 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.29 เซนติเมตรและเวลา 9:45 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.15 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 15:19 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 27 เซนติเมตรและเวลา 4:31 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 36 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:35 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:29 น.
0: ต่อไปเป็นข่าวบริการกระทรวงวัฒนธรรมจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Colors of Thai ไทยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากโดยเปิดพื้นที่ให้ศิลปินผู้ประกอบการชุมชนและเครือข่ายวัฒนธรรมทั่วประเทศได้นำเสนอผลงานและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมสร้างโอกาสสร้างรายได้และต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ผู้เข้าร่วมงานจะได้ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าสัมผัสนิทรรศการวัฒนธรรมผ่านเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์เรียนรู้ทุนทางวัฒนธรรมจากทั่วประเทศชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยร่วมสนุกกับกิจกรรมชิมและชอบผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมอาหารและอาหารท้องถิ่นกว่า150ร้านค้าผู้สนใจเที่ยวชมงานระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนนี้ที่ Exhibition Hall 7-8ศูนย์แสดงสินค้า Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนขอเชิญชมนิทรรศการ Amber Frozen Times หยดเวลาที่หยุดนิ่งกว่า99ล้านปีนำเสนอเรื่องราวของอัมพันธ์เมียนมาผ่านการจัดแสดงอัมพันธ์ที่หลากหลายทั้งก้อนดิบอัมพันธ์สร้อยคอจี้กำไลและแหวนผู้เข้าชมจะได้สัมผัสอัมพันธ์ของจริงเรียนรู้แหล่งกำเนิดกระบวนการเกิดและคุณลักษณะโดดเด่นของอัมพันธ์เมียนมาพร้อมทั้งเกร็ดความรู้เกี่ยวกับอัญมณีธรรมชาติที่มีมานานกว่า99ล้านปีจะแสดงระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง30กันยายน2569ผู้สนใจเข้าชมได้วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.ในพิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับชั้น2อาคาร ITF Tower สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02634-4999ต่อ201กรมควบคุมโรครับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการจำนวน2อัตรานักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการจำนวน2อัตรานักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการจำนวน1อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน4อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน5อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน2อัตราและตำแหน่งโภชนากรปฏิบัติงานจำนวน1อัตราผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ภายในวันสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ ddc.thaijobjob.com หัวข้อข้าราชการเลือกปี2569เลือกรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆสังกัดกรมควบคุมโรคเลือกหัวข้อสมัครสอบตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่4กันยายน2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาประเภทวิชาการตำแหน่งอาจารย์ประจำหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นจำนวน2อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชจำนวน1อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์จำนวน2อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชนจำนวน1อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และการพยาบาลผู้สูงอายุจำนวน3อัตราเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่ recruit.snru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่9กันยายน2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานบริหารบุคคลและนิติการหมายเลขโทรศัพท์042970112ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
18: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่อง ชุดไทยจิตรดานิยามแห่งความเรียบหรูและสง่างามที่เป็นทางการท่านผู้ฟังคะในบรรดาชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบชุดไทยจิตรดานั้นคือนิยามแห่งความเรียบหรูและสง่างามที่เป็นทางการมากที่สุดทั้งยังได้รับการยอมรับว่าเป็นชุดที่แสดงออกถึงความสุภาพเรียบร้อยและทรงคุณค่ามากที่สุดชุดหนึ่งด้วยการออกแบบที่เน้นความมิดชิดแต่ยังคงไว้ซึ่งสวดทรงที่งดงามทำให้ชุดนี้เป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งสำหรับงานพิธีการที่ต้องการความภูมิฐานชุดไทยจิตรดานั้นถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในงานพิธีกลางวันโดยมีเอกลักษณ์ที่สังเกตได้คือเป็นเสื้อแขนกระบอกยาวจรดข้อมือจุดเด่นอยู่ที่คอตั้งคือคอกลมที่มีขอบตั้งขึ้นมาเล็กน้อยผ่าอกด้านหน้าและติดกระดุม5เม็ดตัวเสื้อแยกชิ้นกับผ้านุ่งโดยผ้านุ่งจะใช้ผ้าไหมสีพื้นที่มีความงดงามหรือผ้าไหมทอลายสอดดิ้นพองามตัดเป็นผ้าสิ้นป้ายหน้ายาวจรดข้อเท้าไม่มีการจับจีบหน้านางหรือชายพกและมักนิยมใช้ผ้าไหมเกลี้ยงที่มีความอยู่ตัวเพื่อให้ชุดดูเป็นทรงสวยงามค่ะสำหรับโอกาสที่สวมใส่คืองานที่เป็นทางการในเวลากลางวันหรือพิธีการที่ต้องการความเคารพสถานที่สูงเช่นการรับประมุขจากต่างประเทศหรือแขกบ้านแขกเมืองอย่างเป็นทางการงานพิธีการระดับชาติหรือการเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสต่างๆงานทำบุญในพระราชวังหรือพิธีมงคลสมรสช่วงกลางวันที่เน้นความเรียบหรูนอกจากนี้ชุดไทยจิตรดาสีดำก็มักนิยมใช้เป็นชุดไว้ทุกข์ที่สุภาพที่สุดสำหรับสตรีไทยในการเข้าร่วมพิธีสำคัญอีกด้วยค่ะท่านผู้ฟังคะชุดไทยจิตรดาไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องแต่งกายแต่คือสัญลักษณ์ของความประณีตการรู้จักกาลเทศะของสตรีไทยความเรียบง่ายของดีไซน์ที่เข้าได้กับทุกยุคสมัยทำให้ชุดไทยจิตรดายังคงเป็นอมตะในใจของผู้สวมใส่ทุกคนจบบทความประจำวันเรื่องชุดไทยจิตรดานิยามแห่งความเรียบหรูและสง่างามที่เป็นทางการเรียบเรียงโดยอัฐพรปานกลัดจันทิมาเจษดาจิตพัฒนานำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
5: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
21: หลังนั้นหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
5: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
21: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็โดยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
1: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
2: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรั

วัสดีค่ะท่านฟังคะท่านฟังที่อยู่ทางบ้านนะคะวันนี้พบกับรายการปภ.พบประชาชนเพื่อประชาชนค่ะทางคลื่นวิทยุ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์จังหวัดภูเก็ตออกอากาศครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามันนะคะได้แก่จังหวัดระนองภูเก็ตพังงากระบี่ตรังและจังหวัดใกล้เคียงค่ะพร้อมทั้งถ่ายทอดสดทางโซเชียลมีเดียแฟนเพจ Facebook สวทภูเก็ตเรดิโอรับฟังรับชมได้ทั่วประเทศนะคะทุกวันอังคารระหว่างเวลา 13:00 นถึง 14:00 นค่ะภายใต้การดำเนินการของผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาภัยเขต18ภูเก็ตโดยมอบหมายให้ส่วนป้องกันและปฏิบัติการนะคะจัดทำรายการวิทยุนี้ขึ้นเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งรายการวิทยุนี้นะคะได้รับการอนุเคราะห์เวลาจากผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตค่ะโดยมีติ๊กนะคะวริทยาบุญรัตน์เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้ก็จัดรายการคนเดียวอีกแล้วนะคะเพราะว่าพี่จตุพงษ์แก้วใสติดภารกิจในการประชุมนะคะดังนั้นเราก็ยังมีข้อมูลสาระดีๆจากกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยมานำเรียนท่านผู้ฟังทุกสัปดาห์ทุกวันอังคารระหว่างเวลา 13:00 นถึง 14:00 น1ชั่วโมงที่อยู่กันนะคะฟังทั้งเพลงเพราะๆแล้วก็สาระน่ารู้ดีๆจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะเช่นเคยนะคะสัปดาห์นี้ก็เราก็จะเริ่มต้นจากการพยากรณ์อากาศนะคะ7วันล่วงหน้านะคะที่เราออกมาจากกรมอุตุนิยมวิทยารวมถึงปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กของ5จังหวัดฝั่งอันดามันนะคะแล้วก็สถิติอุบัติเหตุทางถนนรวมถึงข้อมูลสาระดีๆจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเกี่ยวกับข้อควรรู้และวิธีการปฏิบัติตัวนะคะท่านฟังคะอย่าลืมนะคะกรณีที่ท่านฟังพบเจอสาธารณภัยนะคะไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมนะคะดินสไลด์นะคะหรือจะเป็นอุบัติเหตุทางถนนหรือจะเป็นเรื่องของไฟไหม้นะคะอุบัติเหตุอุทกภัยวาตภัยทุกอย่างเลยนะคะได้เกี่ยวกับสาธารณภัยท่านฟังสามารถโทรหาเราได้นะคะกับหมายเลขโทรศัพท์พจน์ไลน์สายด่วนนะคะ1784กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะสามารถโทรปรึกษาได้นะคะในการนี้ต้องขอรับความช่วยเหลือแล้วก็ในกรณีที่ท่านฟังอยากได้รับความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนะคะประสานโดยตรงได้เลยนะคะกับท้องถิ่นท้องที่ในพื้นที่ของท่านนะคะท้องที่ก็คือกำนันผู้ใหญ่บ้านของท่านหรือท้องถิ่นนะคะเทศบาลอบต.ที่อยู่ใกล้บ้านท่านนะคะประสานได้เลยนะคะรวมถึงเรามีสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนะคะอยู่ที่สารกลางจังหวัดอยู่ทุกจังหวัดอยู่แล้วด้วยนะคะท่านฟังสามารถประสานขอรับความช่วยเหลือได้นะคะหรือนึกถึงใครไม่ได้นะคะนึกถึงเราเลยนะคะกับหมายเลขโทรศัพท์1784นะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโทรฟรี24ชั่วโมงค่ะก่อนที่เราจะมาฟังสาระน่ารู้ดีๆจากทางรายการในวันนี้นะคะเดี๋ยวเรากลับไปฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการสัก2เพลงค่ะ

ค่ะเมื่อกี้ฟังเพลงพ่อๆสบายๆนะคะจากรายการพ่อๆพบประชาชนเพื่อประชาชนไปแล้วนะคะเราก็มาฟังสาระน่ารู้จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะเริ่มจากพยากรณ์อากาศนะคะ7วันล่วงหน้านะคะเราเอามาจากกรมอุตุนิยมวิทยาก็คือตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นี่เลยนะคะเผื่อท่านฟังเองได้วางแผนการเดินทางนะคะเราก็ล่วงหน้ากันเลย7วันนะคะภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะฝั่งอันดามันจะมีฝนฟ้าคะนอง40-60%ของพื้นที่นะคะแล้วก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งตลอดช่วงนะคะในช่วงของวันที่3/1/2ก็คือจันทร์อังคารพุธนี้นะคะตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมานะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง

2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปนะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะส่วนในช่วงวันที่3 4 5 6ปลายสัปดาห์นี้นะคะตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะคะบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะอุณหภูมิต่ำสุด23-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-34องศาเซลเซียสนะคะตอนนี้นะคะชาวเรือเองนะคะควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กนะคะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะคะควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่2กันยาก็คือพรุ่งนี้นะคะค่ะท่านผู้ฟังจะเห็นว่าพยากรณ์อากาศ7วันล่วงหน้านะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยาจะเห็นว่ามีฝนฟ้าคะนองเป็นบางพื้นที่นะคะแต่ว่าคลื่นสูงมากเลยนะคะบางจุดเนี่ยมากกว่า3เมตรนะคะก็ต้องระมัดระวังนะคะการที่ท่านผู้ฟังเองมีการเดินเรือมีการท่องเที่ยวทางน้ำทางทะเลในช่วงนี้นะคะหรือออกเรือไปทำ อาชีพนะคะการออกเรือหาปลาอะไรเงี้ยนะคะท่านผู้ฟังต้องระวังนะคะเพราะว่าคลื่นสูงมากนะคะฉะนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังด้วยนะคะช่วงนี้อาจจะต้องงดออกไปก่อนนะคะสำหรับเรือเล็กนะคะแล้วก็ท่านผู้ฟังที่มีแผนการเดินทางท่องเที่ยวทางทะเลก็อาจจะต้องงดก่อนนะคะเพราะว่าถ้าคลื่นลมแรงอาจจะเกิดอันตรายได้นะคะรวมทั้งการเล่นน้ำในพื้นที่ที่ห้ามด้วยนะคะอย่างตามชายหาดนะคะเขาก็จะปักธงแดงไว้นะคะว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงนะคะที่จะเล่นน้ำนะคะคลื่นแรงก็อย่าไปฝ่าเล่นนะคะเพราะว่ามันอันตรายนะคะเราก็จะเห็นอยู่แล้วว่ามันมีเหตุของการจมน้ำบ่อยนะคะในกรณีที่ฝ่าธงแดงทั้งที่จริงๆเราก็มีไลฟ์การ์ดคอยดูแลอยู่ตามชายหาดอยู่แล้วนะคะของจังหวัดภูเก็ตนี่เขาจะมีไลฟ์การ์ดอยู่ตามชายหาดอยู่แล้วนะคะแต่บางทีเนี่ยคลื่นลมแรงก็เอาไม่ทันนะคะนั้นท่านผู้ฟังเองที่ไปเล่นน้ำหรือท่องเที่ยวทางทะเลก็ให้เรามาระวังแต่ส่วนใหญ่แล้วตอนนี้ที่เราเห็นข่าวก็จะเป็นนักท่องเที่ยวนะคะก็คือชาวต่างชาตินะคะบางทีอาจจะคิดว่าตัวเองขับรถตัวเองสามารถที่จะว่ายน้ำได้เก่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะไปเล่นน้ำฝ่าธงแดงลงไปเล่นนะคะทีนี้ก็สูญเสียชีวิตกันเลยนะคะค่ะท่านผู้ฟังคะทีนี้เราเองก็อยากจะบอกเตือนท่านผู้ฟังทุกสัปดาห์อยู่แล้วนะคะเรื่องของอุบัติเหตุทั้งหลายนะคะไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตามแต่นะคะเดี๋ยวเมื่อเราคุยกันเรื่องของอุณหภูมิแล้วนะคะเราก็จะมาดูว่าปริมาณน้ำนะคะในอ่างเก็บน้ำนะคะขนาดเล็กของ5จังหวัดฝั่งอันดามันนะคะวันนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะโดยเราเอาสถิติปริมาณน้ำมาจากกรมชลประทานนะคะเป็นสถิติของวันนี้นะคะเริ่มจากจังหวัดกระบี่ก่อนนะคะอ่างเก็บน้ำห้วยลึกนะคะปริมาณน้ำวันนี้อยู่ที่ 97.14% นะคะอ่างเก็บน้ำคลองหยานะคะปริมาณน้ำวันนี้นะคะ 90.84% ค่ะอ่างเก็บน้ำคลองแห้งนะคะปริมาณน้ำอยู่ที่ 51.54% อ่างเก็บน้ำบางกำปัดนะคะ 72.54% อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเขียว 55.71% ค่ะท่านฟังจะเห็นว่าจังหวัดกระบี่นะคะมีปริมาณน้ำอยู่ในระดับของกลางๆจนเกือบครึ่งนะคะบางอ่างก็เกือบจะเต็มด้วยนะคะแต่ว่าไม่ได้มีผลกระทบในเรื่องของอุทกภัยแต่อย่างใดนะคะต่อไปจังหวัดตรังนะคะอ่างเก็บน้ำผู้เตยค่ะวันนี้ปริมาณน้ำอยู่ที่ 75.49% ค่ะอ่างเก็บน้ำคงสายขาวนะคะ 54.22% อ่างเก็บน้ำท่าเงี้ยวนะคะ 50.18% ค่ะ
ต่อไปจังหวัดระนองค่ะคลองหาดส้มแป้นนะคะ 100.67% วันนี้คลองหาดส้มแป้นนี่อ่างเก็บน้ำเต็มเลยนะคะแต่ว่าล้นมานิดเดียวค่ะไม่ได้รับผลกระทบในเรื่องของอุทกภัยนะคะต่อไปจังหวัดภูเก็ตนะคะอ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำนะคะ 41.59% ค่ะอ่างเก็บน้ำบางวาดนะคะ 56.86% อ่างเก็บน้ำคลองกระทะนะคะ 59.46%จังหวัดภูเก็ตก็ตอนนี้ก็มีปริมาณน้ำอยู่ประมาณครึ่งๆอ่างนะคะนั้นท่านผู้ฟังคะข้อมูลของเราเนี่ยเอามานำเรียนท่านฟังทุกสัปดาห์แค่วันอังคารวันเดียวนะคะจริงๆแล้วท่านผู้ฟังสามารถที่จะดูข้อมูลไม่ว่าจะเรื่องพยากรณ์อากาศเรื่องของปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำนะคะแล้วข้อมูลด้านสาธารณภัยอื่นๆได้นะคะในแอปพลิเคชันของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่านผู้ฟังสามารถโหลดแอปพลิเคชันของเราได้นะคะชื่อว่าไทยDisaster Alert นะคะ THAIDISATER นะคะแล้วก็ ALERT นะคะจะเป็นภาษาอังกฤษหน่อยนะคะพิมพ์ไปเลยนะคะว่าไทย Disaster Alert เป็นแอปพลิเคชันของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในแอปพลิเคชันนั้นเราสามารถเลือกจังหวัดได้ทั้งหมด3จังหวัดนะคะโดยใน3จังหวัดเนี่ยท่านผู้ฟังสามารถเลือกจังหวัดไหนก็ได้หรือจะดูจังหวัดไหนได้สามารถเปลี่ยนได้ตลอดทั้ง77จังหวัดในประเทศไทยนี้แล้วก็ท่านผู้ฟังเองก็เข้าไปดูได้เลยนะคะว่าสถานการณ์ในแต่ละจังหวัดเป็นอย่างไรบ้างนะคะบางทีตอนนี้เราได้รับข่าวสารว่าในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนภาคกลางนะคะภาคกลางตอนบนนะคะก็จะมีเรื่องของน้ำท่วมนะคะก็สามารถไปดูได้นะคะว่าแต่ละจังหวัดมีประกาศแจ้งเตือนภัยหรือเปล่านะคะเผื่อการเดินทางหรือท่านฟังที่มีเพื่อนมีญาติอยู่ทางโน้นนะคะสามารถจะรับรู้ข่าวสารได้นะคะเพราะว่าในแอปพลิเคชันของกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยเราเนี่ยก็จะมีเรื่องของประกาศแจ้งเตือนภัยของจังหวัดนั้นๆด้วยนะคะดังนั้นท่านผู้ฟังก็ลงโหลดแอปพลิเคชันนี้ไว้ในโทรศัพท์ของท่านได้เลยนะคะใช้ได้ทั้ง iOS และ Android นะคะแล้วก็ฟรีด้วยนะคะท่านผู้ฟังลองดูนะคะเผื่อจะเป็นข้อมูลเราเองก็เอาสาระดีๆมานำเรียนท่านผู้ฟังทุกสัปดาห์แค่อาทิตย์ละวันแต่ข้อมูลสาระที่เรานำเรียนท่านผู้ฟังเนี่ยสามารถดูได้จากแอปพลิเคชันของเราได้เลยนะคะในทุกๆวันเลยนะคะค่ะเราก็ก่อนที่เราจะมาฟังต่อเรื่องของสาระดีๆต่อไปเราก็จะมาคุยกันเรื่องของสติปัฏฐานทางถนนนะคะเดี๋ยวกลับไปฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการอีกสัก2เพลงค่ะ

เองก็อุบัติเหตุเกิดทุกวันเลยนะคะแล้วก็ไม่มีจำนวนที่คือพูดง่ายๆว่ามันไม่ลดลงเลยนะคะก็คือมันก็มีปริมาณที่บางวันก็เยอะบางวันก็แต่จริงๆแล้วมีทุกวันก็เยอะทุกวันแล้วนะคะเราก็อยากจะสร้างการตระหนักรู้นะคะก็พยายามพูดกับท่านผู้ฟังทุกครั้งนะคะที่จัดรายการนะคะว่าอุบัติเหตุทางถนนลดได้นะคะถ้าเราเคารพกฎจราจรแล้วก็มีสติในการขับรถนะคะเรามาฟังอุบัติเหตุทางถนนสถิติของวันนี้เลยนะคะก็คือเป็นสถิติของเมื่อวานนะคะเรามานำเรียนวันนี้ก็คือเมื่อวานวันจันทร์นะคะเริ่มจากจังหวัดกระบี่ก่อนนะคะอุบัติเหตุมีผู้บาดเจ็บทั้งสิ้น13รายนะคะไม่มีผู้เสียชีวิตนะคะจังหวัดตรังนะคะเมื่อวานอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมีผู้บาดเจ็บ23รายไม่มีผู้เสียชีวิตนะคะจังหวัดพังงานะคะเมื่อวานมีผู้บาดเจ็บ9รายนะคะเสียชีวิต2รายนะคะจังหวัดภูเก็ตนะคะก็ท็อปไฟอยู่แล้วนะคะจังหวัดภูเก็ตเมื่อวานมีผู้บาดเจ็บ55รายไม่มีผู้เสียชีวิตนะคะจังหวัดระนองเมื่อวานไม่มีอุบัติเหตุเลยนะคะไม่มีทั้งผู้บาดเจ็บแล้วก็ไม่มีผู้เสียชีวิตรวมเมื่อวานวันเดียวนะคะมีผู้บาดเจ็บรวมทั้งสิ้นของ5จังหวัดอันดามันนะคะ100รายนะคะ100คนนะคะเสียชีวิต4รายนะคะเมื่อวานวันเดียวนี้เสียชีวิต4รายเลยนะคะค่ะท่านฟังก็จะเห็นว่าสถิติอุบัติเหตุเนี่ยมันมีทุกวันอยู่แล้วหลังจากเมื่อวานวันเดียววันจันทร์เนี่ยยังมีผู้บาดเจ็บตั้ง100คนนะคะแล้วก็มีผู้เสียชีวิต4รายด้วยนะคะฉะนั้นเนี่ยเราก็พยายามแจ้งท่านผู้ฟังตลอดนะคะว่าอุบัติเหตุเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ตลอดนะคะใจเย็นๆนะคะในการขับรถนะคะว่าทุกคนก็รีบเหมือนกันนะคะฉะนั้นเนี่ยกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยนะคะก็จะแนะ5จุดเสี่ยงบนท้องถนนนะคะแล้วก็ขับผ่านทุกวันยิ่งต้องระวังความปลอดภัยนะคะเป็น5จุดเสี่ยงบนท้องถนนที่มักเกิดอุบัติเหตุซ้ำในจุดเดิมนะคะเริ่มจากนะคะ1นะคะทางโค้งที่มองไม่เห็นรถอีกฝั่งค่ะให้ท่านควรลดความเร็วนะคะก่อนเข้าโค้งไม่แซงแล้วก็ไม่หยุดรถกระทันหันนะคะ2นะคะทางแยกและจุดกลับรถค่ะควรชะลอความเร็วนะคะมองซ้ายขวาและเว้นระยะห่างจากรถคันหน้านะคะเพื่อให้หยุดรถได้ทันหากมีรถตัดหน้าค่ะ3นะคะหน้าโรงเรียนตลาดและเขตชุมชนเพิ่มความระมัดระวังนะคะลดความเร็วในการขับขี่และไม่แซงบริเวณทางข้ามค่ะ4นะคะจุดตัดทางรถไฟค่ะหยุดรถตามสัญญาณไฟห้ามจอดข้อมรางหรือจอดในพื้นที่ที่ตีเส้นห้ามหยุดโดยเด็ดขาดนะคะแล้วก็5นะคะถนนที่มองเห็นเส้นทางไม่ชัดเจนเช่นเขตก่อสร้างถนนที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอมีฝนตกน้ำท่วมขังนะคะควรลดความเร็วเพิ่มระยะห่างและก็ไม่ขับตามในระยะประชิดนะคะอันนี้เป็น5จุดเสี่ยงนะคะบนท้องถนนที่เกิดอุบัติเหตุซ้ำซากนะคะในจุดเดิมนี้เลยนะคะที่ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยสรุปมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังนะคะเราก็นำเรียนท่านผู้ฟังกันทุกสัปดาห์อยู่แล้วนะคะรถจักรยานยนต์ควรสวมหมวกนิรภัยหรือหมวกกันน็อกนะคะแล้วก็รถยนต์เองก็คาดเข็มขัดนิรภัยด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะเราก็มีสาระน่ารู้ดีๆเรื่องของประเด็นรายการกันต่อค่ะ

ค่ะกลับมาพบกับรายการปพ.เพราะประชาชนเพื่อประชาชนนะคะฟังเพลงเพราะๆสบายๆอย่าเพิ่งหลับก่อนนะคะท่านฟังอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนนะคะเรายังมีข้อมูลสาระดีๆจากกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยมานำเรียนท่านผู้ฟังนะคะเมื่อกี้เราก็พูดเรื่องของอุบัติเหตุทางถนนแล้วนะคะแล้วก็ยังมี5จุดเสี่ยงด้วยนะคะที่ว่าเกิดอุบัติเหตุซ้ำซากนะคะมานำเรียนท่านฟังเพื่อจะได้ระวังตัวนะคะก็คือว่าขับรถผ่านทุกวันแต่เราไม่เคยรู้ว่ามันคือจุดที่เกิดอุบัติเหตุได้บ่อยด้วยนะคะค่ะแล้วก็จะมาต่อด้วยเรื่องของข้อมูลสาระดีๆเรื่องของ how to เตรียมรับมือคลื่นพายุซัดฝั่งเมื่อกี้ก็อย่างที่บอกไปตอนต้นรายการนะคะว่าช่วงนี้คลื่นลมแรงนะคะบางพื้นที่อาจจะคลื่นสูงมากกว่า3เมตรด้วยนะคะตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะในช่วงของสัปดาห์นี้นะคะเรามาดูการวางแผนเตรียมรับมือนะคะการวางแผนเตรียมรับมือกรณีคลื่นพายุซัดฝั่งนะคะท่านผู้ฟังคะให้1 นะคะจัดเตรียมสิ่งของและก็เครื่องใช้ที่จำเป็นนะคะมีเครื่องอุปโภคบริโภคนะคะน้ำดื่มสะอาดยารักษาโรคนกหวีดวิทยุไฟฉายถ่านไฟฉายแบตเตอรี่สำรองโทรศัพท์มือถือเบอร์โทรฉุกเฉินไว้ติดต่อขอความช่วยเหลือนะคะอันนี้เป็นการจัดเตรียมสิ่งของและเครื่องใช้ที่จำเป็นค่ะ2นะคะมันติดตามข้อมูลสถานการณ์ภัยอยู่เสมอรับฟังพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาการติดตามประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดโอ้ข้อนี้ง่ายมากนะคะท่านผู้ฟังแค่โหลดแอปพลิเคชันของกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยไว้ในโทรศัพท์ของท่านได้เลยนะคะไทยดีเซตเตอร์อเลิร์ตนะคะจะเป็นรูปสีส้มๆนะคะรูปมือสีส้มๆท่านผู้ฟังลองโหลดเข้าไปดูนะคะจะมีข้อมูลที่กล่าวมาทั้งหมดเลยนะคะให้ท่านผู้ฟังสามารถติดตามข้อมูลได้เลยนะคะแอปพลิเคชันเดียวมีทุกอย่างเลยนะคะค่ะ3นะคะออกจากพื้นที่ชายฝั่งทะเลเมื่อมีประกาศเตือนภัยอพยพไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยหรือหลบพายุลมแรงนะคะในอาคารที่มั่นคงแข็งแรงค่ะอันนี้เป็นการวางแผนเตรียมรับมือนะคะต่อไปสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะตรวจสอบสภาพอากาศแล้วก็ติดตามพยากรณ์อากาศทุกครั้งนะคะหากมีประกาศเตือนภัยควรเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทางพร้อมงดการประกอบกิจกรรมทางน้ำทุกประเภททั้งเล่นน้ำดำน้ำเจ็ตสกีและหากออกเรือไปกลางทะเลนะคะห้ามกลับเข้ามาบริเวณชายฝั่งทะเลจนกว่าจะมีประกาศยกเลิกการเตือนภัยค่ะต่อไปสำหรับชาวประมงนะคะห้ามทำการประมงหรือนำเรือออกจากฝั่งในช่วงที่มีประกาศเตือนภัยนะคะโดยเฉพาะเรือขนาดเล็กเนื่องจากทะเลมีคลื่นสูงและลมแรงนะคะอาจทำให้เรือล่มแล้วก็ให้นำเรือไปหลบในบริเวณที่อับลมหรือพื้นที่ปลอดภัยค่ะแล้วก็ต่อไปเป็นสำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยวทางทะเลนะคะติดตามตรวจสอบสภาพอากาศและก็พยากรณ์อากาศล่วงหน้าจะได้วางแผนกิจกรรมการท่องเที่ยวแล้วก็กำหนดมาตรการป้องกันอันตรายอย่างเหมาะสมนะคะเลื่อนหรืองดให้บริการการท่องเที่ยวและก็ประกอบกิจกรรมทางทะเลในช่วงที่มีการประกาศเตือนภัยค่ะเพื่อป้องกันอันตรายจากคลื่นลมในทะเลที่มีกำลังแรงแล้วก็คลื่นพายุซัดฝั่งนะคะกรณีเรืออยู่กลางทะเลนะคะในช่วงที่เกิดคลื่นพายุซัดฝั่งให้นำเรือไปหลบในบริเวณที่อับลมและก็รีบแจ้งขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับพิกัดหรือจุดที่เรือลอยนะคะลักษณะเรือจำนวนผู้โดยสารเพื่อประโยชน์ต่อการวางแผนเข้าช่วยเหลือค่ะอันนี้เป็นข้อมูลสาระดีๆ how to การเตรียมรับมือคลื่นพายุซัดฝั่งกรณีที่คลื่นลมแรงนะคะมีตั้งแต่การรับมือในการวางแผนเตรียมรับมือสำหรับนักท่องเที่ยวชาวประมงและผู้ประกอบการทางทะเลค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยใส่ใจและห่วงใยท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะดังนั้นท่านฟังอย่าลืมนะคะหากท่านพบเจอสารภัยนะคะไม่ว่าจะทะภัยเรื่องวัตภัยอุทกภัยภัยแล้งนะคะซุกภัยเลยนะคะท่านสามารถโทรหาเราได้นะคะกับหมายเลขโทรศัพท์1784นะคะเป็นฮอตไลน์สายด่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยโทรฟรี24ชั่วโมงค่ะ
แล้วก็เดี๋ยวเราก็ยังมีข้อมูลสาระดีๆจากกรมป้องกันและสาธารณภัยต่อนะคะเรื่องของการป้องกันอัคคีภัยง่ายๆใกล้ๆตัวคุณด้วยตัวคุณนะคะฉะนั้นเดี๋ยวเราฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการสัก2เพลงแล้วกลับมาพบกันค่ะ

0: ค่ะกลับมาพบกันช่วงสุดท้ายของรายการปภพบประชาชนเพื่อประชาชนนะคะเมื่อกี้ได้พูดค้างไว้เรื่องของอัคคีภัยนะคะเรามาสำรวจ4จุดเสี่ยงนะคะในบ้าน4จุดเสี่ยงในบ้านนะคะยิ่งร้อนยิ่งเสี่ยงไฟไหม้นะคะ1นะคะแผงวงจรไฟฟ้าและปลั๊กพ่วงค่ะอุณหภูมิที่สูงขึ้นจะทำให้สายไฟและก็อุปกรณ์ไฟฟ้าร้อนง่ายกว่าปกตินะคะวิธีป้องกันนะคะไม่ต่อปลั๊กพ่วงหลายชั้นนะคะถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้แล้วก็ตรวจสอบสายไฟที่ชำรุดค่ะจุดเสี่ยงจุดที่2นะคะคือเครื่องปรับอากาศค่ะแอร์ที่ทำงานหนักตลอดทั้งวันอาจทำให้มอเตอร์ร้อนเกินไปจนติดไฟได้นะคะวิธีป้องกันนะคะล้างแอร์ทุกๆ6เดือนเช็คระบบการทำงานของแอร์อย่างสม่ำเสมอแล้วก็พักการทำงานของแอร์เป็นระยะนะคะจุดที่3นะคะเตาแก๊สแล้วก็บริเวณห้องครัวค่ะอากาศร้อนทำให้แก๊สระเหยเร็วขึ้นนะคะแล้วเมื่อเจอกับน้ำมันอาจติดไฟได้ง่ายกว่าปกตินะคะวิธีป้องกันค่ะตรวจสอบท่อแก๊สและข้อต่อว่าไม่มีรอยรั่วนะคะไม่ทำอาหารแล้วทิ้งครัวไว้โดยไม่มีคนดูแลนะคะก็คืออย่าเปิดแก๊สทิ้งไว้นะคะ4นะคะจุดเสี่ยงจุดที่4นะคะมีความเสี่ยงแบตเตอรี่บวมคืออุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่นะคะจะมีความเสี่ยงแบตเตอรี่บวมหรือเกิดความร้อนสะสมจนไหม้ได้โดยเฉพาะอุปกรณ์ที่วางบนผ้าหรือที่นอนนะคะวิธีป้องกันค่ะไม่ชาร์จโทรศัพท์หรือแล็ปท็อปนะคะทิ้งไว้นะคะ2นะคะใช้อุปกรณ์ที่มีมาตรฐานแล้วก็3ถอดปลั๊กเมื่อชาร์จเต็มแล้วอันนี้เป็น4จุดเสี่ยงในบ้านนะคะว่าที่เกิดไฟไหม้มากที่สุดนะคะยิ่งร้อนยิ่งเสี่ยงไฟไหม้ค่ะเมื่อเรามีจุดเสี่ยงแล้วนะคะเราก็มาดูว่าเมื่อเกิดไฟไหม้ควรทำอย่างไรให้ปลอดภัยนะคะ1เริ่มเกิดไฟไหม้ก่อนนะคะให้ตั้งสติแล้วก็ประเมินสถานการณ์ทันที1ประเมินสถานการณ์ทันทีนะคะดูว่าไฟเล็กไหมควันเยอะไหมทางหนีไฟอยู่ตรงไหนบ้างนะคะไฟเล็กก็คือใช้ถังดับเพลิงควบคุมเพลิงได้นะคะไฟลามก็คือให้อพยพทันทีห้ามเสียเวลาเก็บของนะคะ2ระหว่างอพยพออกจากสถานที่เกิดเหตุนะคะใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆนะคะปิดจมูกและปากคานหรือก้มตัวต่ำตลอดเวลานะคะใช้หลังมือแตะที่บานประตูหรือลูกบิดถ้าร้อนอย่าเปิดนะคะแล้วก็ห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดให้ใช้บันไดหนีไฟนะคะหากติดอยู่ในห้องนะคะให้อุดช่องใต้ประตูด้วยผ้าเปิดหน้าต่างเพื่อหาอากาศหายใจแล้วก็โทรสายด่วน199ทันทีพร้อมบอกตำแหน่งที่อยู่ให้ชัดเจนนะคะ3นะคะเมื่อออกจากที่เกิดเหตุได้แล้วนะคะมันจะมี3ช่วงเลยนะคะของการคนจะทำอย่างไรให้ปลอดภัยที่สุดก็คือ1เริ่มเกิดไฟไหม้2ระวังอพยพออกจากสถานที่แล้วก็3นะคะเมื่อออกจากที่เกิดเหตุได้แล้วนะคะให้ไปยังจุดรวมพลห้ามกลับเข้าไปในอาคารโดยเด็ดขาดแจ้ง199ทันทีหากยังมีคนติดอยู่ข้างในนะคะอันนี้เป็น3วิธีหลักๆนะคะตั้งแต่เริ่มเกิดเพลิงไหม้ระหว่างอพยพแล้วก็เมื่อออกจากพื้นที่ได้แล้วนะคะต้องทำอย่างไรให้ปลอดภัยที่สุดนะคะเป็นข้อมูลสาระดีๆจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะรายการปภพบประชาชนเพื่อประชาชนนะคะก็จะนำข่าวสารเตือนภัยมาแจ้งเตือนท่านผู้ฟังทุกสัปดาห์ทุกวันอังคารเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์จังหวัดภูเก็ตนะคะแล้วก็ถ่ายทอดสดทางโซเชียลมีเดียแฟนเพจ Facebook สวทภูเก็ตเรดิโอโดยได้รับการอนุเคราะห์เวลาจากผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตค่ะอำนวยการโดยผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาภัยเขต18ภูเก็ตนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังนะคะแล้วก็เรากลับมาพบกันใหม่นะคะในวันเวลาเดียวกันนี้นะคะติ๊กแล้วก็ดีเจคนสวยเนี่ยต้องลาไปก่อนนะคะท่านฟังวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการปภ.พบประชาชนโดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18ภูเก็ตทุกวันอังคารเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์

0: ประชาสัมพันธ์
1: รู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการจัดตั้งระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้ภาครัฐจัดซื้อประกันภัยจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวคุ้มครองประชาชนทั่วประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
4: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
5: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
6: เรารักประเทศไทย
7: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
4: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
7: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการจัดตั้งระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้ภาครัฐจัดซื้อประกันภัยจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวคุ้มครองประชาชนทั่วประเทศเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้เร็วและเป็นระบบมากขึ้น
9: นางสาวรัชดาธนาเดเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการจัดตั้งระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติโดยภาครัฐจะจัดซื้อประกันภัยให้ประชาชนครอบคลุมที่อยู่อาศัยประมาณ30ล้านครัวเรือนใน3ประกันภัยได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวเบื้องต้นกรณีอุทกภัยจ่าย 10,000 บาทต่อหลังคาเรือนส่วนวาตภัยและแผ่นดินไหวจ่าย 5,000 บาทต่อหลังคาเรือนภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามความเสียหายจริงรวมไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนขณะที่กรณีเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ในความคุ้มครองจ่าย2ล้านบาทต่อรายทั้งนี้มอบหมายกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและคปภ.เร่งจัดทำระบบพร้อมทบทวนกฎหมายและมาตรการช่วยเหลือเดิมเพื่อป้องกันความซ้ำซ้อนซึ่งแนวทางดังกล่าวเป็นการปรับการบริหารจัดการภัยพิบัติจากเดิมที่รอเกิดเหตุแล้วเยียวยาเป็นการเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงล่วงหน้าเพื่อให้ประชาชนได้รับเงินชดเชยรวดเร็วและภาครัฐสามารถบริหารงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพวาสนาตระเกตรายงานจากจังหวัดสงขลา
2: คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบ6มาตรการเร่งด่วนตามที่ประชุมเชิงปฏิบัติการกับภาคเอกชนเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ5จังหวัดภาคใต้โดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าจากการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจร่วมกับภาคเอกชนรัฐบาลได้รวบรวมปัญหาและความต้องการของประชาชนใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่สงขลาสตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาสสรุปเป็นมาตรการเร่งด่วน6ด้านได้แก่ด้านสินเชื่อและสภาพคล่องสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำฟื้นฟูธุรกิจหลังน้ำท่วมโดยออมสินเตรียมสินเชื่อ5ปีดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.5 ต่อปี ด้านโครงสร้างพื้นฐานเร่งพัฒนาท่าเรือรองรับสินค้าขนาดใหญ่และปรับปรุงระบบระบายน้ำด้านการค้าและอำนวยความสะดวกเชื่อมโยงระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ด้านปรับผังเมืองมหาไทยเร่งปรับผังเมืองรองรับการลงทุนและพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนด้านการท่องเที่ยวส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ชุมชนและอาหารพื้นถิ่นและด้านการลงทุนขยายมาตรการส่งเสริมการลงทุนอีก3ปีพร้อมส่งเสริมการลงทุนสมัยใหม่นอกจากนี้ครม.ยังเห็นชอบยกเว้นค่าธรรมเนียมโรงงานใน4จังหวัดชายแดนใต้นราธิวาสปัตตานียะลาและจังหวัดสงขลา4อำเภอได้แก่จะนะเทพานาทวีและสะบ้าย้อยเป็นเวลา5ปีเริ่มตั้งแต่วันที่20มิถุนายน2569ครอบคลุมโรงงานจำพวกที่2และ3ทุกขนาดทั้งนี้ร่างกฎกระทรวงจะดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายก่อนมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการทางการอิหร่านเรียกร้องคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติกดดันให้สหรัฐยุติการโจมตีในดินแดนของอิหร่านสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการนายโกลัมโฮเซนดาซีรองผู้แทนถาวรของอิหร่านประจำสหประชาชาติหรือ UN เมื่อวานนี้ที่เรียกร้องให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติกดดันให้สหรัฐยุติการโจมตีในดินแดนของอิหร่านหลังกองทัพสหรัฐดำเนินปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายทางทหารบนเกาะลาระของอิหร่านเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตหลายรายพร้อมเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นการละเมิดอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของอิหร่านอย่างโจ่งแจ้งนายดาซียังกล่าวเพิ่มเติมว่าการที่กองทัพอิหร่านโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของสหรัฐในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และจอร์แดนเมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาถือเป็นการป้องกันตนเองจากการโจมตีของสหรัฐ1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
4: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
0: เพราะเราเข้าใจว่าขณะที่คุณต้องเข้ารักษาตัวอย่างเร่งด่วนหลังอุบัติเหตุจากรถคุณเจ็บตัวส่วนครอบครัวคุณต้องเจ็บช้ำเพราะโดนซ้ำเติมจากค่ารักษาพยาบาลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจึงมีระบบ e-claim เพื่อให้โรงพยาบาลเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทประกันโดยคุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนถึงคุณบาดเจ็บก็ไม่ต้องเจ็บปวดจากค่ารักษาพยาบาล
10: พรบ.ดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
11: เทศบาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570ด้วยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยืนสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779ต่อ108หรือ109หรือเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEGเทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึงไม่

กำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการอันดามันเช็คอินดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการอันดามันเช็คอินรายการที่จะพาคุณผู้ฟังไปพบกับข่าวสารกิจกรรมและเรื่องราวน่าสนใจที่จะมาส่งต่อพลังบวกและข้อมูลดีๆให้กับทุกท่านค่ะออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตกรมประชาสัมพันธ์ทางคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์พบกันเป็นประจำทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีเวลา 14:00 น.ถึง 15:00 น.โดยประมาณนะคะและในวันนี้อยู่กับดิฉันนางสาวเรวดีลีลาลุจิเจริญผู้ดำเนินรายการในช่วงบ่ายวันนี้ค่ะวันนี้ในช่วงแรกดิฉันจะพาคุณผู้ฟังไปเช็คอินกับ10อันดับเมืองหรือจังหวัดที่น่าใช้ชีวิตหลังเกษียณมากที่สุดในปีพุทธศักราช2569ค่ะสังคมไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างเต็มรูปแบบการวางแผนชีวิตหลังเกษียณจึงไม่ใช่เพียงเรื่องของเงินออมแต่รวมถึงการเลือกเมืองหรือจังหวัดที่เอื้อต่อคุณภาพชีวิตในระยะยาวเมืองที่ดีหลังเกษียณควรให้ผู้อยู่อาศัยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสุขภาพใจที่สงบใช้ชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรีและไม่รู้สึกโดดเดี่ยวค่ะและในช่วงบ่ายวันนี้นะคะดิฉันจะมาบอกเล่าถึง10เมืองหรือจังหวัดที่น่าใช้ชีวิตหลังเกษียณมากที่สุดในปี2569ค่ะโดยอ้างอิงจากปัจจัยด้านค่าครองชีพระบบสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยการเดินทางและโครงสร้างชุมชนผู้สูงอายุซึ่งเป็นปัจจัยเดียวกับที่สถาบันระดับนานาชาติและหน่วยงานด้านคุณภาพชีวิตใช้ประเมินเมืองสำหรับวัยเกษียณนั่นเองค่ะสำหรับเกณฑ์และปัจจัยในการจัดอันดับก็มีด้วยกันทั้งหมด6ข้อนะคะข้อที่1ค่าครองชีพและความมั่นคงทางการเงินหลังเกษียณรายได้มักอยู่ในรูปของเงินบำนาญหรือเงินออมเมืองที่เหมาะสมจึงต้องมีค่าครองชีพที่ไม่ผันผวนสูงค่าอาหารและที่อยู่อาศัยต้องไม่เกินกำลังและสามารถดำรงชีวิตได้โดยไม่ต้องกังวลด้านการเงินมากเกินไปค่ะข้อที่2นะคะระบบสาธารณสุขการเข้าถึงโรงพยาบาลแพทย์เฉพาะทางคลินิกและบริการฉุกเฉินเป็นหัวใจสำคัญของผู้สูงอายุเมืองที่ดีควรมีโรงพยาบาลรัฐและเอกชนคุณภาพพร้อมบุคลากรและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยข้อที่3นะคะสิ่งแวดล้อมและคุณภาพอากาศค่ะอากาศที่ดีพื้นที่สีเขียวและความเสี่ยงด้านมลพิษต่ำจะส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพระยะยาวเมืองที่มีปัญหาฝุ่นน้ำท่วมหรือเสียงดังเรื้อรังย่อมไม่เหมาะกับการอยู่อาศัยในวัยเกษียณเองค่ะข้อที่4นะคะความปลอดภัยและความสงบอัตราอาชญากรรมที่ต่ำชุมชนเข้มแข็งและโครงสร้างพื้นฐานที่ปลอดภัยต่อผู้สูงอายุเช่นทางเท้าถนนและแสงสว่างเป็นองค์ประกอบที่ทำให้การใช้ชีวิตในชีวิตประจำวันเป็นไปได้อย่างมั่นใจค่ะข้อที่5นะคะการเดินทางและการเข้าถึงบริการแม้จะไม่ทำงานแล้วแต่ผู้เกษียณก็ยังคงต้องเดินทางไปพบแพทย์จับจ่ายใช้สอยหรือทำกิจกรรมทางสังคมเมืองที่ดีควรมีระบบขนส่งหรือโครงสร้างเมืองที่ไม่ที่ทำให้การเดินทางไม่เป็นภาระนั่นเองค่ะและข้อสุดท้ายนะคะ

ในด้านของสังคมชุมชนและคุณภาพชีวิตทางใจค่ะการมีเพื่อนมีชุมชนมีพื้นที่ทำกิจกรรมเป็นปัจจัยที่ช่วยลดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุเมืองที่มีชุมชนผู้เกษียณหรือกิจกรรมสาธารณะย่อมจะได้เปรียบมากกว่าค่ะและตอนนี้นะคะเราไปพักฟังเพลงเพราะๆกันก่อนนะคะและช่วงถัดไปคุณผู้ฟังลองมาลุ้นพร้อมกับดิฉันนะคะว่าจังหวัดภูเก็ตจะติดอันดับเมืองหรือจังหวัดน่าใช้ชีวิตหลังเกษียณหรือไม่ค่ะ

ับเข้าสู่รายการอันดามันเช็คอินนะคะรายการที่จะพาคุณผู้ฟังไปพบกับข่าวสารกิจกรรมและเรื่องราวที่น่าสนใจที่จะมาส่งต่อพลังบวกและข้อมูลดีๆให้กับทุกท่านค่ะช่วงที่แล้วนะคะดิฉันเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังถึงเกณฑ์และปัจจัยในการจัดอันดับเมืองหรือจังหวัดที่น่าใช้ชีวิตหลังเกษียณมากที่สุดในปี2569ไปแล้วใช่ไหมนะคะแล้วคุณผู้ฟังยังจำกันได้ไหมคะก็จะมีทั้งหมด6ข้อด้วยกันนะคะข้อที่1ค่าครองชีพและความมั่นคงทางการเงินข้อที่2ระบบสาธารณสุขข้อที่3สิ่งแวดล้อมและคุณภาพอากาศข้อที่4ความปลอดภัยและความสงบข้อที่5การเดินทางและการเข้าถึงบริการและข้อสุดท้ายนะคะสังคมชุมชนและคุณภาพชีวิตทางใจค่ะซึ่งนิตยสารระดับโลกForbes นะคะได้นำมาเป็นเกณฑ์และปัจจัยในการจัดอันดับเมืองหรือจังหวัดที่น่าใช้ชีวิตหลังเกษียณมากที่สุดในปี2569ค่ะคุณผู้ฟังอยากทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่ามีเมืองหรือจังหวัดไหนบ้างจะมีจังหวัดภูเก็ตหรือจังหวัดที่คุณผู้ฟังอยู่ด้วยหรือเปล่านะลองมาฟังกันเลยค่ะมาพบกับอันดับที่10นะคะจังหวัดนครราชสีมานครราชสีมาเป็นเมืองขนาดใหญ่ที่มีบทบาทเป็นประตูสู่ภาคอีสานเหมาะสำหรับผู้เกษียณที่ต้องการอยู่ใกล้ครอบครัวและมีความสะดวกในการเดินทางค่าครองชีพไม่สูงมากเมื่อเทียบกับกรุงเทพมหานครมีตัวเลือกที่อยู่อาศัยหลากหลายระบบสาธารณสุขมีโรงพยาบาลขนาดใหญ่หลายแห่งรองรับการดูแลผู้สูงอายุได้อย่างเพียงพอจังหวัดนครราชสีมามีสภาพแวดล้อมที่ผสมผสานระหว่างเมืองและธรรมชาติเหมาะกับผู้เกษียณที่ต้องการชีวิตที่ไม่เร่งรีบเกินไปอันดับที่9อุดรธานีจังหวัดอุดรธานีเป็นศูนย์กลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานเหมาะกับผู้เกษียณที่ต้องการความเรียบง่ายแต่ไม่ขาดความสะดวกค่าครองชีพต่ำค่าอาหารและที่อยู่อาศัยอยู่ในระดับที่เหมาะสมต่อการใช้ชีวิตระยะยาวระบบสาธารณสุขมีโรงพยาบาลขนาดใหญ่รองรับการรักษาและมีสนามบินช่วยให้การเดินทางสะดวกทางด้านสังคมจังหวัดอุดรธานีมีชุมชนผู้เกษียณและชาวต่างชาติขนาดย่อมช่วยสร้างบรรยากาศที่ไม่โดดเดี่ยวทีเดียวค่ะอันดับที่8จังหวัดเชียงรายเชียงรายเป็นจังหวัดที่เหมาะสำหรับผู้เกษียณที่ต้องการชีวิตที่เรียบง่ายใกล้ชิดธรรมชาติและมีค่าใช้จ่ายต่ำค่าครองชีพในจังหวัดเชียงรายอยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับเมืองใหญ่ๆค่าอาหารที่อยู่อาศัยและบริการพื้นฐานไม่เป็นภาระทางการเงินระบบสาธารณสุขมีโรงพยาบาลจังหวัดและโรงพยาบาลเอกชนขนาดกลางสามารถรองรับการรักษาโรคทั่วไปและโรคเรื้อรังได้ทางด้านสิ่งแวดล้อมเชียงรายก็มีอากาศดีเงียบสงบและมีพื้นที่สีเขียวจำนวนมากส่งผลดีต่อสุขภาพกายและสุขภาพใจของผู้สูงอายุค่ะอันดับที่7จังหวัดระยองระยองเป็นจังหวัดชายทะเลที่ผสมผสานระหว่างความสงบสุขของชุมชนท้องถิ่นและความสะดวกจากการพัฒนาเชิงอุตสาหกรรมอย่างสมดุลค่าครองชีพของระยองไม่สูงมากเมื่อเทียบกับจังหวัดชายทะเลอื่นๆค่าอาหารสดและที่อยู่อาศัยอยู่ในระดับที่ผู้เกษียณสามารถรองรับได้ระบบสาธารณสุขมีโรงพยาบาลทั้งของรัฐและเอกชนรองรับการดูแลผู้สูงอายุและสามารถเดินทางเข้ากรุงเทพได้ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงค่ะด้านสิ่งแวดล้อมระยองมีชายหาดที่เงียบสงบเหมาะกับการพักผ่อนและออกกำลังกายเบาๆโดยไม่ต้องเผชิญกับความแออัดของนักท่องเที่ยวอันดับ6จังหวัดชลบุรีอยู่ในเมืองอยู่ในอำเภอพัทยาเองนะคะพัทยาเป็นเมืองที่มีภาพลักษณ์คึกคักแต่ในอีกมุมนึงนั้นก็มีพื้นที่ที่สงบเหมาะกับการใช้ชีวิตหลังเกษียณเมืองนี้มีโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกครบถ้วนค่าครองชีพของพัทยาอยู่ในระดับกลาง
ค่าอาหารและค่าที่อยู่อาศัยมีให้เลือกมากมายผู้เกษียณสามารถเลือกพื้นที่นอกเขตท่องเที่ยวเพื่อความสงบสุขและค่าใช้จ่ายที่ต่ำลงได้ระบบสาธารณสุขของพัทยาก็จะมีโรงพยาบาลขนาดใหญ่อยู่หลายแห่งและยังอยู่ใกล้กับกรุงเทพมหานครทำให้สามารถเข้าถึงการรักษาเฉพาะทางได้ง่ายทางด้านสังคมพัทยามีชุมชนชาวต่างชาติและผู้เกษียณจำนวนมากมีกิจกรรมสังคมและชมรมหลากหลายเหมาะกับผู้สูงอายุที่ยังต้องการพบปะและทำกิจกรรมร่วมกันค่ะยังเหลืออีก5อันดับนะคะเรามาลุ้นกันในช่วงหน้าว่าจะเป็นอันดับไหนว่าจะเป็นจังหวัดหรือเมืองไหนบ้างตอนนี้พักฟังเพลงพอๆกันก่อนค่ะ

ับเข้าสู่รายการอันดามันเช็คอินรายการที่จะพาคุณผู้ฟังไปพบกับข่าวสารกิจกรรมและเรื่องราวน่าสนใจที่จะมาส่งต่อพลังบวกและข้อมูลดีๆให้กับทุกท่านค่ะช่วงที่แล้วนะคะดิฉันเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังอันดับที่6ถึง10เมืองหรือจังหวัดที่น่าใช้ชีวิตหลังเกษียณมากที่สุดในปี2569กันแล้วใช่ไหมล่ะคะยังจำได้กันอีกไหมคะเรามาทบทวนกันสักนิดนะคะอันดับที่10จังหวัดนครราชสีมาอันดับที่9อุดรธานีอันดับที่8เชียงรายอันดับที่7ระยองและอันดับที่6พัทยาจังหวัดชลบุรีค่ะมาต่อกันเลยนะคะกับอันดับที่5กรุงเทพมหานครเมืองหลวงของไทยเรานี่เองค่ะกรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่อาจไม่ตอบโจทย์ผู้เกษียณทุกคนแต่สำหรับผู้ให้ความสำคัญกับการเข้าถึงบริการทางการแพทย์และความสะดวกสบายสูงสุดดิฉันคิดว่ากรุงเทพมหานครก็เป็นตัวเลือกที่โดดเด่นทีเดียวค่ะค่าครองชีพในกรุงเทพค่อนข้างสูงโดยเฉพาะค่าที่อยู่อาศัยในย่านใจกลางเมืองอย่างไรก็ตามผู้เกษียณก็สามารถเลือกอาศัยในเขตชานเมืองหรือพื้นที่ใกล้ระบบขนส่งสาธารณะเพื่อลดค่าใช้จ่ายและยังคงความสะดวกในการเดินทาง

ระบบสาธารณสุขของกรุงเทพมหานครถือว่าดีที่สุดในประเทศเลยค่ะมีโรงพยาบาลเฉพาะทางครบทุกสาขาพร้อมเทคโนโลยีการแพทย์ระดับโลกทำให้ผู้สูงอายุสามารถเข้ารับการรักษาได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่องแม้ด้านสิ่งแวดล้อมและความสงบจะเป็นข้อจำกัดแต่กรุงเทพมหานครก็มีสวนสาธารณะและพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นรวมถึงกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุจำนวนมากในมิติด้านสังคมกรุงเทพมหานครเหมาะกับผู้เกษียณที่ยังต้องการใช้ชีวิตใกล้ครอบครัวมีเครือข่ายสังคมเดิมและไม่ต้องการเปลี่ยนวิถีชีวิตมากนักอันดับที่4เกาะสมุยสุราษฎร์ธานีเกาะสมุยเป็นจุดหมายของผู้เกษียณที่ต้องการหลีกหนีความเร่งรีบของเมืองใหญ่และเลือกใช้ชีวิตท่ามกลางธรรมชาติทางทะเลวิถีชีวิตบนเกาะมีจังหวะที่ช้าลงเหมาะกับการพักผ่อนและดูแลสุขภาพทั้งกายและใจค่าครองชีพของเกาะสมุยอยู่ในระดับปานกลางค่าอาหารและที่พักอาศัยสูงกว่าพื้นที่ชนบทแต่ยังต่ำกว่าจังหวัดท่องเที่ยวขนาดใหญ่อย่างภูเก็ตผู้เกษียณสามารถเลือกอยู่อาศัยในพื้นที่เงียบสงบห่างจากแหล่งท่องเที่ยวหลักได้ในราคาที่เหมาะสมระบบสาธารณสุขบนเกาะมีโรงพยาบาลและคลินิกที่สามารถดูแลรักษาพื้นฐานและโรคเรื้อรังได้หากต้องการการรักษาเฉพาะทางขั้นสูงก็สามารถเดินทางไปยังโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ไม่ยากนักด้านสิ่งแวดล้อมเกาะสมุยโดดเด่นด้วยทะเลป่าและพื้นที่สีเขียวซึ่งเอื้อต่อการพักผ่อนการทำสมาธิและการออกกำลังกายเบาๆอย่างโยคะหรือเดินเล่นชายหาดชุมชนผู้เกษียณและชาวต่างชาติบนเกาะมีความเป็นมิตรเปิดกว้างและช่วยเหลือกันทำให้ผู้สูงอายุไม่รู้สึกโดดเดี่ยวแม้จะอาศัยอยู่บนเกาะและมาถึงอันดับที่3แล้วนะคะคือจังหวัดภูเก็ตนั่นเองค่ะภูเก็ตถือเป็นจังหวัดที่มีความพร้อมรอบด้านสำหรับชีวิตหลังเกษียณในระดับสากลแม้ค่าครองชีพจะสูงกว่าเมืองอื่นๆในอัตราเดียวในอันดับเดียวกันแต่สิ่งที่ผู้เกษียณได้รับกลับมาก็คือความสะดวกสบายความปลอดภัยและระบบบริการที่ได้รับมาตรฐานระดับนานาชาติในมิติด้านค่าครองชีพค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัยในภูเก็ตมีความหลากหลายตั้งแต่คอนโดมิเนียมในเมืองไปจนถึงบ้านพักอาศัยที่อยู่ในพื้นที่สงบค่าอาหารและบริการอาจสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศแต่ก็ยังถือว่าคุ้มค่าเมื่อเทียบกับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับระบบสาธารณสุขเป็นจุดแข็งที่สุดของจังหวัดภูเก็ตจังหวัดนี้มีโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติรองรับการรักษาเฉพาะทางการดูแลผู้สูงอายุและการฟื้นฟูสุขภาพทำให้ผู้เกษียณไม่ต้องกังวลเรื่องการเข้าถึงการรักษาด้านสิ่งแวดล้อมภูเก็ตมีชายหาดชายทะเลและธรรมชาติที่ช่วยส่งเสริมกิจกรรมกลางแจ้งเช่นการเดินเล่นริมชายหาดว่ายน้ำหรือออกกำลังกายเบาๆสภาพอากาศโดยรวมเหมาะกับผู้สูงอายุแม้จะมีฤดูฝนที่ชัดเจนส่วนในด้านสังคมภูเก็ตก็มีชุมชนผู้เกษียณทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติขนาดใหญ่มีกิจกรรมทางสังคมและชมรมต่างๆทำให้ผู้สูงอายุสามารถสร้างเครือข่ายและใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าค่ะมาถึงอันดับที่2กันแล้วนะคะหัวหินประจวบคีรีขันธ์หัวหินเป็นเมืองชายทะเลที่มีภาพลักษณ์ของความสงบเรียบง่ายและมีระเบียบเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการชีวิตหลังเกษียณที่ไม่เร่งรีบและไม่วุ่นวายค่าครองชีพของหัวหินอยู่ในระดับปานกลางค่าอาหารและค่าที่อยู่อาศัยก็ไม่สูงเกินไปเมื่อเทียบกับเมืองชายทะเลอื่นๆผู้เกษียณสามารถเลือกอยู่อาศัยทั้งบ้านเดี่ยวและคอนโดมิเนียมใกล้ทะเลในราคาที่เหมาะสมระบบสาธารณสุขของหัวหินมีโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานและสามารถเข้าถึงโรงพยาบาลขนาดใหญ่ในกรุงเทพได้อย่างง่ายดายหากต้องการการรักษาเฉพาะทางขั้นสูงส่วนทางด้านสิ่งแวดล้อมนะคะ
หัวหินก็มีอากาศถ่ายเทดีพื้นที่ชายหาดเหมาะกับการเดินออกกำลังกายและมีความเสี่ยงทางมลพิษต่ำเมื่อเทียบกับเมืองใหญ่ชุมชนผู้เกษียณในหัวหินก็มีความเข้มแข็งมีกิจกรรมสังคมและดูแลกันเองทำให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยและสบายใจค่ะและอันดับที่1 นะคะก็คือจังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นเมืองที่เหมาะกับการใช้ชีวิตหลังเกษียณมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยและยังติดอันดับเมืองเกษียณยอดนิยมจากหลายสำนักด้วยนะคะเหตุผลสำคัญก็คือความสมดุลระหว่างค่าครองชีพคุณภาพชีวิตและสภาพแวดล้อมทางสังคมในด้านค่าครองชีพเชียงใหม่มีค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่ากรุงเทพอย่างชัดเจนทั้งค่าอาหารค่าที่อยู่อาศัยและค่าบริการทั่วไปผู้เกษียณสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสบายโดยไม่ต้องใช้เงินสูงมากนักบ้านหรือคอนโดในเขตชานเมืองก็มีราคาที่เอื้อมถึงได้และยังใกล้ธรรมชาติระบบสาธารณสุขที่เป็นจุดแข็งสำคัญของเมืองเชียงใหม่นะคะเชียงใหม่มีโรงพยาบาลขนาดใหญ่ทั้งของรัฐและเอกชนหลายแห่งพร้อมแพทย์เฉพาะทางและเทคโนโลยีการรักษาที่ทันสมัยทำให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลสุขภาพได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องเดินทางไกลส่วนทางด้านของสิ่งแวดล้อมเมืองรายล้อมด้วยภูเขาป่าไม้และแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติส่งเสริมการออกกำลังกายและกิจกรรมกลางแจ้งแม้จะมีปัญหาฝุ่นควันในบางช่วงเทศกาลแต่โดยรวมแล้วก็ยังถือว่ามีคุณภาพชีวิตที่ดีในมิติทางสังคมจังหวัดเชียงใหม่มีชุมชนผู้เกษียณทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติขนาดใหญ่มีกิจกรรมอาสาสมัครชมรมสุขภาพและกิจกรรมทางศาสนาช่วยลดความโดดเดี่ยวและเสริมสุขภาพจิตในวัยเกษียณได้นั่นเองค่ะดิฉันจะขอกล่าวถึงอันดับที่3นะคะก็คือจังหวัดภูเก็ตของเราและในช่วงหน้าจะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักกับระบบสาธารณสุขในจังหวัดภูเก็ตกันให้มากขึ้นค่ะตอนนี้ก็ไปพักฟังเพลงเพราะๆกันสักครู่นะคะและกลับมาติดตามรับฟังกันต่อในช่วงหน้าค่ะ

ค่ะก็กลับเข้าสู่รายการอันดามันเช็คอินกันอีกครั้งนะคะยังคงต่อกันที่จังหวัดภูเก็ตค่ะจังหวัดภูเก็ตมีระบบสาธารณสุขที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับประชาชนในพื้นที่ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ระยะยาวและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนให้บริการครอบคลุมตั้งแต่การตรวจสุขภาพทั่วไปการป้องกันโรคการรักษาฉุกเฉินไปจนถึงบริการเฉพาะทางและการผ่าตัดค่ะสำหรับโรงพยาบาลเอกชนนะคะส่วนใหญ่จะมีศูนย์ผู้ป่วยนานาชาติเจ้าหน้าที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้และมีความร่วมมือกับบริษัทประกันภัยระหว่างประเทศค่ะและโรงพยาบาลภาครัฐก็จะให้บริการทางการแพทย์อย่างครบวงจรมีบทบาทสำคัญในด้านการบริการฉุกเฉินและการดูแลสุขภาพของชุมชนค่ะปัจจุบันจังหวัดภูเก็ตมีโรงพยาบาลขนาดใหญ่ทั้งรัฐและเอกชนรวม9แห่งและกำลังจะก่อสร้างเพิ่มอีก2แห่งซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชนจะมาช่วยยกระดับให้จังหวัดภูเก็ตกลายเป็น Medical Hub ในระดับสากลมากขึ้นค่ะสำหรับโรงพยาบาลหลักในจังหวัดภูเก็ตนะคะก็จะมีโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตเป็นโรงพยาบาลเอกชนระดับตติยภูมิก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช1995มีเตียงผู้ป่วยอยู่ประมาณ200เตียงและศูนย์เฉพาะทางกว่า30แห่งนะคะก็ได้รับการรับรองมาตรฐาน JCI ด้วยค่ะสำหรับโรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์นะคะเดิมชื่อโรงพยาบาลภูเก็ตอินเตอร์เนชั่นแนลปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของเครือBDMS นะคะมีแผนกฉุกเฉินและมีและเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่าย EMS ประเทศไทยค่ะสำหรับโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตนะคะเป็นโรงพยาบาลรัฐเป็นโรงพยาบาลหลักๆเลยค่ะก่อตั้งเมื่อปีคริสตศักราช1920นะคะมีเตียงผู้ป่วยจำนวน586เตียงแล้วก็ยังให้บริการระดับภูมิภาคและเป็นศูนย์การทางการศึกษาของนักศึกษาแพทย์ด้วยค่ะสำหรับโรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ตนะคะโรงพยาบาลเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรดำเนินการโดยมูลนิธิการแพทย์คริสเตียนมีแผนกฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงค่ะแล้วก็โรงพยาบาลที่4นะคะเมื่อกี้กล่าวไปแล้ว4โรงพยาบาลใช่ไหมคะเรามาพบกับโรงพยาบาลที่5กันเลยค่ะก็คือโรงพยาบาลดีบุกค่ะเป็นโรงพยาบาลเอกชนระดับทุติยภูมิซึ่งเปิดขึ้นและก่อตั้งขึ้นซึ่งได้เปิดดำเนินการในปีคริสตศักราช2014ค่ะได้รับการรองรับระดับมาตรฐาน HA มีแผนกอุบัติเหตุและแผนกฉุกเฉินครบถ้วนค่ะโรงพยาบาลลำดับที่5นะคะก็จะเป็นโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเป็นโรงพยาบาลรัฐที่บริหารโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตให้บริการสุขภาพขั้นพื้นฐานและขั้นสูงพร้อมบริการฉุกเฉินด้วยค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นโรงพยาบาลฉลองค่ะโรงพยาบาลชุมชนของรัฐทางตอนใต้ให้บริการสุขภาพเบื้องต้นและโครงการสุขภาพชุมชนมีศูนย์บริการสุขภาพชาวต่างชาติหรือ FHSC เองนะคะสำหรับโรงพยาบาลป่าตองโรงพยาบาลรัฐใจกลางป่าตองก็จะให้บริการสุขภาพแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวพร้อมแผนกฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงค่ะและโรงพยาบาลสุดท้ายนะคะก็จะเป็นโรงพยาบาลถลางเป็นโรงพยาบาลชุมชนของรัฐทางตอนเหนือให้บริการสุขภาพขั้นต้นและทุติยภูมิมีคลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและศูนย์บริการสุขภาพชาวต่างชาติค่ะภูเก็ต The Future of Life เมืองสุขภาวะเพื่ออนาคตนะคะเมื่อต้นปีที่ผ่านมาในวันที่20กุมภาพันธ์2569ได้มีการจัดประชุมการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับจังหวัดครั้งที่1ปีพุทธศักราช2569ณสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตโดยมีนายธีรพงษ์ช่วยชูรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานพร้อมด้วยนายดุษฎีคงตระกูลทรัพย์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมอย่างพร้อมเพียงค่ะการประชุมครั้งนี้นะคะได้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้าง NCDS Ecosystem จังหวัดภูเก็ตค่ะ
ที่ได้เชื่อมโยงนโยบายโครงสร้างเมืองระบบบริการสุขภาพภาคธุรกิจและเอกชนและชุมชนเข้าด้วยกันเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อกิจกรรมทางกายลดภาวะเหนื่อยนิ่งและป้องกันโรค NCDS ได้อย่างยั่งยืนค่ะในที่ประชุมนะคะก็ได้รับทราบคำสั่งจังหวัดภูเก็ตในการตั้งในการแต่งตั้งคณะกรรมการคณะทำงานบูรณาการกลไกความร่วมมือพร้อมนำเสนอข้อมูลสถานการณ์สุขภาพแนวโน้มโรค NCDS และพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนค่ะซึ่งการดำเนินงานนะคะจะครอบคลุม3กลุ่มวัยได้แก่วัยเด็กผ่านการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพโรงเรียนวัยทำงานภายใต้แนวคิด Healthy Workplace และวัยผู้สูงอายุนะคะก็จะขับเคลื่อนภายใต้แนวคิด Living Well ค่ะก็จะมีการใช้การวิเคราะห์แนวโน้มอนาคตเพื่อให้ยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดสอดรับกับบริบทเมืองท่องเที่ยวและสังคมสูงวัยค่ะสำหรับแนวทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมนะคะก็จะมีการออกแบบพื้นที่สาธารณะให้เอื้อต่อกิจกรรมทางกายผลักดันสวนสาธารณะเทศบาลกระทู้เป็นพื้นที่ต้นแบบลดภาวะเหนื่อยนิ่งในสถานประกอบการและสถานศึกษารวมถึงตั้งคณะทำงานเฉพาะประเด็นเพื่อขับเคลื่อนงานอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะ Next step นะคะหรือกิจกรรมในขั้นถัดไปจากเวทีนโยบายสู่การลงมือทำค่ะก็จะมีกระบวนการด้วยกันดังนี้นะคะขั้นแรกเลยค่ะแล้วก็จะมีการจัดทำพิมพ์เขียว NCDS Ecosystem เชื่อม3กลุ่มวัยนะคะพื้นที่เมืองและภาคธุรกิจและภาคท้องถิ่นเข้าด้วยกันค่ะกระบวนการที่2นะคะเราก็จะมีการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเช่นสวนสาธารณะโรงเรียนและสถานประกอบการถัดไปนะคะเราก็จะมีการเชื่อมงบประมาณและกลไกจูงใจบูรณาการงบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกองทุนสุขภาพและภาคเอกชนเข้าด้วยกันค่ะและกระบวนการสุดท้ายนะคะเราก็จะมีการสร้างระบบข้อมูลและตัวชี้วัดร่วมของจังหวัดค่ะสำหรับข้อเสนอเชิงนโยบายนะคะก็จะมีการผลักดันให้ NCDS Ecosystem เป็นวาระจังหวัดค่ะใช้จุดแข็งเมืองท่องเที่ยวสร้างภาพลักษณ์ภูเก็ต Active City เมืองเดินได้เมืองขยับได้มาเป็นส่วนร่วมค่ะจะมีการส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนโรงแรมและสถานประกอบการให้เป็น Health Partner ของจังหวัดภูเก็ตค่ะและสุดท้ายนะคะก็จะพัฒนาเมืองภูเก็ตให้เป็นต้นแบบ Longevity City ที่สามารถขยายผลสู่จังหวัดอื่นๆได้ในอนาคตค่ะจังหวัดภูเก็ตมีเครือข่ายการดูแลสุขภาพที่ครอบคลุมทั้งภาครัฐและเอกชนพร้อมรองรับประชาชนและนักท่องเที่ยวในทุกระดับตั้งแต่การดูแลทั่วไปจนถึงการรักษาเฉพาะทางโรงพยาบาลและสถานพยาบาลต่างๆมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บริการที่ทันสมัยและครอบคลุมมากขึ้นก่อนเข้ารับบริการควรตรวจสอบข้อมูลล่าสุดจากทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเพื่อความถูกต้องและเป็นปัจจุบันในปีนี้นะคะจังหวัดภูเก็ตก็กำลังยกระดับการทำงานด้านสุขภาวะจากการดูแลรักษาไปสู่การออกแบบเมืองและวิถีชีวิตที่เอื้อต่อสุขภาพนั่นเองค่ะเป้าหมายนะคะก็จะเป็นภูเก็ต The Future of Life จึงเป็นการสร้างอนาคตที่ประชาชนทุกกลุ่มวัยสามารถมีสุขภาพดีลดโรคไม่ติดต่อเหลือรังแล้วก็จะสามารถใช้ชีวิตในเมืองได้อย่างกระฉับกระเฉงได้อย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะซึ่งเหมาะสมกับสโลแกนนี้นะคะภูเก็ตเมืองแห่งสุขภาพเมืองแห่งการพักผ่อนและเมืองแห่งการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพหลังเกษียณคุณผู้ฟังเห็นว่ายังไงกันบ้างคะทั้งหมดนี้นะคะเป็นเรื่องราวเช็คอินเรื่องราวดีๆที่ดิฉันนำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงบ่ายวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการอันดามันเช็คอินได้เป็นประจำทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตขึ้น FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์วันนี้ดิฉันนางสาวเรวดีดีลารุจิเจริญพี่วันและทีมงานสวทภูเก็ตขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังกันนะคะ

0: 9 เมกะเฮิรตซ์เสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกรมประชาสัมพันธ
1: ์ที่วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15 นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลากับเคลื่อน4เรื่องสำคัญดำเนินการทันทีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
6: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: นายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาขับเคลื่อน4เรื่องสำคัญดำเนินการทันทียกระดับเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตความมั่นคงและการบริหารจัดการภัยพิบัติภาคใต้ให้กับประชาชน
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาครั้งแรกว่าคณะรัฐมนตรีได้กำหนดแนวทางเร่งด่วนหรือ Quick Win เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการทันทีครอบคลุม4เรื่องสำคัญได้แก่เรื่องเศรษฐกิจให้ปลดล็อกอุปสรรคธุรกิจพร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณามาตรการการเงินทั้งภาษีและสินเชื่อดอกเบี้ยตามเฉพาะกิจรวมถึงเร่งขุดลอกร่องน้ำปัตตานีสงขลาเรื่องสังคมให้แก้ไขปัญหาความยากจนดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบางโดยให้สร้างโรงพยาบาลหัดใหญ่แห่งที่2วงเงิน250ล้านบาทและคุ้มครองแรงงานไทยในมาเลเซียเรื่องความมั่นคงให้นำ AI มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยและการบริหารจัดการจุดผ่านแดนเรื่องภัยพิบัติได้จัดสรรงบประมาณเร่งด่วนกว่า142ล้านบาทสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวที่จังหวัดปัตตานีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำของเทศบาลนครหาดใหญ่และเทศบาลเมืองควนรังจังหวัดสงขลาต้องมีคณะรัฐมนตรียังเห็นชอบหลักการปรับรูปแบบการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการรอรับเงินเยียวยาไปสู่ระบบประกันภัยสำหรับครัวเรือนก็คุมประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศปริศนาขวัญแสนสุขรายงาน
2: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบยุทธศาสตร์เทคโนโลยีระบบรางของประเทศพุทธศักราช2571ถึง2575ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอประกอบด้วย5ยุทธศาสตร์ได้แก่ยุทธศาสตร์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางมุ่งสู่การเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและพัฒนาชิ้นส่วนด้านมาตรฐานสากลยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากรจะตั้งศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรและสร้างมาตรฐานวิชาชีพยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนามาตรฐานการขนส่งทางรางและระบบทดสอบยกระดับศูนย์ทดสอบให้สามารถทดสอบและรับรองคุณภาพชิ้นส่วนยุทธศาสตร์รับและถ่ายทอดเทคโนโลยีจะทำแผนที่นำทางเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งตนเองของประเทศในระยะยาว และยุทธศาสตร์สร้างอุตสาหกรรมระบบรางของประเทศอย่างครบวงจรให้สิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุนสนับสนุนผู้ประกอบการในประเทศรวม35โครงการวงเงิน 8,677 ล้านบาทกระทรวงคมนาคมคาดดำเนินการออกแบบเส้นทางรถไฟทางคู่หาดใหญ่สุไหงโกลกให้แล้วเสร็จในเดือนมกราคมปีหน้าพร้อมเร่งดำเนินการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
9: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าในส่วนของการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานนอกจากการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่2เส้นทางสายใต้ชุมพรสุราษฎร์ธานีและเส้นทางสุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่ประดังเบซาแล้วนั้นยังมีแผนขยายต่อในส่วนของเส้นทางหาดใหญ่สุไหงโกลกโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยจะเร่งออกแบบให้แล้วเสร็จในเดือนมกราคมปีหน้าหลังจากนั้นจะดำเนินการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินการในขั้นตอนต่อไปพร้อมกันนี้ยังรายงานถึงการเปิดเส้นทางสาย N82 ตั้งแต่วันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนใน14จังหวัดภาคใต้และการขนส่งโลจิสติกต่างๆนอกจากนี้โครงการสาย N8 ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาถนนคู่ขนานกับถนนเพชรเกษมหรือสายใต้เดิมการพัฒนานี้จะมีถนนคู่ขนานอีกเส้นทางหนึ่งที่เชื่อมจากจังหวัดนครปฐมไปที่อำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีวิ่งเข้าทางแก่งกระจานและผ่านไปยังจังหวัดอื่นๆส่วนหลังจากอำเภอปราณบุรีเป็นถนนทางคู่ขนานกับถนนสาย4หรือสายเพชรเกษมภาคใต้เป็นทางยกระดับมอเตอร์เวย์ทั้งหมดตั้งแต่ช่วงปราณบุรีมาจนถึงจังหวัดสงขลาเพื่อแยกไปสู่จังหวัดนราธิวาสต่อไปมาลชโยรายงาน
2: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นาฬิกาครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
6: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
10: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
11: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
12: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: ยาเสพติดคืออันตรายป้องกันได้ด้วยการหลีกเลี่ยงคุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
1: ์ทันเกมติดขอบสนามทันข่าวสารกีฬาสปอร์ตทูเดย์

0: ในการทักทายคุณผู้ฟังละค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Sport Today นะคะสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตเริ่มต้นเดือนใหม่กันเลยทีเดียวนะคะ1กันยายน2569นะคะมาเจอกันแบบนี้แน่นอนว่ายังคงนอกเหนือจากเพลงเพราะๆแบบนี้นะคุณผู้ฟังนะก็ยังคงมีข่าวสารนะคะแล้วก็เรื่องราวของกิจกรรมทางด้านกีฬานะคะที่จะเกิดขึ้นในห้วงเดือนนี้นะหรือแม้แต่ทั้งจากนี้ไปนะคะที่น่าสนใจก็จะหยิบมาประชาสัมพันธ์ให้ได้ทราบกันค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดกีฬาสนุกเกอร์นะคะในส่วนของสปอร์ตซิตี้ของจังหวัดภูเก็ตเรานะคะซึ่งงานนี้การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตนำโดยผอ.สุเมธนะคะอัครพงศ์ก็เป็นหัวเรือใหญ่ในส่วนของการจัดงานโดยมีสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตก็แน่นอนนะคะขับเคลื่อนไปด้วยกันนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของการจัดงานกอล์ฟการกุศลค่ะอีกหนึ่งงานที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ฟังนะอันนี้หารายได้นะคะสนับสนุนเรื่องของทุนการศึกษาให้กับเด็กๆด้วยนะคะส่วนจะเป็นรายการอะไรยังไงเดี๋ยวตัวมีรายละเอียดมาแจ้งข่าวให้คุณได้ทราบกันเนาะรวมไปถึงอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจมีงานวิ่งนะคะส่วนใหญ่ก็เราก็จะเห็นมีทั้งวิ่งกลางวันวิ่งกลางคืนรายการล่าสุดแจ้งข่าวมาบอกนะคะในส่วนของ MI Night Run นะ2026ค่ะวิ่งริมเขาเรียกวิ่งรับลมทะเลยามค่ำคืนใจกลางเมืองภูเก็ตของเรานะคะส่วนกิจกรรมนี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่ยังไงโอ้โหไม่ต้องกังวลเดี๋ยวมีรายละเอียดมาฝากคุณนะคะอย่างแน่นอนกับรายการของเราช่วงเวลาดีๆของ Spot Today นั่นเองนะคะ FM 96.75 MHz ค่ะไปต่อกันอีกหนึ่งเพลงเพราะๆที่มีมาฝากคุณแล้วก็เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งกลับมาติดตามรายละเอียดของข่าวกิจกรรมทางด้านกีฬากันเช่นเคยค่ะ
1: วัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาต่อไปสูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น 2-4 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
2: องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตปิดปรับปรุงสระว่ายน้ำอบจ.ชั่วคราวเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสระว่ายน้ำอบจ.ขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่076-217-087อบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน

พลงนี้มาฝากคุณกันนะคะและแน่นอนว่ากลับมาในช่วงนี้ของเรานะคะก็มาพูดถึงกิจกรรมทางด้านกีฬาที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนกันยายนนี้หนึ่งกิจกรรมที่อยากจะให้คุณมีส่วนร่วมกับการไปชมไปเชียร์กันได้เลยทีเดียวนะคะภูเก็ตเมืองกีฬาของเราค่ะจะเปิดเวทีดวลคิวนะคะสำหรับหลายๆคนที่มีทักษะเรื่องของการเล่นสนุกเกอร์อีกหนึ่งเกมการแข่งขันสนุกเกอร์จังหวัดภูเก็ตนะคะแอนด์สปอร์ตซิตี้6แดงค่ะฮาร์ดีแคปนะคะบวก8ประจำปี2569นะคะอันนี้ก็ถ้าเป็นเหล่าบรรดาสนุกเกอร์ก็น่าจะเข้าใจอะนะในส่วนของชื่องานนะคะเขากำหนดจัดในห้วงวันที่23ถึง27กันยายนนี้ค่ะที่นิมิตสนุกเกอร์คลับ1983ของทางด้านคุณสุภัทรเพชรคงอะนะกรรมการบริหารสมาคมด้วยแล้วก็เป็นประธานชมรมบินเล่นจังหวัดภูเก็ตด้วยนะคะก็จัดขึ้นเพื่อแน่นอนนะคะนอกเหนือจากเกมกีฬาที่จะเปิดเวทีให้กับเหล่าบรรดาคุณที่มีความสามารถทางเรื่องของการเล่นสนุกเกอร์แล้วเนี่ยนะคะก็ยังช่วยส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็ส่งเสริมรายได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวได้ด้วยนั่นเองนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยก็ถึงแม้ว่าจะปิดรับสมัครไปแล้วแต่แน่นอนค่ะถ้าเกิดอยากรู้อะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถที่จะไปสอบถามกันได้เลยที่นิมิตโกเกอร์คลับนะคะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเกมการแข่งขันที่จัดขึ้นนะคะอีกครั้งหนึ่งสำหรับสปอร์ตซิตี้ของจังหวัดภูเก็ตนั่นเองนะคะในขณะเดียวกันถ้าพูดถึงเรื่องของงานกอล์ฟกันบ้างคุณผู้ฟังงานนี้นะคะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งรายการกอล์ฟที่น่าสนใจกันเลยทีเดียวละค่ะเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งงานกอล์ฟที่นอกเหนือจากจะให้เหล่าบรรดานักกอล์ฟนะคะได้มาดวลวงสวิงกันแล้วเนี่ยนะคะก็ยังคงที่จะมีโอกาสได้ร่วมทำบุญด้วยนะคะกิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟการกุศลสวิงชุกกีฟค่ะคุณผู้ฟังนะก็ชมรมกอล์ฟอันดามันจังหวัดภูเก็ตร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนย่านตาขาวรัชนุปถัมภ์จังหวัดตรังนะคะแล้วก็ยังมีสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตก็ร่วมกันนะคะจัดกิจกรรมครั้งนี้เกิดขึ้นเพื่อที่จะเชิญชวนเหล่าบรรดานักกอล์ฟทุกท่านนะคะมาเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศลที่มีชื่อรายการว่า Swing to Give เมื่อสักครู่ตู่บอกไปแล้วอ่ะเนาะก็รายได้เขาบอกว่าหลังหักค่าใช้จ่ายเนี่ยก็จะเป็นการมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องๆที่โรงเรียนย่านตาขาวรัชนุปถัมภ์นะคะเพื่อสาธารณประโยชน์นั่นเองนะคะแล้วก็กิจกรรมเนี่ยจะแข่งกันในวันเสาร์ที่12กันยายนนี้นะคุณผู้ฟังเนาะในช่วงประมาณเที่ยงนะคะสนามกอล์ฟปากกาใสจังหวัดกระบี่นั่นเองค่ะมีค่าสมัครนะคะอยู่ที่ 2,500 บาทซึ่งบอกได้ถ้าพูดถึงเรทนี้เนี่ยไม่สูงเลยนะคะถือโอกาสไปร่วมทำบุญด้วยนะคะแล้วก็จะมีงานเลี้ยงมีลัคกี้ดรอนะคะที่จะเกิดขึ้นนะคะลองสอบถามเรทเพิ่มเติมกันได้นะคะมีรายละเอียดสอบถามกันเพราะว่าเขารับจำนวนจำกัดอะนะ0818925440นะคะ0818925440นะคะ Swing to Give นะกับกิจกรรมดีๆที่จัดขึ้นนะคะเพื่อสนับสนุนทางด้านการศึกษานั่นเองนะคะอ่ะนี่เป็น2เกม2รายการที่เกิดขึ้นนะคะกับกิจกรรมทางด้านกีฬาในช่วงเดือนกันยายนนี้ที่มีมาประชาสัมพันธ์ให้คุณได้ทราบกันเนาะไปต่อกันที่เพลงเพราะเพลงนี้กันค่ะแล้วก็มาต่อเนื่องนะคะกับเรื่องราวดีๆกันต่อนะคะ

ริษัทขายบุหรี่ไฟฟ้าที่ขายดีที่สุดประกาศจะไม่ให้ลูกวัยรุ่น2คนของเขาสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพียงพอแล้วหรือยังที่จะบอกลูกหลานของเราว่าบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

ที่นี่นะคะ 96.75 เมกะเฮิรตซ์ทางสวทภูเก็ตค่ะในภาคบ่ายๆแบบนี้นะคะเราอยู่กันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคุณผู้ฟังนะที่ช่วงเวลาที่ทางด้านสวทภูเก็ตอนุเคราะห์ให้เอาข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจของวงการกีฬานะคะทั้งในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตเราเองหรือแม้แต่กระทั่งในส่วนของกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องนะคะก็หยิบมารายงานแล้วก็เล่าสู่กันฟังเรื่อยเอามาดูเรื่องของงานวิ่งกันบ้างดีกว่านะคะเพราะว่ามีมาฝากประชาสัมพันธ์กันด้วยนะคะในส่วนของงานวิ่งรับสมัครอย่างเป็นทางการแล้วเขาบอกอย่างนี้นะคะถ้าอ่านผิดต้องขออภัยนะคะกับชื่อรายการนะคะน่าจะชื่อว่า MI Night Run 2026ค่ะเป็นการวิ่งรับลมทะเลยามค่ำคืนใจกลางเมืองภูเก็ตว่าอย่างนั้นก็คือบริเวณโสนสะพานหินนะคะในช่วงตั้งแต่2ทุ่มเป็นต้นไปคุณผู้ฟังงานวิ่งนี้เขาบอกว่าไม่ใช่แค่การออกกำลังกายนะแต่คือการรวมตัวกันของความฟิตความสนุกแล้วก็บรรยากาศไนท์รันนะคะในรูปแบบกลางค่ำกลางคืนบ้างเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยก็จะมีกิจกรรมงานวิ่งถ้าเป็นสะพานหินก็จะมีกลางคืนก็เคยจัดอะเนาะแต่ก็ไม่มากนะคะส่วนใหญ่ก็จะวิ่งตอนเช้ากันซะเยอะเลยทีเดียวสำหรับบริเวณสะพานหินนะคะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆเขาฝากมานะฟันรัน 4.5K นะคะค่าสมัครอยู่ที่399 บาทส่วนมินิมาราธอน 10K นะคะหรือว่า 10 กิโลเนี่ย499 บาทนะคะแล้วก็ส่วน VIP ก็อยู่ที่ 2,000 นะก็ไปดูรายละเอียดกันได้นะเพราะว่าเพจ Facebook ของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตเราก็นำมาช่วยประชาสัมพันธ์กันอยู่ด้วยนะคะ MI Night Run นะคะ2026นะคะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นงานกลางคืนค่ะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมงานวิ่งนะคะที่จัดกันในวันที่18กันยายนค่ะ2569นะคะก็ประชาสัมพันธ์กันเลยทีเดียวไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะงานนี้บอกว่าจะมีหนุ่มๆอู้หีผู้เข้าประกวดเนี่ยนะในส่วนของเวทีการประกวดนะคะหนุ่มหล่ออะไรประมาณนี้นะก็จะมาวิ่งกันด้วยก่อนหน้านี้เคยมีการแถลงข่าวกันไปแล้วเรียบร้อยนะคะก็ประชาสัมพันธ์กันด้วยอีกหนึ่งกิจกรรมที่ไม่ควรพลาดเลยโดยเฉพาะสาวๆนะจ๊ะอีกหนึ่งงานวิ่งค่ะฝากมาจากทีมไข่มุกอันดามันนะคะวิ่งไข่มุกอันดามันนะคะซึ่งเป็นการวิ่งครั้งที่5แล้วคุณผู้ฟังนะมาวิ่งด้วยกันเพื่อสุขภาพแล้วก็ความสุขที่จังหวัดภูเก็ตของเราอันนี้เขากำหนดในวันที่27กันยายนค่ะวิ่งเช้าตรู่เลยที่สวนเฉลิมพระเกียรติร .9 นะคะที่สวนหลวงนั่นเองนะคะมีฟันรัน4กิโลนะคะมีฟันรันรุ่นน้ำหนักด้วยแบ่งเป็น2แบบอะเนาะแล้วก็มีมินิมาราธอนนะคะ 10.5 กิโลด้วยค่าสมัครเหมาๆรวมๆเลยไม่ว่าจะเป็นระยะไหนก็ตามแต่350บาทนะคะก็จะมีเสื้อสวยๆนะคะมีเหรียญที่ระลึกนะคะแล้วก็มีถ้วยรางวัลโอเวอร์ออลชายหญิงนะคะอันดับ 1-5 ของทุกรุ่นมาฝากด้วยนะคะอ่ะแล้วก็มีกิฟต์วอเชอร์ให้ได้ลุ้นรางวัลอะไรประมาณนี้นะคุณผู้ฟังนะลองไปดูเพิ่มเติมกันได้นะคะชมรมไข่มุกอันดามันจังหวัดภูเก็ตก็ฝากข่าวมาบอกเนาะอ่ะฝากเบอร์โทรให้1เบอร์นะคะ0824116530ค่ะ0824116530อีก1รายการวิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนกันยายนนี้ปลายเดือนนะคะลองเข้าไปสอบถามกันได้ว่าตอนนี้เนี่ยยังเปิดรับสมัครอย่างไรหรือไม่นะคะเอาละนี่คือกิจกรรมทางด้านกีฬาที่ค่อนข้างหลากหลายโดยเฉพาะเดือนนี้คุณฟังเนาะเพราะเยอะจริงๆนะคะสำหรับงานกีฬาเนาะหยิบมาประชาสัมพันธ์แล้วก็ทิ้งท้ายถ้าเกิดว่าคุณอยากมีในส่วนของการประชาสัมพันธ์นะมีกิจกรรมอะไรแล้วอยากให้เราได้เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะเรายินดีนะคะทักมาที่ช่องแชทเพจ Facebook ของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตก็ได้นะคะหรืออยากติดตามข่าวสารอะไรยังไงก็ผ่านช่องทางนี้ก็ได้นะคะ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ทางสวทภูเก็ตก็ด้วยกันละกันนะคะเอาล่ะมองดูเวลาเนาะเดี๋ยวทิ้งท้ายกันไปก็แล้วกันกับเพลงเพราะๆเช่นเคยนะคะแล้วก็ฟังข่าวทุกชั่วโมงเรากลับมาเจอกันอย่างแน่นอนในวันพรุ่งนี้ที่เก่าเวลาเดิมบ่าย 3 โมงจนถึง 4 โมง

0: กรณีผู้ขายหรือผู้ให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีคำสั่งที่9/2558เรื่องห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้าบารากูบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าหรือตัวยาบารากูน้ำยาสำหรับเติมบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหลายชนิดรวมทั้งโลหะหนักที่เป็นสารก่อมะเร็งและมีปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจส่งผลกระทบเป็นอันตรายต่อสุขภาพดังนั้นผู้ใดขายหรือให้บริการมีความผิดตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคฉบับที่4พุทธศักราช2562มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 600,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่วัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาต่อไปสูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น 2-4 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
1: สวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกรมประชาสัมพันธ
2: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกรมชลประทานพร้อมรับมือฝนโรคใหม่ที่จะเพิ่มขึ้นด้วยการบริหารจัดการน้ำอย่างสมดุลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
7: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
6: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
8: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
9: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
8: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
9: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
8: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
9: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
3: กรมชลประทานพร้อมรับมือฝนระลอกใหม่ที่จะตกเพิ่มขึ้นด้วยการบริหารจัดการน้ำอย่างสมดุลสอดคล้องกับปริมาณฝนและน้ำท่าที่เปลี่ยนแปลงควบคู่กับการกักเก็บน้ำส่วนเกินไว้ใช้หน้าแล้ง
10: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่าศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะแนวโน้มฝนที่เพิ่มขึ้นระยะนี้อาจมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจึงได้กำชับให้โครงการชลประทานทั่วประเทศเตรียมรับสถานการณ์ พร้อมปรับการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับปริมาณฝนน้ำท่าและปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอ่างเก็บน้ำในแต่ละพื้นที่ซึ่งการบริหารจัดการน้ำในระยะนี้ให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลโดยในพื้นที่ที่มีฝนตกและมีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำเพิ่มขึ้นจะบริหารจัดการเพื่อเพิ่มการเก็บกักน้ำให้ได้มากที่สุดขณะเดียวกันในพื้นที่มีแนวโน้มเกิดน้ำหลากหรือคาดว่าปริมาณน้ำเกินศักยภาพการรองรับจะปรับการระบายน้ำตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อรักษาระดับน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยและลดผลกระทบต่อประชาชนทั้งนี้ปัจจุบันอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศมีปริมาณน้ำรวม 51,377 ล้านลูกบาศก์เมตรยังสามารถรองรับน้ำได้อีก 25,289 ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่อ่างเก็บน้ำหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยาได้แก่เขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักจุลสิทธิ์มีปริมาณน้ำรวม 15,361 ล้านลูกบาศก์เมตรสามารถรองรับน้ำได้อีกประมาณ 9,421 ล้านลูกบาศก์เมตรปิยาพันยังเทียนรายงาน
3: ชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ตรวจสอบโกดังจำหน่ายยางรถยนต์จังหวัดสมุทรปราการพบยางรถยนต์ไม่ได้มาตรฐานกว่า 1,100 เส้นมูลค่ากว่า7ล้านบาทเตรียมขยายผลตรวจสอบเพิ่มเติม
11: พลเอกนักรบบุญบัวทองประธานกรรมการเพื่อขับเคลื่อนและติดตามการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรมหรือชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปกันลงพื้นที่สุ่มตรวจสอบมาตรฐานยางรถยนต์ณโกดังสินค้าร้านจำหน่ายยางรถยนต์ย่านกิ่งแก้วจังหวัดสมุทรปราการจากการตรวจสอบพบยางรถยนต์ต้องสงสัยประมาณ 1,100 เส้นมูลค่า 7-8 ล้านบาทหรือเข้าข่ายมอกปลอมเจ้าหน้าที่จึงอายัดไว้ดำเนินคดีและเตรียมทำลายทิ้งเมื่อคดีสิ้นสุดขณะที่ผู้กระทำผิดมีโทษปรับไม่เกิน 500,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน6ปีจึงขอให้ประชาชนตรวจสอบมาตรฐานยางรถยนต์ก่อนซื้อหรือเปลี่ยนโดยสังเกตสติกเกอร์และ QR code มอกแล้วใช้โทรศัพท์มือถือสแกนตรวจสอบข้อมูลแหล่งผลิตหากไม่มีสติกเกอร์หรือ QR code ให้หลีกเลี่ยงการซื้อและหากข้อมูลแหล่งผลิตไม่ตรงกับสินค้าจริงควรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากยางรถยนต์ที่ไม่ได้มาตรฐานอย่างไรก็ตามชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปกันเตรียมขยายผลตรวจสอบในพื้นที่ต่างๆเพื่อป้องปราบการนำเข้าและจำหน่ายยางรถยนต์ที่ไม่ได้มาตรฐานปุริมปราศโสภาภาครายงาน
3: ปิดท้ายด้วยผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่1กันยายน2569รางวัลที่1เลขที่ออก417212รางวัลเลขท้าย2ตัวเลขที่ออก04รางวัลเลขหน้า3ตัวเลขที่ออก257และ346ส่วนรางวัลเลขท้าย3ตัวเลขที่ออก136และ740ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ5แยกข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะคะประจำวันอังคารที่1กันยายนพุทธศักราช2569นะคะวันนี้ค่ะรายการ5แยกข่าวของเรานะคะโดยสวทนครศรีธรรมราช FM ความถี่ 93.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายดำเนินรายการในวันนี้ค่ะพบกับดิฉันเช่นเคยค่ะมิวกี้เสรณีนาวงศ์นะคะวันนี้ค่ะเราก็มีทีมงานของเราองค์คาพยพของเรานะคะมีพี่หัวหน้าช่างของเรานะคะพี่พิเชษฐ์เดืองนาคนะคะมีพี่แอมสุรชัยรอดแก้วนะคะรายการของเราค่ะควบคุมการผลิตโดยนางจิราพรหนูรักค่ะผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะและอำนวยการผลิตค่ะโดยนายสุพลเข้มการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะคะค่ะก็สามารถที่จะติดตามรับชมรับฟังรายการของเรานะคะได้ทางสวทนะคะในพื้นที่ของ7จังหวัดภาคใต้ตอนบนนะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะเวลา 16:10 น.โดยประมาณถึง 16:30 น.นะคะและหลังจากนั้นค่ะในเวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.นะคะก็จะเป็นรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงซึ่งในวันนี้ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6กรมประชาสัมพันธ์เป็นแม่ข่ายดำเนินรายการค่ะเพื่อถวายความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะรายการ5แยกข่าวของเรานะคะก็ออกอากาศทางสวทในพื้นที่ของ7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและ10สถานีนะคะและสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ค่ะแน่นอนค่ะวันนี้นะคะรายการ5แยกข่าวก็มีช่วงที่น่าสนใจมีเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจมากมายเลยนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะเราจะไปพบกับช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ซึ่งในวันนี้ค่ะเราก็มีการโฟนอินสัมภาษณ์สดนะคะกับท่านรองปัญญพงษ์สงพย

0: ช่วง PRD Service นะคะวันนี้ค่ะมิวก็มีเรื่องราวของผลจากการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลานะคะสดๆร้อนๆเลยนะคะมาเล่าให้ฟังว่ามีประเด็นไหนที่น่าสนใจบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปพบกันนะคะในช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ค่ะ
1: ช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้
0: ช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้วันนี้นะคะอย่างที่เกริ่นไปข้างต้นค่ะเราก็จะพูดคุยนะคะกับทางด้านของคุณปัญญพงษ์สงพยมค่ะหัวหน้าฝ่ายขยายผลศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะเกี่ยวกับโครงการของกรมชลประทานนะคะโครงการศึกษาความเหมาะสมในการปรับปรุงโครงการดังกล่าวโครงการไม่ว่าจะเป็นโครงการส่งน้ำแล้วก็บำรุงรักษาปากพนังบนปากพนังล่างแล้วก็โครงการส่งน้ำบำรุงรักษาระโนดกระแสสินจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดสงขลานะคะซึ่งก็เป็นโครงการที่น่าสนใจนะคะเพราะว่าเชื่อว่าถ้าเกิดมีการสร้างมิกเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะคะเดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดกันว่าโครงการนี้มีความเป็นมาอย่างไรตั้งอยู่ตรงไหนบริเวณส่วนไหนของชายฝั่งนครศรีธรรมราชระโนดสงขลานะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือโครงการนี้มีประโยชน์กับพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวอย่างไรบ้างนะคะตอนนี้ค่ะเราอยู่กับท่านรองปัญญพงษ์แล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านรองคะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะก็เข้าเรื่องกันเลยนะคะท่านรองเพราะรายการของเราวันนี้เวลาน้อยนะคะอยากจะให้ท่านรองพูดถึงความเป็นมาของโครงการที่ตั้งของโครงการแล้วก็ประโยชน์ที่พี่น้องประชาชนจะได้รับจากโครงการนี้ค่ะ
2: ครับขอบคุณครับโครงการศึกษาความเหมาะสมของการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบนปากพนังล่างรวมถึงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนดกระแสสินน
0: ะครับ
2: ก็คือโครงการส่งน้ำรักษาเหล่านี้นะครับได้ตั้งกันมานานระยะเวลาก็นานมากแล้วนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยทั้ง3โครงการเนี่ยประสบปัญหาร่วมกันเช่นอำเภอโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบนเนี่ยจะมีปัญหาร่วมกับโครงการอื่นๆนะครับอยู่ที่อำเภอหัวไ
0: ซ
2: ร่วมกับระโนดกระแสสินนะครับโครงการระโนดกระแสสินเนี่ยเขาจะตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านขาวอำเภอระโนดนะครับแล้วก็จะดูแลพื้นที่ส่งน้ำชลประทานของอำเภอระโนดอำเภอกระแสสินอำเภอสทิงพระอำเภอสิงหนครแล้วก็อำเภอหัวไซบางส่วนนะครับมีพื้นที่ทั้งหมดของโครงการเนี่ยนะครับประมาณ 480,000 กว่าไร
0: ่ค่ะ
2: นะครับส่วนโครงการส่งน้ำบำรุงรักษาปากพนังบนเนี่ยจะดูแลอำเภอชะอวดนะครับอันนี้ก็จะมีสำนักงานอยู่ที่ตำบลวังอ่างนะครับก็เป็นอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใสซึ่งก็จะดูแลน้ำในพื้นที่อำเภอควนขนุนอำเภอป่าพยอมของอำเภอของจังหวัดพัทลุงนะครับรวมถึงอำเภอเชียนใหญ่และอำเภอหัวไซของจังหวัดนราธิวาสของจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยส่วนโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่างเนี่ยนะครับก็ตั้งอยู่ที่อำเภอปากพนังก็ดูแลเรื่องน้ำของอำเภอปากพนังอำเภอหัวไซอำเภอเชียนใหญ่อำเภอเฉลิมตะเกียบนะครับโครงการปากพนังบนเนี่ยดูแลพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 660,000 กว่าไร่โครงการปากพนังล่างเนี่ยประมาณ 700,000 กว่าไร่และลดกระแสสิน 480,000 กว่าไร่รวมแล้วเป็นเกือบ2ล้านนะครับก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีความใหญ่ความกว้างอะไรพวกนี้มากมายทำให้เวลาประสบปัญหาเนี่ยทั้ง3โครงการนี้นะครับประสบปัญหาร่วมกันก็คือเรื่องของในช่วงน้ำในหน้าแล้งเนี่ยนะครับก็จะมีการขาดน้ำกันทั้ง3โครงการแล้วก็มีน้ำท่วมในฤดูฝนนะครับเนื่องจากว่าทั้ง3โครงการนี้มีลักษณะของภูมิอากาศภูมิประเทศเนี่ยที่เหมือนกันก็คือด้านต้นน้ำเนี่ยทั้ง3โครงการจะรับน้ำในพื้นที่ตัวเองนะครับอันนี้เป็นน้ำฝนเนี่ยจะตกลงมาในพื้นที่2ล้านกว่าไร่เนี่ยนะครับแล้วก็มีต้นน้ำที่เป็นสายน้ำนะครับก็คือต้นน้ำเนี่ยจะอยู่ที่เทือกเขานครศรีธรรมราช
0: ค่ะ
2: เทือกเขานครศรีธรรมราชเนี่ยก็จะทอดยาวตั้งแต่อำเภอร่อนพิบูลจุฬาภรณ์อำเภอชะอวดอำเภอป่าพยอมควนขนุนแล้วก็ศรีนครินทร์ กงหลาป่าบอนของพัทลุงยาวไปนู่นเลยนะครับทีนี้พอมีฝนตกลงมาในพื้นที่รับน้ำของพื้นที่

0: ้นน้ำเนี่ยนะครับแม่น้ำสายใหญ่นะครับที่รับน้ำส่วนใหญ่ไว้นะครับก็คือแม่น้ำปากพนังซึ่งจะมีจุดเริ่มต้นที่อำเภอชะอวดนะครับรับน้ำแล้วเนี่ยก็จะไหลผ่านอำเภอเชียนใหญ่อำเภอเฉลิมพระเกียรติแล้วก็มาออกที่อำเภอปากพนังส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีโครงการอันเนื่องมาจากพระดำรินะครับที่เราเรียกว่าคลองพระดำริเป็นคลองชะอวดแพรกเมืองอันนี้ก็แยกจากแม่น้ำปากพนังเมื่อสักครู่นี้นะครับที่อำเภอเชียนใหญ่แล้วก็จะไปลงทะเลที่อำเภอหัวไซที่ประตูระบายน้ำแพรกเมืองตรงนั้นนะครับด้วยความที่เป็นต้นน้ำเดียวกันนะครับแล้วก็แยกสายไปอะไรแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นเวลามีปัญหาหรือว่ามีผลกระทบเนี่ยทั้ง3โครงการนี้ก็จะมีผลกระทบร่วมกันเป็นองค์รวมเพราะฉะนั้นเวลาศึกษาความเหมาะสมที่จะปรับปรุงโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆพวกนี้นะครับก็จำเป็นที่จะต้องศึกษาร่วมกันในภาพรวมท
1: ั
0: ้ง2ล้านกว่าไร่ปัญหาที่พบนะครับที่โครงการศึกษามาพบเนี่ยก็พบว่ามีปัญหาหลักๆอยู่5เรื่องนะครับก็คือเรื่องของความขาดแคลนน้ำขาดแคลนน้ำเนี่ยเนื่องจากว่าฝนน้อยเนี่ยก็เนื่องจากสาเหตุที่ว่าป่าต้นน้ำของเราเนี่ยนะครับลดจำนวนลงเป็นอย่างมากนะครับรวมทั้งเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกในปัจจุบันเนี่ย
1: อันนี้สำคัญเลยเป็นสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับใช่ครับเนี่ยมันทำให้ อะไรต่อมีอะไรที่เราคาดหวังว่ามันจะอุดมสมบูรณ์มีฝนตกปริมาณเพียงพอกับความต้องการเนี่ยเหมือนในอดีตเนี่ยครับมันก็เลยเป็นไปได้ยากนะครับในเมื่อป่าต้นน้ำเนี่ยมันไม่ได้เป็นเหมือนในอดีตอีกแล้วลักษณะการใช้ประโยชน์ในที่ดินของเกษตรกรเองก็ไม่เหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วนะครับพฤติกรรมการใช้น้ำพฤติกรรมการดำรงชีวิตประจำวันเนี่ยก็ไม่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องดำเนินการนะครับก็คือเรื่องของการปรับปรุงโครงสร้างหลักนะครับก็ได้แก่พวกคลองส่งน้ำที่ชำรุดคลองส่งน้ำที่มีศักยภาพส่งน้ำไม่ถึงพื้นที่การเกษตรแล้วก็เรื่องของคุณภาพน้ำนะครับ
1: ค
0: ุณภาพน้ำเนี่ยก็มีผลทำให้ขาดแคลนน้ำได้เช่นกันนะครับบางทีน้ำเนี่ยมันมีอยู่แต่ว่าคุณภาพน้ำเนี่ยมันไม่โอเคอะครับมันไม่
1: สามารถนำมาใช้ได้อย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับใช่ครับถึงมีก็เอามาใช้ไม่ได้มันก็ยังทำให้ปัญหาการแคลนน้ำขาดแคลนน้ำเนี่ยยังขาดแคลนอยู่ดี
1: ค่ะ
0: แล้วก็โครงการนี้นะครับพอศึกษาแล้วเนี่ยเขาพบว่ามันก็มีความต้องการน้ำเพิ่มขึ้นอีกมากเลยนะครับจากเรื่องของการใช้ประโยชน์ในที่ดินในการประกอบอาชีพทางการเกษตรเป็นหลักเนี่ยเพราะฉะนั้นโครงการนี้ก็เลยมีแผนที่จะพิจารณาความเหมาะสมที่จะนำน้ำที่จะต้องระบายในช่วงน้ำหลากลงทิ้งในทะเลเนี่ยนะครับผันไปเติมน้ำให้กับโครงการละโนดกระแสสิน
1: ค่ะ
0: รวมทั้งเวลาที่ในพื้นที่โครงการในจังหวัดนครของอำเภอหัวไซอำเภอเชียนใหญ่อำเภอประชันพระเกียรติพวกนี้ครับที่ขาดน้ำเนี่ยก็จะได้ดึงน้ำคืนมาจากระโนดกระแสสินมาช่วยในช่วงหน้าแล้งในยามวิกฤตพวกนี้ด้วย
1: คร
0: ับนี่ก็เป็นลักษณะของโครงการที่แก้ไขปัญหานี้นะครับปัญหาที่สองนะครับนอกจากการขาดแคลนน้ำแล้วเนี่ยเวลามีฝนตกหนักเนี่ยนะครับก็จะมีปัญหาเรื่องน้ำท่วมอีกนะครับแล้วก็จะท่วมแช่ขังอยู่ในพื้นที่เป็นเวลานานครับก็คงนึกภาพออกนะครับว่าพื้นที่ของลุ่มน้ำปากพนังโดยในภาพรวมเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่ต้นน้ำแล้วก็มีที่ราบอยู่แถวอำเภอจุฬาภรณ์อำเภอชะอวดอะไรตรงนี้นะครับแล้วก็ถัดมาก็เป็นที่ราบลุ่มป่าพลุเลย
1: ใช่ป่าพลุ
0: ที่ราบลุ่มป่าพลุเนี่ยนะครับมันทำให้ปัญหาเนี่ยทวีความซับซ้อนมากขึ้นไปอีกเพราะว่าพื้นที่ของป่าพลุเนี่ยมีระดับผิวระดับพื้นเนี่ยครับต่ำกว่าระดับน้ำทะเล1ถึง2เมตรเลย
1: ค่ะ
0: พอน้ำแห้งเนี่ยนะครับปัญหาของน้ำทะเลเนี่ยก็จะไหลลุกล้ำทะลักเข้ามาในพื้นที่ที่มันต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเนี่ยตรงนี้จากนั้นนะครับก็จะเป็นพื้นที่การเกษตรเป็นที่ราบอีกนะครับก็แถว อำเภอหัวไซอำเภอระโนดอำเภอเชียนใหญ่อำเภอเฉลิมพระเกียรติในหยกเนี้ยครับตรงนี้ก็เป็นแหล่งปลูกข้าวพื้นที่ใหญ่โตนะครับเป็นพื้นที่มากมายตรงนี้แล้วก็เป็นที่ดอนมีพื้นดินสูงกว่าผิวพื้นของป่าพลุที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้นะครับทำให้ปัญหาพวกนี้ครับมันค่อนข้างจะซับซ้อนแล้วก็เพิ่มความยากในการบริหารจัดการขึ้นมาครับแล้วก็ปัญหาที่3นะครับก็คือเรื่องของพื้นที่ป่าพลุในป่าพลุเนี่ยถ้าเกิดมีน้ำแห้งน้ำน้อยขึ้นมาปุ๊บเนี่ยปัญหาในป่าพลุเนี่ยก็จะระเบิดขึ้นทันทีต้องใช้คำว่าระเบิดเลยนะครับเหมือนตอนนี้ที่มันมีไฟไหม้มีอะไรต่อมีอะไรอยู่เนี่ยเนี่ยครับเกิดจากน้ำในป่าพลุเนี่ยมันต่ำกว่าระดับที่ควบคุมนะครับก็ทำให้เกิดไฟป่าแล้วสารไพไรต์ที่อยู่ใต้ดินนะครับก็จะมีโอกาสสัมผัสกับอากาศในผิวในเหนือผืนดินเนี่ยได้เยอะนะครับมันก็จะแปรสภาพเป็นสารประกอบของกรดซัลฟูริกมันก็เลยทำให้เกิดน้ำเปรี้ยวขึ้นมานะครับโครงการนี้นะครับก็ศึกษาเรื่องของแนวทางการเพิ่มระดับเก็บน้ำในป่าพลุนะครับแล้วก็แนวทางการป้องกันการลดระดับน้ำในพื้นที่รอบๆป่าพลุนะครับก็คือพยายามชะลอน้ำเอาไว้ในป่าพลุเนี่ยให้ได้นานที่สุดแล้วก็รักษาระดับน้ำให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานถึงจะควบคุมเรื่องของน้ำเปรี้ยวเรื่องของไฟป่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมอะไรตรงนี้ได้นะครับปัญหาที่4นะครับที่กำลังดังอยู่ก็คือปัญหาเรื่องวัชพืชในแหล่งน้ำ
1: นะ
0: ครับปัญหาวัชพืชเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ภารกิจของทางกรมชลประทานนะครับที่จะต้องมาดูแลเรื่องของวัชพืชเรื่องปักตบชวาเรื่องจอกหูหนูยักษ์อะไรตรงนี้นะครับชลประทานเนี่ยจะดูแลเรื่องของคลองส่งน้ำเรื่องของทางน้ำชลประทานนะครับที่ประกาศในกฎกระทรวงนะครับว่าเป็นทางน้ำชลประทานเนี่ยตรงเนี้ยชลประทานจะเป็นผู้รับผิดชอบส่วนที่ไม่ใช่เป็นคลองสาธารณะเป็นคลองที่อยู่ในการดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่นอย่างเงี้ยครับอันนี้กรมชลประทานก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปใช้หรือว่าทำอะไรในพื้นที่ส่วนนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องของวัชพืชในแหล่งน้ำเนี่ยเป็นหน้าที่ของทุกฝ่ายนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยเพราะฉะนั้นแนวทางการศึกษาของปัญหาวัชพืชเนี่ยนะครับก็มีการศึกษาว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรนะครับให้มันเป็นการแก้ไขในเชิงบูรณาการและยั่งยืนนะครับอันนี้ก็จะมีตั้งแต่เรื่องของกำจัดวัชพืชใต้น้ำเรื่องของการนำวัชพืชไปใช้ประโยชน์นะครับเรื่องของการกำจัดหรือว่าควบคุมในเชิงชีวภาพนะครับแล้วก็เชิงสารเคมีที่ปลอดภัยต่อชีวิตและระบบนิเวศนะครับอันนี้กรมชลประทานก็มีนวัตกรรมเรื่องของสารเคมีที่นำมาผสมแล้วก็ใช้กำจัดผักตบชวาอย่างได้ผลแล้วก็ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับอันนี้ก็กำลังพัฒนาเรื่องของการใช้ประโยชน์ขยายผลการใช้ประโยชน์อยู่ไปสู่หน่วยงานอื่นๆให้ร่วมกันทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยทั่วไปด้วยนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็วิธีการจัดการในเชิงชุมชนแบบประชาชนมีส่วนร่วมนะครับก็ดึงเอาทุกฝ่ายเนี่ยนะครับมากำจัดวัชพืชควบคุมแล้วก็มีการจัดการอย่างเป็นระบบนะครับไอ้ตัวนี้ก็มีแนวทางในการในนี้ซึ่งรายละเอียดเนี่ยก็จะอยู่ในผลการศึกษาความเหมาะสมของการปรับปรุงโครงการที่ดำเนินการไปแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ปัญหาต่อมานะครับเป็นปัญหาที่5เป็นปัญหาสุดท้ายเนี่ยก็คือเรื่องของปัญหาการจัดการน้ำการจัดการน้ำที่เล่าให้ฟังเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าพื้นที่เนี่ยมันมาจากที่สูงนะครับที่ราบแล้วก็ต่ำกว่าทะเลนะครับแล้วก็ไปสูงกว่าระดับพลุนะครับแล้วก็ไปที่ชายหาดแล้วก็ปล่อยน้ำลงสู่ทะเลเนี่ยเห็นไหมครับว่ามันตกท้องช้างอะถ้าพูดภาษาในบ้านเราเนี่ยนะครับมันเป็นแอ่งกระทะเป็นอะไรตรงนี้อยู่เพราะฉะนั้นทำให้การบังคับการจัดการน้ำเนี่ยค่อนข้างจะยากลำบากแล้วก็มีเทคนิควิชาการที่ซับซ้อนนิดนึงนะครับปัญหาเรื่องของการจัดการน้ำเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากโครงการเขาเก่าแก่แล้วก็ไม่ทันสมัยเนื่องจากสร้างกันมานานลักษณะนิสัยของการใช้ ประโยชน์ในพื้นที่ลักษณะของการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชนเนี่ยก็เปลี่ยนไปมากนะครับก็เลยทำให้อาคารควบคุมบังคับน้ำเนี่ยมันไม่ทันสมัยมันไม่ทันกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนในปัจจุบันนะครับก็เลยจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงต้องใช้ระบบอะไรพวกนี้นะครับที่จะต้องนำมาปรับใช้กันอีกเยอะเลยนะครับเช่นเรื่องของการนำเทคโนโลยี Internet of Things นะครับหรือ IoT เนี่ยนะครับมาพยากรณ์เรื่องของปริมาณฝนเรื่องของการตรวจสอบระดับน้ำในปัจจุบันเรื่องการไหลของน้ำคุณภาพน้ำอย่างเงี้ยครับว่าถ้าเกิดเหตุการณ์นี้มันจะมีผลกระทบอะไรไปยังไงระดับน้ำตรงนี้เป็นแบบนี้ฝนตกเท่านี้ส่วนที่พื้นที่ที่เราต้องการทราบเนี่ยมีผลกระทบอย่างไรในเชิงบวกเชิงลบไอ้ตรงนี้ก็จะสามารถติดตามได
1: ้
0: เป็นสาธารณะนะครับเนี่ยตรงเนี้ยคือส่วนที่ประชาชนจะได้ประโยชน์แล้วก็นำไปใช้งานได้อย่างตรงๆครับ
1: ค่ะก็วันนี้นะคะ 16:30 นนะคะก็ต้องก็เวลาของเราน้อยมากๆแต่คิดว่าเดี๋ยวเราจะได้น่าจะมีโอกาสที่จะได้คุยเรื่องนี้กันอีกนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอบพระคุณนะคะท่านรองปัญญพงษ์สงพยมนะคะหัวหน้าฝ่ายขยายผลศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากๆเลยนะคะเดี๋ยวมีโอกาสเราจะได้คุยน่าจะได้คุยกันอีกกับเรื่องนี้แบบเต็ม
0: ๆครับในรายละเอียดนะครับซึ่งมีรายละเอียดอีกเยอะให้สอบถามด้วยนะครับ
1: ค่ะค่ะก็สำหรับวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ค่ะก็16:30 นะคะเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการ5แยกข่าวนะคะก็ต้องขอบพระคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังรายการผ่านทางสวทนครศรีธรรมราชและสวทในพื้นที่ของ7จังหวัดภาคใต้ตอนบนนะคะสำหรับรายการ5แยกข่าวของเราในวันนี้นะคะอำนวยการผลิตค่ะโดยนายสพลเข้มการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะคะควบคุมการผลิตโดยนางจิราพรหนูรักค่ะผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะรายการต่อไปค่ะพบกับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงซึ่งในวันนี้สวทสุไหงโกลกสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6เป็นแม่ข่ายดำเนินรายการนะคะและพบกับรายการ5แยกข่าวของเรากันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับสวทตะกั่วป่าสำหรับวันนี้มิวกี้เสรณีนาวงพร้อมด้วยพี่พิเชษฐ์เรืองนาคและพี่แอมสุรชัยรอดแก้วต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
3: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสผลิตรายการดิฉันชุติมาจันวิราชและคุณยหรอเจ๊แวร์ดำเนินรายการค่ะรายการนี้จะทำขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ
4: สำหรับช่วงแรกมาติดตามเรื่องราวของการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระพันปีหลวงจากเส้นใยธรรมชาติสู่งานศิลป์แห่งแผ่นดินนราธิวาสพื้นที่ชายแดนใต้ที่ได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการส่งเสริมงานหัตถกรรมเป็นอาชีพเสริมสู่การก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในพื้นที่ช่วยสร้างงานสร้างอาชีพสืบสานหัตถศิลป์ท้องถิ่นให้คงอยู่ในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
2: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
5: จากเส้นกระจูดธรรมดาผ่านสองมือของชาวบ้านค่อยๆถักทอเป็นเสื้อเป็นกระเป๋าเป็นเครื่องใช้ เช่นเดียวกับใบลานและใบปานั้นพืชพื้นถิ่นที่เมื่อผสานกับภูมิปัญญาสามารถเปลี่ยนเป็นงานศิลป์และเปลี่ยนเป็นรายได้หล่อเลี้ยงครอบครัวเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นมายาวนานบนพื้นแผ่นดินนราธิวาสภายใต้พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตลอดเวลาที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปส่งเยี่ยมราษฎรพระองค์ทอดพระเนตรเห็นทั้งความยากลำบากและคุณค่าของฝีมือชาวบ้านจึงทรงส่งเสริมให้งานหัตถกรรมเป็นอาชีพเสริมเพื่อให้ประชาชนมีรายได้โดยไม่ต้องละทิ้งอาชีพและถิ่นฐานของตนพระราชดำรินั้นนำไปสู่การก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเมื่อปี2519และสำหรับภาคใต้จังหวัดนราธิวาสคือพื้นที่สำคัญโดยมีศูนย์ศิลปาชีพณพระตำหนักทักษิณราชินีเวศเป็นแหล่งสืบทอดงานฝีมือหลากหลายแขนงหนึ่งในงานที่ทรงให้ความสำคัญคือเสือกระจูดถึงขั้นมีการจัดงานวันกระจูดครั้งแรกที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองเมื่อปี2527เพื่อส่งเสริมฝีมือการออกแบบและสร้างมูลค่าให้ภูมิปัญญาของชาวนราธิวาสการเวลาผ่านไปแต่พระราชปณิธานยังคงถูกสานต่อวันที่16สิงหาคม2569นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมคณะลงพื้นที่เยี่ยมสมาชิกศิลปาชีพในอำเภอเมืองนราธิวาสเริ่มจากกลุ่มสตรีสารเสือกระจูดหมู่ที่2ตำบลโคกเคียนชุมชนที่นำกระจูดในท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายสร้างอาชีพเสริมและถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่คนรุ่นใหม่จากนั้นไปยังบ้านครูศูนย์ศิลปาชีพแผนกจักสานใบลานตำบลโคกเคียนก่อนเดินทางต่อไปยังกลุ่มจักสานใบปานันหมู่ที่1และหมู่ที่7ตำบลกะลุวอเหนือชมฝีมือที่ยังคงรักษารากเดิมแต่พัฒนารูปแบบให้ตอบโจทย์การใช้งานในยุคปัจจุบันการลงพื้นที่ครั้งนี้ยังมีว่าที่ร้อยโทดิโลกสิริวันลบผู้เคยถวายงานเป็นล่ามภาษามลายูประจำพระองค์และเป็นหนึ่งในผู้ที่มีความทรงจำผูกพันกับพระราชกรณียกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมลงพื้นที่ด้วยวันนี้จังหวัดนราธิวาสยังเดินหน้าพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์รูปแบบบรรจุภัณฑ์และช่องทางตลาดเพื่อให้งานฝีมือไม่หยุดอยู่เพียงการอนุรักษ์หากสามารถสร้างรายได้จริงให้แก่ชุมชนเพราะศิลปาชีพมิใช่เพียงสิ่งของที่ถูกถักทอขึ้นจากเส้นใยธรรมชาติแต่คือการถักทอคนอาชีพภูมิปัญญาและแผ่นดินเข้าไว้ด้วยกันจากพระเมตตาในวันวานสู่สองมือของชาวนราธิวาสในวันนี้พระราชปณิธานแห่งการสร้างงานสร้างรายได้และรักษาศีลของแผ่นดินจึงยังคงได้รับการสืบสานจากรุ่นสู่รุ่น
3: ช่วงนี้มาติดตามกันต่อกับช่วงตามรอยพระเมตตาในตอนกองทุนแม่ของแผ่นดินพลังแห่งความเมตตาชุบชีวิตเปลี่ยนชุมชนเรื่องราวพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการขับเคลื่อนโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินรวมพลังของชุมชนปกป้องลูกหลานไทยให้ห่างไกลจากภัยยาเสพติดในช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
2: ช่วงตามรอยพระเมตตา

0: กว่า2ทศวรรษที่ผ่านมาพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ก่อเกิดเป็นพลังสำคัญในการปกป้องลูกหลานไทยจากภัยยาเสพติดจากพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ที่พระราชทานเป็นเงินขวัญถุงเมื่อปี2546ด้วยทรงห่วงใยประชาชนและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากปัญหายาเสพติดได้พัฒนาสู่กองทุนแม่ของแผ่นดินศูนย์รวมแห่งศรัทธาความสามัคคีและพลังของคนในชุมชนที่ร่วมกันดูแลบ้านของตนเองให้ปลอดภัยวันที่19สิงหาคม2569เวลา 17:22 นาทีณ Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นองค์ประธานในงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569ภายใต้แนวคิดกองทุนแม่ของแผ่นดินพลังแห่งความเมตตาชุบชีวิตเปลี่ยนชุมชนโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเงินขวัญถุงแก่หมู่บ้านและชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินใหม่รวม 1,544 กองทุนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนในการร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจากฐานรากสำหรับจังหวัดนราธิวาสนายบุญช่วยหอมยำเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นผู้แทนหมู่บ้านและชุมชนต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินเข้ารับพระราชทานเงินขวัญถุงพร้อมนำแนวทางสำคัญกลับมาสานต่อในพื้นที่หัวใจของกองทุนแม่ของแผ่นดินไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินแต่อยู่ที่พลังของสามทุนทุนศักดิ์สิทธิ์คือพระราชทรัพย์พระราชทานอันเป็นศูนย์รวมใจทุนศรัทธาคือพลังการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุนปัญญาคือองค์ความรู้และภูมิปัญญาที่แต่ละชุมชนนำมาแก้ไขปัญหาของตนเองทั้งหมดขับเคลื่อนด้วยกระบวนการสร้างซ่อมเสริมตั้งแต่สร้างชุมชนใหม่ฟื้นฟูกองทุนที่ต้องการความเข้มแข็งไปจนถึงยกระดับพื้นที่ต้นแบบให้เป็นแหล่งเรียนรู้วันนี้เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินได้ขยายตัวครอบคลุมกว่า 30,000 หมู่บ้านและชุมชนทั่วประเทศไม่เพียงเฝ้าระวังยาเสพติดแต่ยังเปิดพื้นที่แห่งโอกาสให้ผู้ที่เคยก้าวพลาดได้รับการดูแลฟื้นฟูและกลับมาใช้ชีวิตร่วมกับสังคมอย่างมีศักดิ์ศรีสำหรับจังหวัดนราธิวาสการรับพระราชทานเงินขวัญถุงครั้งนี้คือการส่งต่อพระราชปณิธานสู่หมู่บ้านและชุมชนจากภาครัฐสู่ผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นผู้นำศาสนาครอบครัวและประชาชนให้ร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันเฝ้าระวังและปกป้องเด็กและเยาวชนไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของยาเสพติดเพราะท้ายที่สุดแล้วชุมชนที่เข้มแข็งมิได้เกิดจากคนใดคนหนึ่งแต่เกิดจากทุกคนที่ไม่ทอดทิ้งกันนี่คือพลังแห่งความเมตตาจากกองทุนแม่ของแผ่นดินพระมหากรุณาธิคุณที่หยั่งรากเป็นพลังของประชาชนและยังคงสืบสานพระราชปณิธานเพื่อให้ลูกหลานไทยเติบโตในชุมชนที่อบอุ่นปลอดภัยและห่างไกลจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน
1: จากเรื่องนี้ทำให้เห็นอย่างชัดเจนว่าในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสด้วยการขับเคลื่อนของนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสที่พร้อมสืบสานพระราชปณิธานในการสร้างซ่อมและเสริมขยายเครือข่ายพลังของชุมชนจากภาครัฐสู่ผู้นำพื้นที่เพื่อร่วมกันสร้างกรอบป้องกันเยาวชนชายแดนใต้ให้ห่างไกลจากภัยยาเสพติดสืบไปค่ะ
2: และในช่วงนี้ขอนำทุกท่านมาร่วมติดตามการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสในช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
3: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดภารกิจ111ปีนราธิวาสรวมใจพิทักษ์ทะเลไทยดำน้ำเก็บขยะฟื้นทะเลสืบสานพระราชดำริส่งต่อทรัพยากรสู่คนรุ่นหลัง
0: นายพุนช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานเปิดกิจกรรม111ปีนราธิวาสร่วมใจพิทักษ์ทะเลไทยภายใต้แนวคิด111ปีแห่งความภาคภูมิใจจากพระราชดำริสู่การลงมือทำซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่11ถึง12สิงหาคม2569เพื่อรวมพลังทุกภาคส่วนอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลของจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรมกิจกรรมจัดขึ้นณชายหาดบ้านตือลาคอปลัดตำบลกะลั่วเหนืออำเภอเมืองนราธิวาสและแหล่งปะการังเทียมโบกี้รถไฟใต้น้ำและรถถังใต้น้ำโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนราธิวาสร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายนักดำน้ำมีนางคณิษฐาหอมยามเย็นนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสนายชาคริตสุรณัฐกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนางปาริตาคำปันนาผู้อำนวยการททสำนักงานนราธิวาสนายกเทศมนตรีตำบลกะลั่วเหนือหัวหน้าส่วนราชการภาคีเครือข่ายนักดำน้ำจิตอาสาและอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกเข้าร่วมกิจกรรมผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีความหมายมากกว่าการเก็บขยะเพราะเป็นการเชื่อมโยงคุณค่าของเมืองนราธิวาสในวาระครบ111ปีเข้ากับการลงมือดูแลทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะพื้นที่ปะการังเทียมซึ่งเกิดจากแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการนำโบกี้รถไฟและรถถังที่ปลดประจำการมาจัดวางเป็นแหล่งปะการังเทียมจนพัฒนาเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำและแหล่งดำน้ำเชิงอนุรักษ์ที่สำคัญของจังหวัดอย่างไรก็ตามปัญหาขยะทะเลยังเป็นสิ่งที่ต้องร่วมกันแก้ไขอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาความสมบูรณ์ของระบบนิเวศและสร้างความยั่งยืนให้แก่ทรัพยากรทางทะเลเราไม่ได้เพียงดำน้ำลงไปเก็บขยะแต่เรากำลังดำน้ำลงไปเพื่อส่งต่ออนาคตของทะเลนราธิวาสจากทะเลที่บรรพบุรุษส่งต่อสู่ทะเลที่เราจะส่งมอบให้ลูกหลานสำหรับกิจกรรมสำคัญมีการระดมนักดำน้ำจิตอาสาร่วมดำน้ำเก็บขยะจำนวน2ไดฟ์บริเวณโบกี้รถไฟใต้น้ำและรถถังใต้น้ำควบคู่กับการเก็บขยะชายหาดการปล่อยพันกุ้งรวมถึงการคัดแยกและบันทึกข้อมูลขยะเพื่อนำไปใช้เป็นฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมในอนาคตโดยตั้งเป้าจัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า111กิโลกรัมตามวาระครบรอบ111ปีเมืองนราธิวาสนอกจากนี้ยังมุ่งสร้างการรับรู้การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบและการท่องเที่ยวที่มีความหมายให้ทุกการเดินทางมีส่วนช่วยดูแลพื้นที่ลดผลกระทบต่อระบบนิเวศและสร้างคุณค่ากลับคืนสู่ชุมชนจังหวัดนราธิวาสตั้งเป้าให้กิจกรรมดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมหรือมรดกเชิงคุณค่าของการเฉลิมฉลอง111ปีเมืองนราธิวาสที่ไม่ได้จบลงเพียงกิจกรรมในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งแต่เป็นการสร้างจิตสำนึกและต้นแบบการดูแลทรัพยากรทางทะเลเชื่อมโยงอดีตปัจจุบันและอนาคตผ่านการลงมือทำร่วมกันเพื่อให้ทะเลนราธิวาสยังคงเป็นแหล่งอาหารแหล่งอาชีพแหล่งท่องเที่ยวและส่งต่อถึงคนรุ่นต่อไปอย่างยั่งยืนค่ะ
2: สำหรับเรื่องที่2ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเยี่ยมกลุ่มศิลปาชีพและช่างฝีมือท้องถิ่นตำบลโคกเคียนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ
4: วันที่15สิงหาคม2569เวลา 17:00 น.นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยว่าที่ร้อยโทดิโลกสิริวัลลบที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสพัฒนาการจังหวัดนราธิวาสปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลโคกเคียนกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตำบลโคกเคียนอำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่กลุ่มศิลปาชีพและช่างฝีมือในชุมชนอันเป็นการร่วมสืบสานคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่นและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อการอนุรักษ์และส่งเสริมงานศิลปาชีพของประชาชนมาอย่างยาวนานผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้เยี่ยมชมศูนย์ศิลปาชีพกลุ่มเรือกอและจำลองหมู่ที่5 แหล่งต่อเรือกอและบ้านทอนนาอีมหมู่ที่12พร้อมพบปะพูดคุยรับฟังปัญหาและความต้องการของช่างฝีมือเพื่อหาแนวทางรักษาและต่อยอดงานหัตถศิลป์อันเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดนราธิวาสโดยเฉพาะเรือกอและที่โดดเด่นด้วยลวดลายและสีสันเฉพาะถิ่นสะท้อนวิถีชีวิตและรากเหง้าของชุมชนชายฝั่งจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งควรได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นควบคู่กับการพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้และเชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนร่วมสืบสานรักษาและต่อยอดภูมิปัญญางานศิลปาชีพและช่างท้องถิ่นให้คงอยู่เป็นมรดกของแผ่นดินและเป็นแหล่งเรียนรู้แก่คนรุ่นใหม่เชื่อมโยงการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนเพื่อสร้างอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงส่งเสริมศิลปาชีพและทำรงคุณค่าศิลปะวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไป
1: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะช่วงนี้มาติดตามเรื่องของการสร้างพระเมรุมาตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรองนายกสุภจีประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาตรติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการดำเนินงานและสมพระเกียรตินางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรและบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีนางสาวสาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมรองประธานกรรมการหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ทรงคุณวุฒิและอธิบดีกรมศิลปากรเข้าร่วมประชุมโดยกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมได้รายงานความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างภายในบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงได้แก่พระเมรุมาตรสร้างและหอเปลื้องพระที่นั่งทรงธรรมศาลาลูกขุนทับเกษตรและทิมพลับพลายกสนามหลวงอาคารมหาดเล็กและอาคารบริการและสิ่งปลูกสร้างนอกมณฑลพิธีท้องสนามหลวงได้แก่พลับพลายกหน้าพระที่นั่งสุทัยสวรรค์พลับพลายกวัดพระเชตุพนและเกยลารวมถึงภูมิทัศน์โดยรอบและงานศิลปกรรมประดับพระเมรุมาตรและดำเนินการเป็นไปตามแผนการดำเนินการและกรอบเวลาที่กำหนดไว้โดยจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม2569ส่วนความคืบหน้าการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายน2569เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการซักซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศต่อไปสำหรับการจัดสร้างพระโกฏจันทร์หีบพระบรมศพไม้จันทร์พระโกฏพระบรมอัฐิเครื่องสังเคตจะแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน2569ทั้งนี้การดำเนินการต่างๆรัฐบาลจะได้นำความขึ้นกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยต่อไปจากนั้นเวลา 15:30 นาทีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ประชุมพิจารณาแผนการดำเนินงานการจัดนิทรรศการพิเศษงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภายในบริเวณพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงโดยจัดแสดงนิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจและนิทรรศการพระเมรุมาตรศิลปกรรมประกอบพระเมรุมาตรและการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรพร้อมทั้งมีการจัดแสดงมหรสพในช่วงเวลาจัดนิทรรศการค่ะ
2: และในช่วงนี้มาติดตามเรื่องของการจัดแสดงผลงานนิทรรศการภายใต้แนวคิด ทุนทางวัฒนธรรมลิเกซี่สาขาแฟชั่นการส่งเสริมภูมิปัญญาและหัตถศิลป์แห่งผ้าไทยผ่านมุมมองร่วมสมัยสู่งานฝีมือในโลกยุคปัจจุบันค่ะ
4: วันที่13สิงหาคม2569เวลา 16:45 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังทาราฮอร์ชั้นเอ็มส่วนการค้าไอคอนสยามเขตคลองสานกรุงเทพมหานครโดยมีนางธนานนท์ชาญวิรกูลภริยานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางยุภาธนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เฝ้ารับเสด็จในการนี้ทอดพระเนตรการจัดแสดงผลงานนิทรรศการภายใต้แนวคิดทุนทางวัฒนธรรมลิเกซี่สาขาแฟชั่นการส่งเสริมภูมิปัญญาและหัตถศิลป์แห่งผ้าไทยผ่านมุมมองร่วมสมัยสู่งานฝีมือในโลกยุคปัจจุบันซึ่งสำนักนายกรัฐมนตรีโดยกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและไอคอนคราฟต์ไอคอนสยามร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงวางรากฐานในการอนุรักษ์ผ้าไทยและเพื่อสนองแนวพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาภูมิปัญญาที่ได้รับการต่อยอดโดยความคิดสร้างสรรค์ร่วมสมัยซึ่งนำเสนอความหมายของคำว่าลิเกซี่ในฐานะมรดกที่ไม่ได้หยุดนิ่งอยู่เพียงอดีตแต่เป็นคุณค่าที่สามารถส่งต่อพัฒนาและสร้างความหมายใหม่ให้สอดคล้องกับยุคสมัยโดยยังคงรักษารากเงาและอัตลักษณ์ดั้งเดิมไว้อย่างครบถ้วนโอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงแฟชั่นโชว์ภายใต้แนวคิดThe Walk of Women Identity จากผลงานของชุมชนต้นแบบ10แห่งทั่วประเทศได้แก่กลุ่มทอผ้าศรีวิชัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีกลุ่มทะมนโทจังหวัดอุดรธานีกลุ่มขวัญตาจังหวัดหนองบัวลำพูกลุ่มมีดีนาถ้ำจังหวัดสงขลากลุ่มทีฉัตรวันจังหวัดร้อยเอ็ดกลุ่มมนตราธิการจังหวัดกาฬสินธุ์บริษัทไทยซิลวิเลจมหาชนจังหวัดเชียงใหม่อู๋หมายไทยกลุ่มทอผ้าบ้านแม่สารบ้านตองจังหวัดลำพูนกลุ่มอิมปานิจังหวัดราชบุรีและกลุ่มไหมทองสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาที่ถ่ายทอดเรื่องราวของผ้าไทยตั้งแต่รากฐานภูมิปัญญากระบวนการสร้างสรรค์จนไปถึงการพัฒนาเป็นผลงานร่วมสมัยซึ่งทุกชิ้นยังคงสะท้อนลวดลายเทคนิคและอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นของชุมชนไว้อย่างโดดเด่นโดยมีนายแบบนางแบบศิลปินและบุคคลที่มีชื่อเสียงไปร่วมถ่ายทอดพลังซอฟต์พาวเวอร์ของไทยผ่านแฟชั่นร่วมสมัยและสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่เห็นว่าผ้าไทยสามารถสวมใส่ได้อย่างหลากหลายงดงามและเข้ากับทุกยุคทุกสมัยนอกจากนี้ยังมีเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒินักออกแบบและผู้ประกอบการชั้นนำพร้อมคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านแฟชั่นครอบคลุมประเด็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและงานหัตถศิลป์การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผ้าไทยและผลิตภัณฑ์ชุมชนจนไปถึงแนวทางพัฒนาสินค้าแฟชั่นไทยให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคและสามารถแข่งขันในตลาดโลกภายใต้บริบทของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทั้งนี้การดำเนินโครงการดังกล่าวไม่เพียงเป็นการรักษามรดกทางวัฒนธรรมไว้แต่ยังสร้างประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรช่างฝีมือและผู้ประกอบการในท้องถิ่นสามารถยกระดับคุณภาพชีวิต และกระจายรายได้เข้าสู่ชุมชนจากการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผ้าไทยและผลิตภัณฑ์ชุมชนเกิดการจ้างงานในท้องถิ่นขยายช่องทางการตลาดไปสู่ระดับประเทศและนานาชาติควบคู่ไปกับการรักษาและสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ให้สูญหายทั้งนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้เข้าถึงผ้าไทยสร้างความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ความเป็นไทยและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้อย่างยั่งยืน
2: สำหรับช่วงเวลาของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงหมดเวลาลงแล้วค่ะทุกท่านสามารถติดตามรับชมและรับฟังรายการนี้ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ค่ะวันนี้ดิฉันยาหารอเจแวร์และคุณชุติมาจันวิลาศพร้อมทีมงานสวทสุไงโกลกลาทุกท่านไปก่อนพรุ่งนี้ติดตามรับชมรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงกับสวทด่านซ้ายจังหวัดเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนยากจนในจังหวัดสงขลาเพื่อรับฟังปัญหาและขับเคลื่อนนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเปี่ยมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนยากจนในจังหวัดสงขลาเพื่อรับฟังปัญหาและขับเคลื่อนนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
7: ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลานายครนันท์กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ร่วมกับคณะครูสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ตรวจเยี่ยมบ้านพักนักเรียนยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์ในพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อรับฟังปัญหาและสภาพความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิดพร้อมนำข้อมูลไปประกอบการช่วยเหลือให้ตรงตามความต้องการของนักเรียนแต่ละรายโดยระบุว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการทำงานเชิงรุกที่ต้องลงถึงบ้านเพื่อเห็นปัญหาจริงย้ำว่าเด็กทุกคนควรได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องร่วมกันหาแนวทางช่วยเหลืออย่างเหมาะสมทั้งในด้านการเรียนความเป็นอยู่และปัจจัยต่างๆที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาของเด็กเพราะการศึกษาไม่ควรเป็นสิ่งที่เด็กคนใดต้องสูญเสียโอกาสเพียงเพราะข้อจำกัดทางฐานะของครอบครัวจึงต้องช่วยกันดูแลตั้งแต่ต้นเพื่อไม่ให้ความยากจนกลายเป็นเหตุผลที่ทำให้เด็กต้องหยุดเรียนหรือหลุดออกจากระบบการศึกษาจิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ยกระดับการกำกับดูแลธุรกิจดิจิทัลแพลตฟอร์มครั้งใหญ่เพื่อแก้ปัญหาภัยคุกคามทางออนไลน
8: ์นายชชนามิตรพันธุ์ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเอด้าเปิดเผยว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและเอด้าเดินหน้ายกระดับการกำกับดูแลธุรกิจดิจิทัลแพลตฟอร์มครั้งใหญ่เพื่อแก้ปัญหาภัยคุกคามออนไลน์ความเป็นธรรมด้านราคาและคุ้มครองผู้บริโภครวมถึงพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์โดยมี3มาตรการหลักได้แก่คุ้มเข้มค่าธรรมเนียมและค่าส่วนแบ่งรายได้ให้แพลตฟอร์มดิจิทัลเช่นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซและฟู้ดเดลิเวอรี่ให้โปร่งใสป้องกันการขึ้นราคาตามอำเภอใจและการผูกขาดสกัดกั้นสินค้าผิดกฎหมายด้วยระบบคัดกรองเข้มข้นพร้อมให้แพลตฟอร์มร่วมรับผิดชอบหากปล่อยสินค้าเลี่ยงภาษีหรือไร้มาตรฐานความปลอดภัยหลุดรอดและให้แพลตฟอร์มทุกแห่งขึ้นทะเบียนพร้อมรายงานโครงสร้างรายได้เพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินและป้องกันทุนต่างชาติเอาเปรียบผู้ประกอบการไทยทั้งนี้พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์จะได้ประโยชน์ด้านค่าธรรมเนียมที่เป็นธรรมขึ้นแต่ต้องเผชิญขั้นตอนตรวจสอบเข้มงวดขึ้นข ขณะที่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบเอ็ดด้าอย่างเคร่งครัดทั้งความโปร่งใสของอัลกอริทึมและการจัดการเรื่องร้องเรียนนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: สสพรรคประชาชนยื่นปปช.ตรวจสอบโครงการ TH AI Passport ตั้งข้อสงสัยเรื่อง TOR ที่อาจเอื้อผู้ประกอบการบางรายพร้อมเรียกร้องให้ยกเลิกและเริ่มโครงการใหม่อย่างโปร่งใส
9: นางสาวรักชนกศรีนอกสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนพร้อมนายธีรชาติก่อตระกูลที่ปรึกษาคณะกรรมการติดตามงบประมาณถูกยื่นหลักฐานต่อปปช.ขอให้ตรวจสอบความโปร่งใสโครงการ THAI Passport โดยกล่าวหานายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE นายพัชระอนันตสินปลัดกระทรวง DE และนายเวทางพ่วงทรัพย์เลขาสตช.กรณีเข้าข่ายล็อกสเปค TOR จำกัดการแข่งขันโดยพบบริษัทคู่สัญญายงบริษัทสื่อเจ้าของเดียวกันที่อยู่เดียวกันพร้อมเปิดเผยว่าสัญญาเดิมเหมาจ่าย 1,600 ล้านบาทก่อนเปลี่ยนระบบเป็นจ่ายตามการใช้งานจริงแต่ณวันที่31สิงหาคมมีผู้ใช้งานจริงเพียง 100,000 คนจากผู้ลงทะเบียน 1,300,000 คนค่าใช้จ่ายจริงจึงเหลือไม่กี่ล้านบาทจึงขอให้ยกเลิกโครงการเปิด TOR ใหม่อย่างเป็นธรรมพร้อมระบุว่ากระทรวง DE ส่งเอกสารมาแค่9ฉบับจากหลาย10ฉบับที่ขอจึงเตรียมใช้อำนาจตามกฎหมายเรียกเอกสารเพิ่มภายในวันที่8กันยายนก่อนประชุมติดตามโครงการอีกครั้งในวันที่10กันยายนนี้ชวิษาปทุมมารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
5: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
10: เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโชคดีคุณทำประกันภัย

0: ภัยคุ้มครองคุณ
1: พบเบาะแสยาเสพติดอย่าปล่อยเฉยอย่าละเลยแจ้งไปที่สายด่วนปปส.1386หรือจะเป็นหน้าเว็บไซต์ปปส. http://1386.oncb.go.th หรือจะแจ้งเรื่องด้วยตนเองที่สำนักงานปปส.ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคหรือส่งหนังสือร้องเรียนถึงสำนักงานปปส.ที่ตู้ปน.123และแอปพลิเคชันทางรัฐมั่นใจปลอดภัยเป็นความลับพบเบาะแสยาเสพติดอย่ารอด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
2: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234 ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
3: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
4: ยาเสพติดคืออันตรายป้องกันได้ด้วยการหลีกเลี่ยงคุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์

0: ไปเรียงเสียงประซ่าคนทิ้นกระพมนุ่มนากรมคนนาว่านวิจิตขวนกลาในรายการท่องทิ้นของเราทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz
1: ที่นี่สถานีรถไฟพัทลมท่านที่จะเดินทางไปกรุงเทพกรุณาตรวจดูสิ่งของสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการสวัสดีค่ะ

0: างมัน
1: ครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับสวัสดีผู้ฟังที่รักทุกท่านครับสำหรับผู้ฟังเข้าสู่รายการท้องถิ่นของเรานะครับประจำวันที่1กันยายน2569นะครับ
0: ช่างมันฉันไม่แคร์
1: บทเพลงของนาแดงอินโดจีน
0: ช่างมันฉัน
1: ไม่แคร์บางเรื่องราวก็ถ้าไปวุ่นวายกับมันเยอะหรือว่าจะไปย้ำเรื่องราวกับมันเยอะไปนะครับบางทีมันก็ยิ่งทำให้เรารู้สึกกระวนกระวายใจและก็รู้สึกไม่ดีนะครับแต่ถ้าว่าเราปล่อยวางมั่งนะช่างมันฉันไม่แค่นะครับเหมือนดังเพลงว่าบางทีมันก็จะปลดปล่อยเราเป็นสักฮิตนะครับจะรู้สึกว่าเออนะมันเบาสักฮิตนะครับแต่ถ้าหากเรายังคงย้ำเยียบมันอยู่นะครับแล้วก็ไม่ปลดปล่อยมันออกไปนะครับมันก็คงจะควบคุมเราแล้วก็ความมืดมนก็จะมาหาเรานะครับดังนั้นแล้วก็ให้มันสว่างให้มันสว่างไปพี่น้องครับวันนี้วันที่หนึ่งครับพี่น้องครับลอตเตอรี่ออกเรือพลอยหลายคนก็ดีใจครับนะได้มังแต่บางคนก็ไม่ได้เลยนะครับก็ไม่ได้จำพือนะครับว่ากันไม่แล้วนะครับขอบอกแล้วว่าอย่าเจออย่าเจออย่างดื้อนะนู

เร่งเป่าๆคนในบ้านเร่งเป่าๆนักในเช้าดื้ออยู่เลยนะครับเออเจอกันโอ้จริงนี่บางคนนะครับก็วางกันไปนะครับนะปันไนกับคนที่ได้ก็ได้คนที่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับก็อย่าไปวุ่นวายกับมันเร่งเหมือนกันนะครับสำหรับเรื่องลอตเตอรี่นะครับก็เอาพอประมาณนะครับพอน้อยพี่น้องครับวันนี้ครับสภาพอากาศวันนี้ผมเรียกว่ารู้สึกว่าผมจะไม่ได้ประกาศในส่วนของประกาศของเจ้าถานะครับพี่น้องครับวันนี้การเริ่มต้นโดยสภาพอากาศนะครับของบ้านเราภูเก็ตนะครับโดยนะครับเป็นประกาศของกรมเจ้าถานะครับนะด้วยกรมอุตุนิยมวิทยาได้ขาดไม้อากาศนะครับระหว่างวันช่วงวันที่31สิงหาคมนะครับจนถึงวันที่6กันยายน2569พี่น้องครับในช่วงวันที่31สิงหานะครับถึง2กันยา69ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่นะครับภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและก็ภาคตะวันออกสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและก็อันดามันตอนบนนะครับมีกำลังค่อนข้างแรงนะครับโดยมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะครับส่วนในอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับส่วนในช่วงวันที่3จนถึงวันที่6กันยา69นะครับสภาพอากาศก็สำหรับประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังอ่อนลงนะครับโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนอ่าวไทยนะครับตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสูงมากกว่า2เมตรก็ให้ชาวเรือเดินทางนะครับในอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยนะครับเพื่อให้เป็นการปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยการเดินเรือสำนักงานเจ้าท่าภาคสาขาภูเก็ตจึงขอให้ในเรือและผู้ควบคุมเรือนะครับระมัดระวังการเดินเรือในบริเวณควรเลี่ยงนะครับการเรือห้างฟังนะครับและการบริเวณที่มีฝนผักนองเรือเล็กบริเวณทะเลในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตควรงดออกจากฟังเรือมีขนาดความยาวเรือน้อยกว่า7เมตรนะครับห้ามออกจากฟังไปยังทะเลเปิดระหว่างวันที่31สิงหาคมถึงวันที่6กันยายน2569โดยให้ในเรือและผู้ควบคุมเรือทุกลำนะครับตรวจสอบความพร้อมของตัวเรือนะครับอุปกรณ์ความปลอดภัยนะครับประจำเรืออุปกรณ์ช่วยชีวิตนะครับเสื้อช่วยชีพอุปกรณ์ซื่อซ่านให้พร้อมใจงานและก็ประเมินสภาพอากาศในเส้นทางการเดินเรือนะครับโดยให้ติดตามข่าวประกาศจากอุตุนิยมวิทยาและก็ทางราชการที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดนะครับให้ถือปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานนะครับมีการเป็นประกาศโดยท่านอดุลละลึกมูลนะครับในการสำนักงานเจ้าท่าสาขาภูเก็ตนะครับนั่นก็เป็นประกาศที่เราค่อนข้างที่จะประกาศบ่อยครั้งนะครับทุกอาทิตย์นะครับทุกอาทิตย์ทุกวันจันทร์นะครับข่าววันจันทร์วันศุกร์จะมีประกาศของกรมเจ้าท่านะครับพี่น้องครับสภาพอากาศทั่วไปทางทะเลนะครับแล้วก็บนบกนะครับก็อย่างไรกับการเดินเรือการเดินรถนะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับอยู่เสมอไม่ว่าจะอาการอย่างไรก็แล้วแต่นะครับแต่เราผู้ควบคุมนะครับคงจะต้องสำนึกอยู่เสมอนะครับแล้วก็เตรียมความพร้อมอยู่เสมอนะครับเราเป็นกัปตันเรือเราเป็นผู้ขับรถประจำทางนะครับก็ต้องดูแลนักท่องเที่ยวนะครับนะดูแลเรื่องของการเดินทางนะครับให้ปลอดภัยที่สุดนะครับในการเตรียมพร้อมของรถการเตรียมพร้อมของเรือนะครับให้มีอุปกรณ์อะไรต่างๆนะครับให้พร้อมแล้วก็แน่นอนนะครับเมื่อเรือพร้อมคนก็ต้องพร้อมเช่นเดียวกันคนนะครับพักผ่อนอย่างเพียงพอนะครับแล้วก็ไม่ดื่มสุรานะครับจนเรือรั่งนะครับแล้วก็ควรไม่ควรที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับอย่ายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเป็นเด็ดขาดนะครับผู้ที่ควบคุมเครื่องจักรนะครับนะทั้งรถและก็เรือนะครับเพราะว่าถ้าว่าเกิดอุบัติเหตุเรามีสารเสพติดในร่างกายนะครับแน่นอนนั่นคื
ซึ่งที่เขาเรียกว่ามันกระทบไปนักนะครับทั้งตัวเราแล้วก็ทั้งผู้ที่โดยสารนะครับฉะนั้นแล้วเรานะครับตัวเราเองควรจะต้องพักผ่อนอย่างเพียงพอแล้วก็ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดไม่ดื่มเหล้านะครับพักผ่อนกลางคืนก็รับนอนตามปกติของเรานะครับแล้วก็เขาเรียกว่าตัวจะต้องรักษานะครับร่างกายเราจะต้องรักษาให้มีความพร้อมอยู่ตลอดเวลานั่นคือสิ่งที่มันจะทำให้ผู้คนที่ไปอยู่กับเรานะครับไม่ว่าเป็นรถประจำทางเรือประจำทางมันปลอดภัยนะครับพี่น้องครับวันนี้เรามาพูดคุยเรียกว่าเนียนพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของชุมชนนะครับชุมชนเข้มแข็งชุมชนที่มีศักยภาพนะครับแล้วก็มีการรวมกลุ่มรวมตัวกันในพื้นที่ในชุมชนนะครับในการทำสิ่งต่างๆนะครับเพื่อต้อนรับเพื่อรับนะครับเมื่อมีนักท่องเที่ยวเข้าไปในพื้นที่ของเราในชุมชนของเรานะครับเมื่อที่ผมบอกว่าทุกพื้นที่ถ้าทำแบบเดียวกันหรือว่าทำกายเคียงกันแล้วก็สามารถนะครับเป็นที่พักผ่อนย่นใจของนักท่องเที่ยวที่พักนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ที่รับประทานอาหารของนักท่องเที่ยวที่เที่ยวนะครับในพื้นที่มันก็ยิ่งทำให้ภูเก็ตบ้านเรานะครับยิ่งมีนักท่องเที่ยวแน่แล้วก็นักท่องเที่ยวก็สนใจนะครับนะไม่มีถึงจะไม่ไปเที่ยวเล่ไม่ไปเที่ยวในน้ำชายหาดนะครับแต่เข้ามาเที่ยวในชุมชนก็จะลงชุมชนอีกรูปแบบนึงกับวิธีชุมชนที่นาติดตามนะครับนายนวิธีของพี่น้องประชาชนในบ้านเรานะครับพี่น้องครับเมนั่นคือเรื่องดีๆเรื่องสิ่งดีเราควรทำนะครับแต่เดียวเราจะคุยกับเรื่องไม่ดีสิ่งที่ไม่ควรทำในปัจจุบันนี้ทางมาไทยนะครับโดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตท่านส่งต่อให้กับท่านในอำเภอนะครับตรงรัฐและก็อสนะครับในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตของเราทางสามอำเภอนะครับในเรื่องราวของยาเสพติดพี่น้องครับต้องปราบกันนักๆนะครับจัดการกันนักๆนะครับเพื่อที่จะไม่ให้มันแพร่กระจายไม่ให้มันแพร่ไล่ในบ้านเรานะครับไม่ว่าจะเป็นคนในภูเก็ตเราก็ดีไม่ว่าจะเป็นคนที่มาทำมาหากินในภูเก็ตก็ดีและก็แม้แต่นักท่องเที่ยวก็ดีนะครับจะต้องปลดยาเสพติดพวกเราก็ต้องปลดทุกคนนะครับแล้วก็ยู่ยังมีความสุขในจังหวัดภูเก็ตของเรายู่ยังยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็ปลอดภัยทุกคนนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวมาพูดคุยกันนะครับ

จานง่าคาราวานนะครับมือเรียวเกียวร่วงพี่น้องครับบทเพลงประพอจากรายการท้องถิ่นของเรานะครับทุกวันจันทร์อังคารพี่น้องครับนะก็รับหน้าที่ตรงนี้กับพี่เจพี่บังนะครับกับช่วงจุดเชนฮาโซทอภูเก็ตนะครับเรื่องราวบ้านเราแล้วก็เรื่องราวซารานะครับให้ผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับพี่น้องครับในปัจจุบันแน่นอนครับเรื่องราวที่ใหญ่ๆแล้วก็เป็นเรื่องราวรับจังหวัดที่ตอนนี้นะครับทางสามอำเภอนะครับทางเจ้าหน้าที่ปกครองก็ดีเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ดีนะครับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในเรื่องของยาเสพติดนะครับก็ช่วยกันนะครับในการดูแลปราบปรามนะครับในการฟื้นฟูนะครับบูรณาการรวมกันนะครับในการดูแลคนที่ติดยาด้วยนะครับแล้วก็คนที่กำลังที่จะเป็นก็เรียกว่าพอขายยานะครับให้เลิกซะนะครับแล้วก็ทุกคนนะครับที่มีเกี่ยวข้องในเรื่องยาเสพติดนะครับก็จะต้องถูกทำโทษนะครับตามกฎกติกาของบ้านเมืองนะครับพี่น้องครับคุณกำลังจะต้องการความช่วยเหลือนะครับคำปรึกษาหรือต้องการแจ้งเบาะแสนะครับเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับสามารถติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีนะครับผ่านช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นสายด่วนให้ความช่วยเหลือและการบำบัดรักษานะครับสายด่วนบำบัดยาเสพติดโทร1165นะครับโทร1165นะครับดำเนินการโดยสถาบันบำบัดรักษาและการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีสบยช.นะครับให้คำปรึกษาเรื่องการเลิกยาเสพติดและการเข้ารับการบำบัดนะครับสายด่วนสปสช.นะครับโทร1330นะครับหรือกด6กด5นะครับศูนย์บูรณาการการรับแจ้งเข้าบำบัดรักษายาเสพติดสามารถประสานงานกรณีผู้เสพคุมขังหรือว่าค่าบำบัดด้วยตนเองตามสิทธิประโยชน์บัตรทองนะครับและก็ไส้ด่วนสุขภาพจิตโทร1333ปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพจิตนะครับเครียดหรือว่าซึมเศร้าจากการใช้ยาเสพติดตลอด24ชั่วโมงนะครับพี่น้องครับและก็ไส้ด่วนแจ้งบ่อแซ่และก็ปราบปรามนะครับปปส.โทร1386แจ้งบ่อแซ่การสื่อค่ายแหล่งมั่วสุมยาเสพติดและก็ข้อมูลของผู้แจ้งนะครับจะถูกปิดเป็นความลับสูงสุดตามกฎหมายนะครับสามารถแจ้งออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์นะครับเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191ติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจทันทีในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือมีผู้คุมขังจากยาเสพติดนะครับที่เป็นอันตรายต่อผู้อื่นนะครับพี่น้องครับนี่ก็เป็นสายด่วนแจ้งเบาะแสพี่น้องครับอาการของคนติดยาเสพติดก็มีหลากหลายอาการนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยาเสพติดชนิดต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะบอกกับข่าวนะครับอาการของผู้ติดยาเสพติดนะครับประเภทยาบ้าแอมเฟตามีนนะครับยาเป็นยาเสพติดที่เป็นปัญหาระดับชาตินะครับอันนี้ก็ผู้ที่เสพระยะยาวนะครับนะก็หากพบนะครับควรรีบพบแพทย์นะครับเพื่อบำบัดทันทีนะครับนะผู้ที่มีปัญหานะครับเกิดตามอาการหรือพฤติกรรมนะครับที่อาจชวนให้สงสัยว่าติดนะครับเช่นอัตราการเต้นหัวใจแล้วก็ความดันโลหิตสูงขึ้นไม่อยากอาหารนะครับน้ำหนักลดลงนะครับในนี้เราขอสงสัยก็ปัญหาเกี่ยวกับฟันนะครับนอนไม่หลับอาการอารมณ์แปรปรวนก้าวร้าวระแวงนะครับมีความกังวลหงายประสาทร้อนนะครับลดความสนใจในกิจกรรมของรอบตัวนะครับส่วนพวกยาอีนะครับเป็นชื่อย่อมาจากยาเอ็กสตาซีนะครับเป็นยาที่มักถูกใช้ในงานปาร์ตี้นะครับอยู่บ่อยๆนะครับจะมีนิยมเสพเพื่อเพิ่มความสุขและก็ช่วยให้เกิดอารมณ์ทางเพศสูงนะครับจนได้ชื่อเรียกว่ายาเลิฟนะครับยานี้มีฤทธิ์คล้ายกับยาบ้านะครับแต่ให้ความแรงมากกว่าถึง10เท่านะครับโดยยาจะออกฤทธิ์ร้อนประสาทเกิดจากการลั่งโรตินินนะครับจำนวนมากพี่น้องครับอาการก็จะมีเขียนมีการเครียดวิตกกังวลว่าจะมีใครมาทำร้ายนะซึมเศร้าหายใจไม่ค่อยออกนะกล้ามเนื้อกระตุกหรืออ่อนแรงนอนไม่หลับเหงื่อออกมากนะครับเป็นตะคริวครอบฟันนะครับตัวสั้นย่างควบคุมไม่ได้นะครับไม่สามารถสื่อสารพูดคุยกับผู้อื่นรู้เรื่องลุ่งลืมง่ายความดันโลหิตสูงหรือต่ำลงนะครับอาการของกัญชานะครับพี่น้องครับนะผู้มีอาการผู้เสพติดยานะครับกัญชา
ตรงเสียนะครับคืนทรายคลายจะอาเจียนตลอดเวลาก็ให้นำมาความสามารถในการตัดสินใจหน่อยลงรวมถึงทักษะการสื่อสารรวมกับผู้อื่นนะครับนะตาแดงลุ่มลืมไงแล้วก็ความดันโลหิตแล้วก็จังหวะการเต้นของหัวใจเพิ่มขึ้นนะครับอาการของผู้ติดยาเสพติดประเภทเฮโรอีนนะครับพี่น้องครับอาการก็จะพวกนี้ก็จะเป็นเรื่องของระบบประสาทมีผลต่อกระตุ้นร่างกายนะครับในการคนที่ใช้เฮโรอีนนะครับเข้าไปในร่างกายก็จะมีการใช้ระยะยาวอาจจะทำให้สมองถูกทำลายนะครับความสามารถในการตัดสินใจลดลงพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงระบบทางเดินหายใจการใช้ยาในขนาดสูงนะสามารถกดการหายใจนะครับเพราะว่าหัวใจและกระมุนเวียนโลหิตนะครับการใช้ยาในขนาดสูงอาจทำให้หัวใจหยุดเต้นนะครับติดเชื้อจากการใช้เข็มฉีดยาแล้วก็ระบบเดินอาหารท้องอืดท้องเฟืออาหารไม่ย่อยนี่ก็จะเป็นอาการคุณทีเขาเรียกว่าติดยาเฮโรอีนนะครับอาการของผู้เสพติดสั้นเสพติดประเภทยาไออืมยาไอพี่น้องครับนะยาไอนี่ก็วาดระแวงนะครับมีตกกังวลนะครับนะมีตกกังวลเห็นภาพร้อนรูหมันตาขย้ายมือสั้นผิวสีดวิ่นเวียนซีซ่าขืนซ่าเจนอนไม่รับหัวใจเต้นเร็วขึ้นกว่าปกติแล้วกับความดันโลหิตสูงเบื่อห้านมีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงขึ้นมีพฤติกรรมย่ำคิดย่ำทำมีอาการซึมเศร้านอกจากอาการข้างเคียงแล้วนะครับต้นแล้วการเสพยาเสพติดยาเอ้ยในปริมาณที่มีความสูงอาจจะทำให้ผู้เสพหมดสติหรือชักแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาได้ด้วยนะครับพี่น้องครับนี่ล่าสุดเล็กเดียวนะครับมีคนโทรมานะครับก็อาการใกล้เคียงกันนะการใกล้เคียงกันก็เลยบอกว่าอาการชักนะครับเพราะว่ายาเอ้ยมีพ้นนะครับนี่คือสิ่งที่มันเป็นอาการของยาเสพติดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเฮโรอีนไม่ว่าจะเป็นกัญชานะครับทุกอย่างพี่น้องครับมันจะไปทำลายระบบของเรานะครับในร่างกายของเราฉะนั้นแล้วสิ่งที่คนคนนึงมันเป็นปกติอยู่นะครับกับกลายเป็นไม่ปกติแล้วกันมันทำให้คนคนนึงนะครับมันเรื่องของการงานนะครับมันก็จะลดลงไปเรื่อยๆกันตัดสินใจหลายๆอย่างมันก็ไม่สั้นมาตัดสินใจได้ตัวเองนะครับยิ่งคนที่ก็เรียกว่าขับรถคนที่ก็ขับเรือนะครับนะคนที่ก็ควบคุมเครื่องจักรนะครับไม่สามารถที่จะควบคุมได้นะครับมีพ่นทันทีพี่น้องครับแล้วก็สำหรับผู้หญิงก็อันตรายนะครับนะถ้าเรามียาเสพติดในร่างกายนะครับแล้วก็ยึดไม่ได้พี่น้องครับมันก็จะมีพ่นต่อตัวเราแล้วก็คนรอบข้างแล้วก็สุดท้ายแล้วนะครับครอบครัวของเราแตกสลายรวมไปถึงตัวเองที่จะต้องหมดงานทำนะครับเดินโตเตโรเรโรเรเหมือนคนที่ก็เดียวกับไม่ไรนะครับคนก็ว่าไม่ไรไม่มีการได้เลยนะครับเพราะว่าไม่สามารถที่จะทำงานได้เป็นคนที่ไร้ค่าไปเลยพี่น้องครับอยากจะบอกทุกคนนะครับช่วยกันดูแลแล้วก็สิ่งหนึ่งนะครับควรที่ต้องเข้าใจกันนั่นก็คือเมื่อคนคนนึงเขาอยากเลิกเมื่อคนคนนึงเขารู้สึกอยากจะก้าวไปตรงนั้นแต่ว่าไม่ก้าวไปแต่ว่าทุกคนคนนึงเขาเรียกว่าย่ำแบบย่ำคำนะครับเหมือนการพูดจานะครับสำคัญนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของครอบครัวในเรื่องของพ่อแม่นะครับในเรื่องของคนเฒ่าคนแก่นะครับกับเด็กๆที่เพิ่งเติบโตนะครับเยาวชนที่เพิ่งเติบโตนะครับเขาไปยุ่งเกี่ยวยาเสพติดได้เพราะเรื่องที่ว่าที่มีปัญหานะครับในเรื่องของครอบครัวมีปัญหาในเรื่องของการพูดจาของคนใหญ่ด้วยนะครับที่บางทีพูดจนเสื่อมเสียพูดจนเด็กในปัจจุบันเนี้ยโยชนในปัจจุบันเนี้ยบางทีมันก็รับบางสิ่งบางอย่างไม่ได้แล้วก็ต้องไปพึ่งข้องแบบนั้นนะครับแล้วก็ไปอยู่ด้วยเพื่อนแล้วก็ไปพึ่งข้องแบบนั้นนะครับอย่างไรแล้วก็ต้องให้คำปรึกษานะครับนะให้คำปรึกษามันคือสิ่งที่ดีที่สุดนะครับนะก็ต้องมีเวลาให้สำหรับครอบครัวลูกของเราต้องมีเวลาให้นะครับมีเวลาที่จะไปดังทานข้าวเวลาที่จะไปพูดคุยนะครับนะตามในบ้านของเรานะครับบอลบมานะครับให้คำปรึกษาไม่ใช่เราเดี๋ยวดาวันดาคืนนะครับจนไม่ลบบ้านลบสองบางทีนั้นก็คืออาจจะเป็นปัญหาแล้วก็มันก็เกิดถึงเรื่องของการคิดไปในเรื่องแบบนู้นนะครับแล้วก็ส่งผลต่อการไปเอายาเสพติดมาเข้าในร่างกายนะครับไปอยู่รวมกับเพื่อนไป
ใช่ยาครับเพื่อนนะครับนี่ก็คือสิ่งตามฝากนะครับพี่น้องครับเรื่องใหญ่นะครับสำหรับจังหวัดเราแล้วก็เรื่องใหญ่สำหรับทุกๆคนครอบครัวทุกๆครอบครัวนะครับในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่บ้านเมืองนะครับที่ช่วยกันภูเก็ตตัวนี้ทุกอำเภอนะครับไม่บัญญาบัญญังคือจับอย่างเดียวนะครับแล้วก็ตรวจนะครับเรียกว่าผมไปทางกู้พี่น้องครับโดนแล้วนะครับโดนแล้วทางเจ้าหน้าที่อส.นะครับจะไม่ผือเขาทำตามหน้าที่ท่านผู้ใหญ่แต่ละท่านท่านอส.แต่ละคนนะครับก็ช่วยทำหน้าที่ก็บอกว่าเราทำหน้าที่แล้วก็ขออนุญาตตรวจคนนะครับนะเราก็ให้ความร่วมมือทุกคนให้ความร่วมมือนะครับพี่น้องครับ

ทุกวันผ่านไปนะครับค่ำคืนผ่านไปนะครับการแปรเปลี่ยนของวัฏจักรนะครับของสิ่งมีชีวิตของพวกเราของคนทั้งหมดทั้งเพมันก็พบปะนะครับพบเรื่องราวนะครับทุกๆวันเราก็จะพบในเรื่องของความรู้สึกต่างๆนะครับโดยตัวเราเองก็ดีนะครับโดยคนข้างๆเราก็ดีนะครับบางคนก็คิดไปไกลบางคนคิดจนเพี้ยนบางคนก็คิดตีสามารถที่จะเขาเรียกว่าสามารถปรึกษาหารือคนอื่นได้บางคนก็คิดจนไม่สามารถปรึกษาหรือใครได้ก็เขาเรียกว่าไปด้วยตัวเองจัดการด้วยตัวเองนะครับมันก็ละลายของคนนะครับรอยพัวพันแม่พี่น้องครับบางคนก็เขาบอกว่าฉลาดมากแต่บางคนเขาบอกว่าโบบางคนก็ไม่ตามใดบางคนก็ตามลั่งตามเผื่อนไม่ทันบางคนก็ไปเกินกว่าเผื่อนก็มีมากมายนะครับนะเราก็เห็นกันในโลกนี้เราก็เห็นในสังคมนี้บางคนเอาก็เรียกว่าทำลายเผื่อนบางคนว่าเผื่อนนะครับไม่เละเผื่อนทุกเลยไม่เขาเรียกว่าย่ำยีเผื่อนอยู่ตลอดแต่ตัวเองนี่คือดีงามดีมากไม่มีความผิดไม่มีไรเลยนะครับนั่นก็บางทีก็คิดผิดนะครับหลากหลายนะครับนะยิ้มแย้มร้องไห้นะครับเป็นอารมณ์ของคนทั้งหมดทั้งเพและนะครับแต่ว่าเราจะผ่านผลมันไปได้อย่างไรทุกวันนะครับคนที่มีพ่อมีแม่คนที่มีปู่ย่าตายายก็ได้ปรึกษาหรือแต่คนที่ไม่มีแล้วไม่มีสักคนไม่มีแล้วไม่เลือกแล้วก็ไม่รู้จะปรึกษาหรือใครนะครับบางทีก็ไหวใจใครไม่ได้บางทีก็พี่ปรึกษาหรือพี่น้องนะบางทีก็โดนด่ากลับปรึกษาหรือคนนู้นคนนี้ก็โดนด่านะครับนะบางทีบางอย่างพี่น้องครับเราให้โอกาสเรามีโอกาสก็เราให้โอกาสเขานะครับเราพอว่าเวลาอนาคตข้างหน้าเราบางทีไม่รู้เป็นแบบไหนนะเราบางทีก็ไปตกลุ่มตกบ่เผื่อนก็ให้โอกาสกลับมานะครับเราก็ได้มีโอกาสตรงนั้นทุกคนครับนะถึงลงพิษไปแล้วถึงเป็นไปแล้วแต่ว่าถ้าเขากลับมานะครับก็เปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีงามดีขึ้นนั่นก็คือสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงแล้วก็จบด้วยในเรื่องราวที่ดีๆนะครับการแก้ปัญหาที่ดีๆแล้วก็มันก็คงจะเป็นดอกไม้ที่สวยๆมันก็คงจะเป็นรอยยิ้มที่งามๆคอยที่จะประโลมใจคอยที่จะประโลมคนให้ดูสังคมนี้มันสวยงามเสมอๆนะครับนะแต่วันไหนที่ว่าดอกไม้ไม่มีสีเขียวไม่เห็นต้นไม้ก็เหี่ยวแห้งนะครับมันคนเรามันก็เหมือนเหี่ยวแห้งความร้อนก็มาความเย็นไม่มีนะครับที่สุดแล้วสังคมมันก็เลวร้ายเราก็มองรอบๆข้างๆเป็นเหมือดมิดมัวมองไปเสียนะครับฉะนั้นแล้วก็สร้างครับพี่น้องครับสร้างซึ่งที่สวยๆงามๆสร้างที่มันเป็นธรรมชาติที่ให้มันดูแล้วมันทำให้เราสดชื่นมันคือสิ่งที่ดีๆนะครับพี่น้องครับขอบคุณสำหรับการติดตามพี่น้องครับอย่างไรมีการช่วยเหลือกันและกันมันคือสิ่งที่งดงามนะครับคนที่เราลมคนที่ลมเราก็พยุงเขาขึ้นนะครับคนที่ไม่มีโอกาสเราก็ไปให้โอกาสเขามันคือสิ่งที่ดีๆนะครับพี่น้องครับนะช่วยกันนะครับช่วยกันนะครับคนจนคนรวยนะครับถ้าช่วยกันแล้วก็เป็นคนเหมือนกันนะครับได้นำพาไปด้วยนำพาไปให้ได้ใช้ชีวิตในโลกนี้นะครับย่างมีชีวิตที่ดีนะครับมันก็คงดีงามมากๆพี่น้องครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับรายการท้องถิ่นของเราวันนี้ลำลากันไปก่อนนะครับพี่น้องครับทิ้งท้ายด้วยบทเพลงเพราะๆนะครับเลือกสั้นเลือกค่ากันบทเพลงที่ดีๆมาให้พี่น้องได้รับฟังกันนะครับ

0: คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
1: ์สวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์สื่อหลักสื่อกลางสื่อสร้างสรรค์สำหรับคนภูเก็ตขอนำเสนอรายการรอบวันทันข่าว

ใสธรรมชาติทั่วถิ่นแผ่นดินไทยพิทักษ์ไว้ยั่งยืนหมื่นพันปีเคียงข้างสมเด็จพระชนกาธิเบศรทุกคามเขตสร้างสุขทุกถิ่นที่สมเด็จพระบรมราชชนนีเคียงคู่พระบารมีตลอดมาพระชนกผู้ร่มเย็นทรงเป็นน้ำพระชนนีผู้เลิศล้ำทรงเป็นป่าพระสุกนิกรร่ำไห้อาลัยลาขอเป็นข้าเคียงบาททุกชาติไปน้อมรำลึกพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: บังคมบาปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการรอบพันธุ์ข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz ค่ะวันนี้อยู่กันในวันอังคารที่1กันยายนพุทธศักราช2569มีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจดังนี้จังหวัดภูเก็ตเตรียมความพร้อมจัดการประชุม Enterprise General Meeting and World Conference 2026พร้อมผลักดันเมืองสู่เวทีนานาชาติชูศักยภาพเมืองไม้ที่มีความหลากหลายและความเท่าเทียมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่ยามเช้าพบปะพี่น้องประชาชนบ้านนาในเพื่อจิบกาแฟรับฟังความปัญหาอย่างใกล้ชิดและจังหวัดภูเก็ตชวนชิมของดีตลาดสุขสำราญตำบลฉลองส่งเสริมรายได้พ่อค้าแม่ค้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนภายใต้แนวทางตลาดน่าชมอาหารน่าชิมอีกสักครู่มาติดตามรายละเอียดของข่าวค่ะ
2: คุณแม่วันนี้คุณแม่แต่งชุดอะไรคะสวยจัง
3: วันนี้แม่ไปออกงานนะลูกก็เลยแต่งชุดไทยจิตรกาซึ่งเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยม8แบบที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยได้อย่างสง่างามทุกยุคทุกสมัย
2: ดีจังเลยค่ะหนูมีต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยพระราชนิยมแล้วค่ะ
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
5: ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยถ่ายทอดจากบรรพชนสู่ลูกหลาน
6: ผ่านภาษาประเพณีศิลปะและวิถีชีวิตที่งดงาม
5: สถาบันหลักของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน
6: ร่วมกันสืบสานภูมิปัญญาไทยรักษาวัฒนธรรมไทยและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติไว้ในใจ
5: รักชาติศรัทธาศาสนาเทิดทูนพระมหากษัตริย์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: มีเสียงสวดมนต์และเสียงฮาซานมัสยิดวัดและโบสถ์อยู่เคียงข้างกันเหมือนญาติพี่น้องคนไทยไม่เคยแบ่งศาสนามีน้ำใจแบ่งปันและช่วยเหลือกันเพราะทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีไม่ได้สอนให้แตกแยกมาร่วมสร้างบ้านของเราให้เต็มไปด้วยรักความเข้าใจอยู่ร่วมกันอย่างสุขใจเพราะประเทศไทยคือบ้านของเราทุกคนอยู่ร่วมกันแบบพหุวัฒนธรรมสุขสงบร่มเย็นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจในรายการรอบวันนันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz วันนี้อยู่กันในวันอังคารที่1กันยายน2569เริ่มกันที่ข่าวแรกจังหวัดภูเก็ตเตรียมพร้อมจัดการประชุม Interpol General Meeting and World Conference 2026ผลักดันเมืองสู่เวทีนานาชาติชูศักยภาพเมืองไม้ที่มีความหลากหลายและความเท่าเทียมนายชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดเผยว่าจังหวัดได้มีการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนพร้อมแต่งตั้งคณะทำงานฝ่ายต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับผู้เข้าร่วมการประชุม Interpol General Meeting and World Conference 2026จากทั่วโลกระหว่างวันที่29ตุลาคมถึง1พฤศจิกายน2569ณโรงแรมดวงจิตรีสอร์ทแอนด์สปาจังหวัดภูเก็ตและจะมีการ Pre-Conference ในวันที่28ตุลาคม2569ทั้งนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมในทุกมิติทั้งด้านการอำนวยความสะดวกการรักษาความปลอดภัยการคมนาคมการสาธารณสุขการท่องเที่ยวและการประชาสัมพันธ์เนื่องจากเป็นครั้งแรกที่ Interpol จะมีการประชุมระดับโลกในทวีปเอเชียซึ่งจะมีเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สร้างเครือข่ายและขับเคลื่อนประเด็นความหลากหลายความเท่าเทียมและสิทธิมนุษยชนในระดับนานาชาติอย่างไรก็ตามจังหวัดภูเก็ตจะใช้โอกาสนี้แสดงศักยภาพในฐานะเมืองท่องเที่ยวและเมืองไม้ระดับโลกพร้อมผลักดันภูเก็ตสู่เวทีนานาชาติและสร้างภาพลักษณ์เมืองที่เปิดกว้างเป็นมิตรและต้อนรับผู้คนจากทุกความแตกต่างอย่างเท่าเทียมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่ยามเช้าพบปะพี่น้องประชาชนพื้นที่บ้านนาในเพื่อรับฟังปัญหาอย่างใกล้ชิดวันนี้วันที่1กันยายน2569นายชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่ยามเช้าเพื่อพบปะพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชุมชนบ้านนาในหมู่ที่7ตำบลเทพกษัตริย์อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตพร้อมพูดคุยกับชาวบ้านและผู้นำชุมชนอย่างใกล้ชิดในการรับฟังปัญหาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพี่น้องประชาชนโดยตรงโดยบรรยากาศการพบปะเป็นไปอย่างอบอุ่นโดยนายชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้จิบกาแฟและพูดคุยกับพี่น้องประชาชนรวมถึงผู้นำชุมชนและผู้นำท้องที่เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่เพื่อให้จังหวัดได้มีการรับทราบข้อมูลจากพี่น้องประชาชนโดยตรงและนำไปสู่การหาแนวทางแก้ไขและพัฒนาพื้นที่ให้ตอบโจทย์ความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริงสำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งแนวทางการทำงานของจังหวัดภูเก็ตที่ให้ความสำคัญกับการเข้าถึงพี่น้องประชาชนรับฟังปัญหาจากพื้นที่จริงและประสานการทำงานร่วมกันระหว่างจังหวัดอำเภอผู้นำท้องถิ่นและผู้นำชุมชนเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องในการลงพื้นที่ครั้งนี้นางสาววิไลลักษณ์เลื่องผลนายอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนและผู้นำท้องที่ร่วมพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับพี่น้องประชาชนในครั้งนี้ด้วยปิดท้ายข่าวกันที่จังหวัดภูเก็ตชวนชิมของดีตลาดสุขสำราญพื้นที่ตำบลฉลองพร้อมอุดหนุนอาหารท้องถิ่นเพื่อสร้างรายได้พ่อค้าแม่ค้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนภายใต้แนวทางตลาดหน้าชมอาหารหน้าชิมวันนี้วันที่1กันยายน2569นายโชคนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตมอบหมายให้นายรมฎอนฮายีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่ตลาดสุขสำราญตำบลฉลองอำเภอเมืองภูเก็ตภายใต้แนวทางตลาดหน้าชมอาหารหน้าชิมเพื่อส่งเสริมและยกระดับตลาดชุมชนให้ได้มาตรฐานพร้อมสนับสนุนสินค้าและอาหารท้องถิ่นให้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนโดยตลาดสุขสำราญตำบลฉลองถือเป็นแหล่งจับจ่ายของประชาชนในพื้นที่มีสินค้าและอาหารหลากหลายโดยเฉพาะของกินที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นขนมไทยโรตีแกงห่อหมกปลาของข้าวอาหารหวานอาหารสดและอาหารปรุงสำเร็จซึ่งถือเป็นเสน่ห์ด้านอาหารและวิถีชีวิตของชุมชนพร้อมเปิดโอกาสให้พ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการรายย่อยมีพื้นที่สร้างอาชีพสร้างรายได้โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจเยี่ยมตลาดรับฟังข้อมูล และข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการพร้อมติดตามความพร้อมของตลาดในด้านความสะอาดและสุขาภิบาลความเป็นระเบียบเรียบร้อยภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมคุณภาพสินค้าและการบริการเพื่อหาแนวทางการพัฒนาให้ตลาดสามารถรองรับประชาชนและนักท่องเที่ยวได้อย่างมาตรฐานนอกจากนี้จังหวัดภูเก็ตยังให้ความสำคัญกับการส่งเสริมอัตลักษณ์อาหารและสินค้าท้องถิ่นโดยมุ่งพัฒนาตลาดให้เป็นมากกว่าสถานที่ซื้อขายสินค้าแต่เป็นพื้นที่ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสรสชาติอาหารวิถีชีวิตและเสน่ห์ของชุมชนตำบลฉลองควบคู่กับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าและสร้างรายได้หมุนเวียนในท้องถิ่นในการลงพื้นที่ครั้งนี้มีนายสำราญจินดาพลนายกเทศมนตรีตำบลฉลองให้การต้อนรับพร้อมด้วยนายชัยวุฒิครุฑมาศพัฒนาการจังหวัดภูเก็ตนางสาววรนิษฐ์อภิรัจิระวงพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตและนางสาวพวงประกาเฉาไววัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ตรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมลงพื้นที่และสนับสนุนการดำเนินงานทั้งนี้จังหวัดภูเก็ตมุ่งยกระดับตลาดชุมชนให้มีความสะอาดปลอดภัยเป็นระเบียบและมีการบริการที่ดีควบคู่กับการส่งเสริมสินค้าและอาหารที่มีคุณภาพและอัตลักษณ์ท้องถิ่นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้แก่พ่อค้าแม่ค้าสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากและต่อยอดตลาดชุมชนสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านการค้าและการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตอีกสักครู่มาติดตามข่าวประชาสัมพันธ
2: ์ลาดเลยชีวิตคนเรานี่เหมือนถนนนั่นแหละเลือกทางเพื่อกว่าจะรู้ตัวบางทีก็กลับไม่ทันยาเสพติดก็เหมือนกันเล็กๆก็ชวนว่าหลงเล่ไม่เป็นรอบแต่จากครั้งเดียวมันก็อาจกลายเป็นทุกวันโอ้ไม่อยากให้ลาดลงไปกับมันนะ
3: ยาเสพติดไม่เคยให้อนาคตใครมีแต่ของเราไปอย่าลองอย่าเสี่ยงถ้าเห็นคนใกล้ตัวกำลังหลงทางช่วยกันพากลับมาเพราะว่าคนตายบ้านร้อนไม่ทิ้งกันอยู่แล้วนี่มันช่วยกันหยุดยาเสพติดก่อนที่มันจะมาหยุดอนาคตของเราไป
4: ในโลกออนไลน์ที่เชื่อมโยงกันทางอาเซียนและโลกใบนี้แต่ทุกการแชร์อาจส่งผลไกลว่าที่คิดหากเป็นข่าวปลอมข่าวบิดเบือนที่สร้างความเข้าใจผิดและส่งผลกระทบต่อสังคมโดยไม่รู้ตัวหยุดคิดสักคิดก่อนเชื่อก่อนแชร์ตรวจสอบแหล่งที่มาให้ชัดเจนเพราะสังคมที่ปลอดภัยเริ่มตอนตายที่ตัวเราอาเซียนยุคดิจิตัล

0: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตเชิญชวนนักวิ่งร่วมวิ่งในงาน MI Nylon 2026เพื่อสัมผัสสีสันยามค่ำคืนกับ Mr. International ในวันศุกร์ที่18กันยายน2569ณสวนสาธารณะสะพานหินอำเภอเมืองภูเก็ตภายใต้ความร่วมมือระหว่างทีมภูเก็ตและ VT Mr. International เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาพร้อมสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวได้สัมผัสเสน่ห์ของภูเก็ตในบรรยากาศยามค่ำคืนซึ่งมีระยะฟันหลั่น5กิโลเมตรและมินิมาราธอน10กิโลเมตรพร้อมร่วมวิ่งและสร้างความประทับใจกับผู้เข้า

0: คนธรรมดาครึ่งปีภาษี2569ยื่นแบบพงด.94สำหรับผู้มีเงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สินการประกอบวิชาชีพอิสระการรับเหมาการพาณิชย์การเกษตรการอุตสาหกรรมการขนส่งค้าขายเป็นต้นมีหน้าที่ต้องยื่นแบบและชำระภาษีณสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุกแห่งทั่วประเทศภายในวันที่30กันยายน2569และสามารถยื่นผ่านอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ www.rd.go.th ภายในวันที่8ตุลาคม2569หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดการยื่นแบบได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศหรือศูนย์สารานิเทศสรรพากร RD Intelligence Center โทร1161สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ตขอประชาสัมพันธ์กำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีสำหรับนิติบุคคลที่มีรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569มีหน้าที่ยื่นแบบพงด.51ณสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุกแห่งทั่วประเทศภายในวันที่31สิงหาคม2569และสามารถยื่นผ่านอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ www.rd.go.th ภายในวันที่8กันยายน2569หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดการยื่นแบบได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศหรือศูนย์สารานิเทศสรรพากร RD Intelligence Center โทร1161
1: มีสักครู่กลับมาติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดิน

0: ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191จะป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

0: นถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
1: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
0: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
1: ้เฮ้ย
0: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
2: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
1: ขับขี่มีสติ
0: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: เมื่อคุณมีปัญหาไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหน3นาทีนี้เรายินดีเป็นที่พึ่งคลี่คลายทุกข้อกฎหมาย
4: ถ้าท่านมีปัญหาข้อกฎหมายใดๆท่านสามารถที่จะมาติดต่อนะครับสำนักงานการคุ้มครองสิทธ
3: ิ์ไขคำตอบทุกข้อสงสัยจากสำนักงานอัยการสูงสุดอย่ารอให้ปัญหาค้างคาส่งเรื่องราวของคุณมาหาเราติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดินได้ทุกสื่อของกรมประชาสัมพันธ์3นาทีกับอัยการแผ่นดิน3นาทีกับทางออกทุกปัญหากฎหมายของคุณ

สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดเรื่องการปฏิบัติตามสัญญาเมื่อบุคคลสองฝ่ายมีนิติสัมพันธ์กันเกิดขึ้นเป็นสัญญาแล้วแต่ละฝ่ายย่อมจะต้องมีหน้าที่ปฏิบัติตามสัญญานั้นให้เสร็จไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่มีสิทธิ์ตามอำเภอใจที่จะไม่ปฏิบัติตามสัญญาแต่สัญญาอาจเลิกกันได้โดย3กรณีนี้กรณีแรกต้องเป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดไว้กรณีที่2คือระบุไว้ในสัญญานั้นกรณีที่3คู่กรณีทั้ง2ฝ่ายสมัครใจตกลงเลิกสัญญากันเพื่อให้เห็นภาพขอยกตัวอย่างตามสัญญาเช่าดังนี้ผู้เช่าและผู้ให้เช่าทำสัญญาเช่าบ้านกันเป็นระยะเวลา3ปีโดยชำระค่าเช่าเป็นรายเดือนโดยมีการทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อบุคคลทั้ง2ฝ่ายแล้วต่อมาเมื่อสัญญาเช่าดำเนินไปถึง2ปีฝ่ายผู้เช่าเองจะเลิกสัญญาเช่าหรือฝ่ายผู้ให้เช่าจะไม่ให้ผู้เช่าทำการเช่าต่อไปก็ไม่สามารถทำได้เพราะทั้งสองฝ่ายยังต้องผูกพันกันตามสัญญาเช่าอยู่แต่ถ้ามีเหตุตามกฎหมายเช่นผู้เช่าไม่ชำระค่าเช่าผู้ให้เช่าก็อาจเลิกสัญญาเช่าไม่ให้ผู้เช่านั้นทำการเช่าต่อไปได้โดยต้องบอกกล่าวแก่ผู้เช่าก่อนว่าให้ชำระค่าเช่าภายในเวลาใดเวลาหนึ่งแต่ไม่น้อยกว่า15วันซึ่งกรณีนี้เป็นการเลิกสัญญาตามที่กฎหมายบัญญัติไว้หรือกรณีสัญญาระบุว่าห้ามผู้เช่านำบ้านเช่าไปทำเป็นร้านค้าหากฝ่าฝืนสัญญาเช่าเป็นอันระงับกรณีดังกล่าวก็ถือว่าสัญญาเลิกกันแล้วตามที่ระบุไว้ในสัญญาหรือหากแม้ไม่เข้าเหตุตามที่กฎหมายจะให้อีกฝ่ายเลิกสัญญาเช่าได้หรือไม่มีฝ่ายใดทำผิดตามข้อกำหนดในสัญญาก็ตามแต่หากผู้ให้เช่ากับผู้เช่าตกลงเลิกสัญญากันก่อนครบกำหนดระยะเวลาเช่าก็สามารถทำได้ตามความสมัครใจของทั้งสองฝ่ายสวัสดีครับ

0: มดนี้คือรายการรอบวันเดินข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz คุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรอบวันเดินข่าวได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00 นหลังเคารพธงชาติสำหรับวันนี้ดิฉันณภัณฑ์พรายพันธ์และทีมงานสวทภูเก็ตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการรอบวันทันข่าวได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์ป้าครับป้าครับฝนตกแรงนักเนี่ยแล้วๆดิแบบนี้น้ำท่วมแล้วไม้นี้
2: หายลูกเออบรรเราผักตายนี่ฝนตกนักแบบนี้อายุลูกเดี๋ยวเพิ่งตกใจไปตา
1: ป้าครับโปพ่อแจ้งเตือนแล้วเขาบอกว่าฝนตกนักต่อเนื่องในพื้นที่ผักตายให้เตรียมพร้อมรับมือตกกระไพน้ำท่วมฉับพลันแต่น้ำป้าไหลหลากหากมีเหตุฉุกเฉินโทรสายด่วนโปพ่อ1784ครับป้า
2: เอาแล้วลูกเอออย่าชะล่าใจเรามาช่วยกันเก็บข้องเตรียมพร้อมกันไว้ก่อนนะลูกนะมีสติไม่ตื่นตระหนกติดตามพยากรณ์อากาศจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดและอย่าละเลยคำเตือนจากระบบแจ้งเตือนภัยเซลบอร์ดแคสต์ด้วยความปรา

0: ำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz ต่อไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวภาค 19 นาฬิกาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานคร
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลามีมติอนุมัติหลักการครอบคลุม4เรื่องสำคัญพร้อมกำหนดให้เป็นมาตรการเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการทันทีกรมชลประทานเตรียมพร้อมบริหารจัดการน้ำในโครงการชลประทานทั่วประเทศให้สอดคล้องกับปริมาณฝนระลอกใหม่ที่ฝนจะตกเพิ่มขึ้นกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านวิพากษ์วิจารณ์สหภาพยุโรปจากกรณีการสนับสนุนมาตรการคว่ำบาตรฝ่ายเดียวของสหรัฐต่ออิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลามีมติอนุมัติหลักการครอบคลุม4เรื่องสำคัญทั้งเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและการจัดการภัยพิบัติพร้อมกำหนดให้เป็นมาตรการเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการทันทีเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้รายละเอียดติดตามจากทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาได้พิจารณาข้อเสนอจากทุกภาคส่วนที่ได้รับมาจากการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีและการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบในหลักการข้อเสนอมาตรการเร่งด่วนที่มีความพร้อมในการขับเคลื่อนหรือควิกวินและข้อเสนอเพื่อการดำเนินการในระยะยาว4ด้านสำคัญได้แก่ด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและภัยพิบัติโดยประเด็นสำคัญคือต้องการให้จังหวัดชายแดนภาคใต้เจริญเติบโตจึงเร่งปลดล็อกอุปสรรคในการทำธุรกิจเช่นปรับปรุงเงื่อนไขซอฟท์โลนลดขั้นตอนด่านตม.ศุลกากรพัฒนาระบบออนไลน์และตั้งวันสต็อปเซอร์วิสการประกอบธุรกิจตลอดจนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใต้3เส้นทางวงเงินรวมทั้งสิ้น 106,798 ล้านบาทได้แก่ช่วงชุมพรสุราษฎร์ธานีช่วงสุราษฎร์ธานีชุมทางหัดใหญ่สงขลาช่วงชุมทางหาดใหญ่ประดังเบซาและมีแผนขยายสายทางเชื่อมต่อจากชุมทางหาดใหญ่ไปยังอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเพื่อให้ระบบคมนาคมขนส่งทางรางเป็นไปด้วยความสมบูรณ์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการค้ากับภูมิภาคอื่นๆและชายแดนไทยมาเลเซีย
3: รัฐบาลต้องการให้เศรษฐกิจของ5จังหวัดชายแดนภาคใต้เติบโตจากศักยภาพของพื้นที่ด้วยตัวเองทั้งภาคเกษตรการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวเราจะเร่งปลดล็อกข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องเป็นผู้นำและผู้สนับสนุนไปพร้อมกันซึ่งได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการ
2: และนอกจากการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่2เส้นทางสายใต้กระทรวงคมนาคมยังเร่งออกแบบโครงการรถไฟทางคู่เส้นทางหาดใหญ่สุไหงโกลกให้แล้วเสร็จในเดือนมกราคมปีหน้าพร้อมดำเนินการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมรวมทั้งมีแผนยกระดับมอเตอร์เวย์จากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สู่จังหวัดสงขลาติดตามรายงานจากมาดีชัยโย
4: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าในส่วนของการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานนอกจากการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่2เส้นทางสายใต้ชุมพรสุราษฎร์ธานีและเส้นทางสุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่ประดังเบซาแล้วนั้นยังมีแผนขยายต่อในส่วนของเส้นทางหาดใหญ่สุไหงโกลกโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยจะเร่งออกแบบให้แล้วเสร็จในเดือนมกราคมปีหน้าหลังจากนั้นจะดำเนินการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินการในขั้นตอนต่อไปพร้อมกันนี้ยังรายงานถึงการเปิดเส้นทางสาย M82 ตั้งแต่วันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนใน14จังหวัดภาคใต้และการขนส่งโลจิสติกต่างๆนอกจากนี้โครงการสาย M8 ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาถนนคู่ขนานกับถนนเพชรเกษมหรือสายใต้เดิมซึ่งสายใต้เดิมจะวิ่งออกจากกรุงเทพมหานครผ่านจังหวัดนครปฐมแล้วเชื่อมต่อเข้าสู่จังหวัดเพชรบุรีการพัฒนานี้จะมีถนนคู่ขนานอีกเส้นทางหนึ่งที่เชื่อมจากจังหวัดนครปฐมไปที่อำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีวิ่งเข้าทางแก่งกระจานและผ่านไปยังจังหวัดอื่นๆส่วนหลังจากอำเภอปราณบุรีเป็นถนนทางคู่ขนานกับถนนสาย4หรือสายเพชรเกษมภาคใต้เป็นทางยกระดับมอเตอร์เวย์ทั้งหมดตั้งแต่ช่วงปราณบุรีมาจนถึงจังหวัดสงขลาเพื่อแยกไปสู่จังหวัดนราธิวาสต่อไป
5: แต่ผมคิดว่าประเด็นที่จะตอบสนองกับพี่น้อง14จังหวัดภาคใต้นะครับ จะเป็นโครงการที่เรากำลังพัฒนาก็คือสาย M8 นะครับซึ่งเป็นถนนคู่ขนานกับถนนสายเพชรเกษมหรือสายใต้เดิมนะครับ ซึ่งสายใต้เดิมเราก็จะออกจากกรุงเทพผ่านนครผ่านทางนครปฐมแล้วก็มาเชื่อมเข้าสู่เพชรบุรีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีถนนคู่ขนานอีกเส้นหนึ่งนะครับจากนครปฐมไปที่เขาย้อยจากเขาย้อยเราจะวิ่งเข้าไปทางแก่งกระจานและจะมาทะลุที่ปานบุรีนี่คือเป็นถนนคู่ขนานกับสาย4หรือสายเพชรเกษมทางภาคใต้นะครับซึ่งในส่วนต่างๆตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการเพิ่มศักยภาพส่วนหลังจากปานบุรีแผนของกระทรวงคมนาคมเราก็จะเป็นทางยกระดับมอเตอร์เวย์ก็คือใครที่วิ่ง2เลนขวาทั้งไปและกลับก็เป็นเรื่องของมอเตอร์เวย์
2: คณะรัฐมนตรียังให้ความสำคัญกับการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำสร้างศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยจังหวัดปัตตานีและเร่งฟื้นฟูถนนเสียหายตลอดจนอนุมัติหลักการประกันภัยพิบัติแห่งชาติน
4: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาอนุมัติหลักการโครงการประกันภัยพิบัติทั่วหน้าหรือคุ้มครอง30ล้านครัวเรือนใน3ประเภทภัยได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการภัยพิบัติจากเดิมที่รอการเยียวยาเป็นการเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงไว้ล่วงหน้าช่วยให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบสามารถเข้าถึงเงินสินไหมทดแทนได้รวดเร็วและมีวงเงินช่วยเหลือมากกว่าระบบเยียวยาในรูปแบบเดิมสำหรับหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนเริ่มต้นกำหนดว่ากรณีอุทกภัยให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีวาตภัยหรือแผ่นดินไหวให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงวงเงินค่าสินไหมทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองกำหนดจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาท
3: ที่สำคัญคณะมนตรีอยู่ในวันนี้ได้เห็นชอบในหลักการให้ปรับรูปแบบการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและจากการรอรับเงินเยียวยาไปสู่ระบบประกันภัยสำหรับครัวเรือนโดยแนวทางนี้จะช่วยให้ประชาชนได้รับเงินชดเชยเร็วกว่าและมากกว่าระบบเดิมเมื่อเกิดอุทกภัยวาตภัยหรือแผ่นดินไหวโดยมีเป้าหมายให้ความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุมประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศนะครับ
4: ทางนี้ยังมีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำเทศบาลนครหาดใหญ่โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากภัยพิบัติเทศบาลเมืองควนลังโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยจังหวัดปัตตานีและโครงการตามแผนความต้องการฟื้นฟูทางหลวงของกรมทางหลวงจำนวน45โครงการกรอบวงเงิน835ล้านบาทเพื่อเร่งซ่อมแซมถนนและโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์ภัยพิบัติตั้งแต่ปี2568ผลิตนายปันแสนสุขรายงาน
2: ขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยเพิ่มเติมว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ6มาตรการเร่งด่วนตามที่ประชุมเชิงปฏิบัติการกับภาคเอกชนเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ5จังหวัดชายแดนใต้
6: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าจากการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจร่วมกับภาคเอกชนโดยรัฐบาลได้รวบรวมปัญหาและความต้องการของประชาชนใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่สงขลาสตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาสและสรุปเป็นมาตรการเร่งด่วนหรือควิกวิน6ด้านได้แก่ด้านแรกสินเชื่อและสภาพคล่องจะสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยผู้ประกอบการฟื้นฟูธุรกิจหลังเกิดอุทกภัยและธนาคารออมสินเตรียมสินเชื่อระยะ5ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.5 ต่อปีด้านที่2โครงสร้างพื้นฐานเร่งพัฒนาท่าเรือให้รองรับสินค้าขนาดใหญ่และปรับปรุงระบบระบายน้ำในพื้นที่ด้านที่3การค้าและการอำนวยความสะดวกเชื่อมโยงระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเมื่อความสะดวกด้านการค้าและนักท่องเที่ยวด้านที่4การปรับผังเมืองกระทรวงมหาดไทยจะเร่งปรับผังเมืองให้สอดคล้องกับการลงทุนและการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนด้านที่5การท่องเที่ยวส่งเสริมการท่องเที่ยวที่สะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนโดยเฉพาะอาหารพื้นถิ่นใน5จังหวัดและด้านสุดท้ายการลงทุนขยายมาตรการส่งเสริมการลงทุนในจังหวัดชายแดนภาคใต้อีก3ปีพร้อมส่งเสริมการลงทุนสมัยใหม่
7: ข้อเสนอซึ่งวันนี้ได้สรุปออกมาเป็นข้อเสนอที่สามารถขับเคลื่อนได้ทันทีหรือเรียกว่าควิกวินนะครับมีอยู่6ด้านในด้านเศรษฐกิจนะครับด้านที่1ก็คือความต้องการในเรื่องของสินเชื่อสภาพคล่องสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำที่เรียกว่าซอฟท์โลนนะครับเพราะว่าพอได้มาฟังความเห็นในพื้นที่เนี่ยจะเห็นว่าปัญหายกตัวอย่างเช่นสินเชื่อของผู้ประกอบการที่บอกว่าเราตอนฟื้นฟูน้ำท่วมเนี่ยที่เราช่วยในช่วง6เดือนนะครับปลอดดอกเบี้ยแต่ว่าพอการฟื้นฟูจริงๆเนี่ยต้องใช้ระยะเวลานานเพราะฉะนั้นวันนี้กระทรวงการคลังก็ได้ไปพิจารณาตามข้อสั่งการท่านนายกทันทีนะครับว่าเดี๋ยวจะให้นอกจากปลอดดอกเบี้ย6เดือนแล้วเนี่ยจะมีสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำต่อเนื่องนะครับไปตั้งแต่ในช่วงพ้นปลอดดอกเบี้ยตอนก็ฟื้นฟูยังไม่มีรายได้6เดือนก็ปลอดดอกเบี้ยหลังจากนั้นก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นโดยภาครัฐจะช่วยออกดอกเบี้ยคนละครึ่งนะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องการฟื้นฟูจากน้ำท่วมเพราะฉะนั้นจะช่วยเป็นซอฟท์โลนดอกเบี้ยต่ำ
6: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่ามาตรการทั้งหมดมุ่งแก้ปัญหาและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่โดยเร็วพร้อมวางรากฐานการลงทุนระยะยาวโดยเฉพาะการผลักดันให้จังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงการลงทุนกับปีนังและภูมิภาควาสนาตระเกตรายงาน
2: ส่วนด้านความมั่นคงนายกรัฐมนตรีระบุว่ารัฐบาลจะเดินหน้าความมั่นคงควบคู่กับการพัฒนาหัวใจสำคัญคือรัฐต้องทำงานร่วมกับประชาชนเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายความปลอดภัยในพื้นที่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านความมั่นคงและนำเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมถึง AI มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยและการบริหารจัดการจุดผ่านแดนมีเป้าหมายสร้างความสงบสร้างความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตทำมาหากินและประกอบธุรกิจได้อย่างมั่นคงสอดคล้องกับนายศรีหศักดิ์วงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าข้อเสนอจากพื้นที่ในด้านความมั่นคงมุ่งเน้นให้รัฐบาลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงจะสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนและนักลงทุนตลอดจนให้เน้นการทำงานแบบบูรณาการให้ความสำคัญกับข่าวกรองที่ต้องแม่นยำและทันท่วงทีที่สำคัญต้องติดตามกระบวนการพูดคุยสันติสุขชายแดนภาคใต้ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมอย่างไรก็ตามการประชุมครม.สัญจรในครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากและจะเป็นต้นแบบให้การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรครั้งต่อไปในพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศซึ่งเบื้องต้นกำหนดให้ครั้งต่อไปจัดที่จังหวัดอุดรธานีเพราะเป็นพื้นที่เศรษฐกิจในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือผมธีราทิพยานนท์และทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
1: ทั้งนี้ในช่วงการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เปิดจุดบริการรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองคอหงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ต้องการสะท้อนปัญหาและยื่นเรื่องถึงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีด้วยซึ่งนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นตัวแทนนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมรับฟังปัญหาข้อเรียกร้องและข้อเสนอแนะต่างๆจากประชาชนพร้อมรับหนังสือจากกลุ่มแกนนำ4กลุ่มที่เสนอให้รัฐบาลพิจารณาเป็นแนวทางในการดำเนินงานโครงการพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษรวมทั้งไม่นำกรณีนิคมอุตสาหกรรมจนะเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีพร้อมเรียกร้องให้ชะลอโครงการแลนด์บริดจ์ชุมพรระนองและให้รัฐบาลแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซียภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาเสร็จสิ้นแล้วรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนยากจนในจังหวัดสงขลาเพื่อรับฟังปัญหาและขับเคลื่อนนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาน
8: ายอัครนันท์ กิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ร่วมกับคณะครูสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อรับฟังปัญหาและสภาพความเป็นอยู่ของนักเรียนและครอบครัวอย่างใกล้ชิดนายอัครนันท์กล่าวว่าภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการไม่ได้สิ้นสุดเพียงการประชุมคณะรัฐมนตรีแต่สิ่งสำคัญคือการนำสิ่งที่ได้พูดคุยและรับฟังจากพื้นที่ไปสู่การปฏิบัติจริงโดยเฉพาะเรื่องการศึกษาที่ต้องลงไปให้ถึงบ้านเพื่อเห็นปัญหาจริงและรับฟังเสียงของเด็กและครอบครัวด้วยตนเอง พร้อมเน้นย้ำว่าเด็กทุกคนควรได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องร่วมกันหาแนวทางช่วยเหลืออย่างเหมาะสมทั้งในด้านการเรียนความเป็นอยู่และปัจจัยต่างๆที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาของเด็กเพื่อไม่ให้ความยากจนกลายเป็นเหตุผลที่ทำให้เด็กต้องหยุดเรียน

0: สร้างรายได้ที่เหมาะสมเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนกิจการลูกเสือไทยให้มีความทันสมัยก้าวหน้าและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเยาวชนของชาติอย่างยั่งยืนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสั่งหน่วยงานเร่งตรวจสอบ Data Center ที่บางแห่งตั้งในพื้นที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่าได้รับรายงานการดำเนินงานของ Data Center หลายแห่งบางแห่งตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการดังกล่าวและบางแห่งมีการปรับเปลี่ยนจากสถานที่ประกอบกิจการเดิมรวมทั้งมีรายงานการกักตุนน้ำมันเพื่อใช้ผลิตไฟฟ้าด้วยโดยขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลก่อนสรุปผลและดำเนินการตามกฎหมายกรมชลประทานเตรียมพร้อมบริหารจัดการน้ำในโครงการชลประทานทั่วประเทศให้สอดคล้องกับปริมาณฝนระลอกใหม่ที่จะตกเพิ่มขึ้น
1: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่าศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะแนวโน้มฝนที่เพิ่มขึ้นระยะนี้จึงได้กำชับให้โครงการชลประทานทั่วประเทศเตรียมรับสถานการณ์มุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างต้นกักกลางหน่วงปลายระบายโดยพื้นที่มีฝนตกและมีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำเพิ่มขึ้นจะเพิ่มการกักเก็บน้ำให้ได้มากที่สุดส่วนพื้นที่มีแนวโน้มเกิดน้ำหลากหรือคาดว่าปริมาณน้ำเกินศักยภาพการรองรับจะปรับการระบายน้ำตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อรักษาระดับน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยและลดผลกระทบต่อประชาชนสำหรับพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยากรมชลประทานพิจารณาการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำเหนือเขื่อนและสถานการณ์น้ำด้านท้ายเขื่อนเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำให้มากที่สุดติยาพันยังเทียนรายงาน
0: ด้านสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนชูแอปพลิเคชันเรดาร์โฟลว์ฟลัดต้นแบบการผลักดันงานวิจัยสู่การใช้งานจริงด้านการแจ้งเตือนภัยฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันระดับพื้นที
2: ่นายทวีศักดิ์ธนเดโชพลผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนหรืออาด้ากล่าวว่าอาด้าได้ให้การสนับสนุนทุนวิจัยแก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อพัฒนาระบบติดตามและคาดการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันผ่านแอปพลิเคชันเรดาร์โฟลว์ฟลัดที่เป็นการเปลี่ยนข้อมูลวิทยาศาสตร์ที่ซับซ้อนให้เป็นข้อมูลเฝ้าระวังที่เข้าใจง่ายช่วยให้ประชาชนเกษตรกรและหน่วยงานในพื้นที่สามารถนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจและเตรียมรับมือได้จริงโดยสามารถแสดงตำแหน่งทิศทางการเคลื่อนที่ความรุนแรงและปริมาณฝนสะสมในระดับพื้นที่ได้อย่างละเอียดและคาดการแนวโน้มฝนล่วงหน้าได้ประมาณ3ชั่วโมงเพื่อช่วยให้เกษตรกรเพิ่มระยะเวลาในการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรเปิดทางระบายน้ำป้องกันพื้นที่เพาะปลูกหรือเคลื่อนย้ายสัตว์เลี้ยงออกจากพื้นที่ขณะที่หน่วยงานท้องถิ่นและประชาชนสามารถใช้เฝ้าระวังหลีกเลี่ยงเส้นทางเสี่ยงเคลื่อนย้ายทรัพย์สินและเตรียมอพยพได้อย่างทันท่วงทีปัจจุบันเรดาร์โฟลว์ฟลัดถูกนำไปใช้จริงในพื้นที่นำร่อง4ลุ่มน้ำได้แก่ลุ่มน้ำทับมาและลุ่มน้ำคลองสะพานจังหวัดระยองลุ่มน้ำลำตะคองจังหวัดนครราชสีมาและลุ่มน้ำคลองสวนหมากจังหวัดกำแพงเพชรครอบคลุมพื้นที่ประมาณ3ล้าน3แสนไร่ในจำนวนนี้เป็นพื้นที่การเกษตรประมาณ1ล้าน8แสนไร่ครอบคลุมประชาชนและเกษตรกรประมาณ1ล้านคนทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์ผ่านแอปพลิเคชัน Radar Flow Flood 2023และทั้งระบบ Android และ iOS ชวนันท์มาลีรายงาน
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจัดใจไทยคู่ฟ้าร
4: ัฐบาลเดินหน้าเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและอยู่ในเขตพื้นที่ประสบอุทกภัยขอให้ไปแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนองค์กรส่วนท้องถิ่นเพื่อรวบรวมข้อมูลส่งให้อำเภอทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนรัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยแต่งการให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่คัดสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนให้แก่ผู้ประสบภัยเพื่อลดภาระในการยื่นร้องคำขอรับการเยียวยาและหากประชาชนมีภาพถ่ายความเสียหายสามารถส่งให้เจ้าหน้าที่ประกอบใช้ขอรับความช่วยเหลือได้เพื่อให้กระบวนการขั้นตอนดำเนินไปอย่างสะดวกรวดเร็วลดขั้นตอนด้านเอกสารบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคต

0: จากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเตรียมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
1: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
2: อย่าตามไปนะโอนเงินก่อนตั้งแต่มีช่องทางออนไลน์ชีวิตง่ายขึ้นเยอะ
3: ใจเย็นนะจะทำอะไรต้องเช็คข้อมูลให้รอบคอบมิจฉาชีพมันเยอะ
2: แล้วจะป้องกันยังไงล่ะ
3: ไม่บอกไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญอย่ากดลิงก์ที่ไม่รู้แหล่งที่มาไม่ใช้ Wi-Fi สาธารณะทำธุรกรรมการเงินตั้งรหัสผ่านที่เดายากเปลี่ยนทุก 3-6 เดือนและออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานเท่านี้ก็ปลอดภัยมากขึ้นแล้วจ้า
4: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศนายเอสมาอิลบากาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านกล่าวผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ในวันนี้ที่วิพากษ์วิจารณ์สหภาพยุโรปหรือ EU จากกรณีการสนับสนุนมาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่ของสหรัฐต่ออิหร่านซึ่ง EU มีกฎหมายที่ปฏิเสธมาตรการคว่ำบาตรข้ามแดนแต่กลับยินยอมทั้งด้านอธิปไตยกฎหมายกฎระเบียบค่านิยมรวมถึงจริยธรรมให้กับสหรัฐนายบากาอียังเตือนว่าประเทศสมาชิก EU อาจต้องรับผิดชอบต่อผลที่จะตามมาจากการสนับสนุนมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐและการที่ EU สนับสนุนมาตรการคว่ำบาตรควบคู่ไปกับการเรียกร้องให้ลดความตึงเครียดและสร้างเสถียรภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางถือเป็นการกระทำที่ขัดแย้งกันความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านรอบใหม่เมื่อเดือนที่แล้วพร้อมขอให้นานาชาติเข้าร่วมปฏิบัติการนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการโดดเดี่ยวจากสหรัฐกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้รายงานว่าเกาหลีใต้เตรียมส่งทีมบรรเทาสาธารณภัยเกาหลีใต้จำนวน44นายไปยังเนปาลในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นพร้อมด้วยอุปกรณ์กู้ภัยจำนวน700ชิ้นและสุนัขค้นหากู้ภัยอีก5ตัวเพื่อสนับสนุนปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยหลังเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในครั้งใหญ่ในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งมีพรมแดนติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย987รายและสูญหาย 3,916 รายในจำนวนนี้มีพลเรือนชาวเกาหลีใต้9รายกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้กล่าวเพิ่มเติมว่าเกาหลีใต้จะปฏิบัติการกู้ภัยด้วยการปรึกษาหารืออย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลเนปาลและทีมตอบสนองฉุกเฉินของเกาหลีใต้ที่ประจำการอยู่ก่อนแล้วโดยจะปฏิบัติภารกิจเป็นเวลาประมาณ10วันหรืออาจขยายระยะเวลาปฏิบัติการออกไปหากมีความจำเป็นต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่13ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันในช่วงวันที่ 5-7 กันยายน 2569 ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวัง จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือพนโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:45 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร15เซนติเมตรและเวลา 20:28 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร29เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:31 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง36เซนติเมตรและเวลา 15:19 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง27เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 น
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวดุลยาวรีเดชใจและยุทธพรบานเย็นอ่าน

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: ค่ะคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยใครอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีกว่าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
4: พระหูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
2: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
6: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
7: wow.
6: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบจบกันไป
8: รับไม่รับ
9: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช. 1205
10: คนไทยไม่เอาสินบน
9: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
11: ์ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
12: โหยิ้มหวานเชียว
9: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
11: เดี๋ยวหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
9: อ๋อได้พี
12: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
9: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
13: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
14: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
7: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
15: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
7: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
16: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
17: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
16: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
18: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
15: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
18: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น. ถึง 20:00 น. กับรายการ

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนค่ะและก็ทีมงานสวทกระบี่นะคะเราพบกันทุกค่ำคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มนะคะกับเรื่องราวข่าวสั้นนะคะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้เรื่องราวที่น้องฝนจะมาพูดกันนะคะเป็นเรื่องราวที่สรุปนะคะจากครม.นะคะครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลานะคะวันนี้นะคะก็จะเน้นย้ำไปในเรื่องราวของการฟื้นฟูเศรษฐกิจนะคะของ5จังหวัดภาคใต้นะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะทางด้านของนายเอกนิติธันประภาสค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะได้มีการเปิดเผยนะคะว่าจากการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจรวมกับภาคเอกชนค่ะโดยรัฐบาลได้รวบรวมปัญหาและความต้องการของประชาชนใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่สงขลาสตูลยะลาปัตตานีและก็นราธิวาสนะคะและก็สรุปเป็นมาตรการเร่งด่วนหรือว่าควิกวิน6ด่านค่ะได้แก่ด้านแรกนะคะสิ้นเชื้อและสภาพคล่องนะคะก็คือการจะสนับสนุนสิ้นเชื้อดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยผู้ประกอบการฟื้นฟูธุรกิจหลังเกิดอุทกภัยค่ะและก็ธนาคารออมสินนะคะเตรียมสิ้นเชื้อระยะ5ปีอัตราดอกเบี้ยคงเที่ยร้อยละ 1.5 ต่อปีค่ะด้านที่2โครงสร้างพื้นฐานนะคะเร่งพัฒนาท่าเรือให้รองรับสินค้าขนาดใหญ่และก็ปรับปรุงระบบระบายน้ำในพื้นที่นะคะด้านที่3ค่ะการค้าและการอำนวยความสะดวกค่ะเชื่อมโยงระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์นะคะเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการค้าและนักท่องเที่ยวนะคะด้านที่4ก็คือการปรับผังเมืองกระทรวงมหาดไทยจะเร่งปรับผังเมืองให้สอดคล้องกับการลงทุนและการพัฒนาพื้นที่อย่างยืนด้านที่5การท่องเที่ยวนะคะส่งเสริมการท่องเที่ยวที่สะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนค่ะโดยเฉพาะอาหารพื้นถิ่นใน5จังหวัดนะคะและก็ด้านสุดท้ายการลงทุนนะคะขยายมาตรการส่งเสริมการลงทุนในจังหวัดชายแดนภาคใต้อีก3ปีนะคะพร้อมกับส่งเสริมนะคะการลงทุนสมัยใหม่โดยรองนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะท่านก็บอกว่ามาตรการทั้งหมดเนี่ยมุ่งเน้นการแก้ปัญหาแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่โดยเร็วนะคะพร้อมวางรากฐานการลงทุนระยะยาวค่ะโดยเฉพาะการผลักดันให้จังหวัดสงขลานะคะเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงนะคะการลงทุนกับปีนังและกับภูมิภาคนั่นเองนะคะนี่ก็คือในส่วนของเขาเรียกว่าด้านเศรษฐกิจนะคะที่ทางด้านของครม.สัญจรนะคะได้ขอออกมานะคะวันนี้นั่นเองค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะเราไปพักฟังผลงานเพลงกันสักเดียวใจนึงค่ะ

ไม่ว่าเวลาจะผ่านพ้นไปไม่ว่ามันจะนานสักเท่าไหร่แต่เธอก็ยังคงสดใสได้อย่างไม่น่าเชื่อเสียงหัวเราะในวันนั้นฉันยังจำได้จนถึงวันนี้

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
0: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
3: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
0: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
4: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
0: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
5: เอาละค่ะวันนี้เวลาของรายการมองอันดามันนะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราจะล่อมาพบกันไหมต่อโพลกนะคะเวลาเดิมเวลาเดียวกันนี้วันนี้น้องฝนแล้วก็ทีมงานสวทกระบี่นะคะจากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุลภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขันติยราชนารีซึ่งออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุลภรณ์ณโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเสนอของประชาชนในพื้นที่ในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อร่วมสร้างสันติสุขนักแบดมินตันทีมชาติไทยทำผลงานยอดเยี่ยมผ่านเข้าสู่รอบ2การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750ชัยนามาสเตอร์2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนายมีซาฟักครูอิสลามอาลอมกีในโอกาสสบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศคนใหม่เมื่อวันที่21สิงหาคม2569ในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านมีความสุขสวัสดีและประสบความสำเร็จในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบทุกประการเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวบังกลาเทศประเทศไทยและบังกลาเทศมีความสัมพันธ์ฉันมิตรที่แน่นแฟ้นมั่นคงมายาวนานนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2515ขณะเดียวกันประเทศของเราได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมและกระชับความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆโดยเฉพาะในด้านการค้าและการลงทุนการท่องเที่ยววัฒนธรรมและความร่วมมือทางวิชาการข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันและการสนับสนุนของท่านเราจะเสริมสร้างความร่วมมือไม่เพียงแต่ในกิจการด้านที่มีอยู่เดิมหากยังรวมถึงด้านใหม่ๆที่มีศักยภาพให้แน่นแฟ้นต่อเนื่องไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยวันที่1กันยายน2569ตรงกับวันรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐสโลวักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสโลวักในโอกาสวันรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐสโลวักข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพระนามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสโลวักประเทศไทยชื่นชมเป็นอย่างยิ่งในความสำเร็จของสาธารณรัฐสโลวักในการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะในด้านอุตสาหกรรมยานยนต์นวัตกรรมเทคโนโลยีและพลังงานสะอาดซึ่งเป็นกิจการที่ประเทศไทยได้ให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆเช่นกันข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะยังคงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไม่เพียงแต่ในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิมหากยังรวมถึงในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยวันที่1กันยายน2569ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐอุซเบกิสถานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรเป็นประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอุซเบกิสถานในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอุซเบกิสถานข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีแผ่นไม้สมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีท่านขอให้ประเทศและประชาชนชาวอุซเบกิสถานมีสันติสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองเป็นที่น่ายินดีที่ได้เห็นว่าความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมืออันใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐอุซเบกิสถานได้พัฒนาและกระชับแน่นแฟ้นในทุกระดับข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะยังคงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับความร่วมมือให้แน่นแฟ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและความร่วมมือทางวิชาการเพื่อประโยชน์สุขของทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่1กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 7:29 น.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขันติยราชนารี เสด็จไปทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์เพื่อทำการตรวจรักษาฉีดวัคซีนและทำบัตรให้กับสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครณอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาบรมราชินีนาถโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในโอกาสนี้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเฝ้ารับพระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจบข่าวในพระราชสำนัก
1: นายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเสนอของประชาชนในพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อร่วมสร้างสันติสุข
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงแนวทางแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าได้รับฟังความเดือดร้อนจากประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะประเด็นการบริหารจัดการแนวชายแดนและการเปิดปิดด่านซึ่งต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงเพื่อไม่ให้กระทบต่อการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตของประชาชนรวมทั้งการปรับปรุงแผนควบคุมสถานการณ์และมาตรการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ผ่านมาได้มีการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.เห็นถึงความจำเป็นต้องปรับรูปแบบการทำงานให้เกิดการบูรณาการอย่างชัดเจนส่วนผลการหารือกับประชาชนในพื้นที่ต้องทำงานร่วมกันส่วนแนวคิดให้คนในพื้นที่ช่วยแก้ปัญหาไฟใต้รัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเสนอของประชาชนทั้งหมดแต่ประชาชนในพื้นที่ก็ต้องเข้ามามีส่วนร่วมรัฐบาลพร้อมสนับสนุนทั้งงบประมาณและทรัพยากรที่จำเป็นเน้นย้ำว่าเป้าหมายสำคัญคือการเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมสร้างสันติสุขผ่านการร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารย้ำว่าการเจรจาต้องไม่ปิดช่องโดยยุทธศาสตร์ใหม่จะให้ความสำคัญกับการเจรจาควบคู่กับการเคารพและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเชื่อว่าสถานการณ์ต้องดีขึ้น
3: เราไม่มีทางที่รู้จักคนในพื้นที่มากกว่าญาติพี่น้องของเขาที่อยู่ในพื้นที่นั่นหรอกนะเพราะฉะนั้นเราอยากเห็นความสงบสุขเกิดขึ้นตลอดเวลาอยู่แล้วเรามีทั้งงบประมาณมีทั้งสิ่งสนับสนุนต่างๆนานาที่จะทำให้เขาสามารถสร้างสันติสุขในพื้นที่ของเขาได้แล้วก็ร่วมมือกันนะครับในการทำงานแลกเปลี่ยนข่าวสารซึ่งกันและกันเจรจากันสำคัญอีกว่าเจรจาต้องไม่ปิดช่องเจรจานะครับ
2: นายกรัฐมนตรีอย่างมั่นใจว่ารัฐบาลจะเห็นการบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆและให้บริการประชาชนได้อย่างเป็นหนึ่งเดียวสำหรับการแก้ไขปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้จะเป็นการเพิ่มจำนวนส.ส.ให้พรรคภูมิใจไทยหรือไม่มองว่าเรื่องดังกล่าวเป็นภารกิจของรัฐบาลไม่ใช่เรื่องการเมืองรัฐบาลมีหน้าที่ต้องสร้างสันติสุขสร้างเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนผลิตนาฏประสานสุขรายงาน
1: สำหรับกรณีมีกระแสข่าวว่าจะปรับเปลี่ยนโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเป็นการปรับเปลี่ยนภารกิจให้เหมาะสมเนื่องจากนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ดำเนินการเรื่องสตรีใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้มาระยะหนึ่งแล้วจึงต้องการปรับไปเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและช่วยงานนายกรัฐมนตรีในงานกลุ่มสตรีภาคใต้รวมถึงงานอื่นๆด้วยส่วนตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่น่าจะเป็นนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษซึ่งมีประสบการณ์ทางการเมืองเพราะเป็นส.ส.มาก่อนโดยจะนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้ากรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจัดงาน Job and Market Fair มหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการประจำปี2569เปิดเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองผลักดันคนพิการพัฒนาทักษะสู่ตลาดงานยุคดิจิทัลต่อยอดอาชีพสร้างรายได้นางนงลักษ์เชื้อภักดีผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบบริหารจัดหางานกรมการจัดหางานเปิดเผยว่าตลาดแรงงานยังต้องการคนพิการต่อเนื่องมีตำแหน่งงานกว่า 2,000 อัตราต่อปีตั้งเป้าส่งเสริมให้มีงานทำไม่น้อยกว่า 1,400 คนต่อปีทั้งงานในสถานประกอบการและงานออนไลน์โดยเฉพาะผู้จบปริญญาตรีสายไอทีโปรแกรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์เป็นที่ต้องการเพิ่มขึ้นส่วนผู้ขาดทักษะสามารถอัพสกิลรีสกิลผ่านความร่วมมือกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและหางานผ่านแพลตฟอร์มไทยมีงานทำหรือติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศ
4: ยืนยันได้ว่าน้องค นพิการเนี่ยมีศักยภาพจริงๆน่ารักมากทำงานดีค่ะประสบความสำเร็จในชีวิตก็เยอะเรามีการยื่นให้สิทธิ์ขอสิทธิ์ตามมาตรา35ซึ่งถ้าในจ้างสามอกลางมีการจ้างงานเกิน100คนเนี่ยเราต้องส่งเงินเข้ากองทุน34เน
5: า
4: ะแต่ณวันนี้เรามีกองทุนคนมาตรา35ซึ่งกรมการจัดงานเป็นผู้ยื่นให้สิทธิ์รับสิทธิ์ถ้าประสงค์จะยื่นขอรับสิทธิ์นะคะหรือเราจะดูแลคนพิการในบ้านแล้วเราอยากจะได้รับสิทธิ์นะคะก็สามารถยื่นหรือว่าติดต่อสอบถามไปที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดแล้วก็สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครทั้ง10พื้นที่รวมทั้งมูลนิธิเองก็ดีค่ะมูลนิธิก็จะให้คำแนะนำให้ข้อเสนอแนะ
1: ด้านนางสาวภัทรพรเย็นบุตรหัวหน้างานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้าระบุว่าคนพิการเผชิญข้อจำกัดด้านการศึกษามีเพียงร้อยละ15ที่จบมัธยมขึ้นไปขณะที่ร้อยละ61เป็นผู้สูงวัยดีป้าจึงพัฒนาดิจิทัลสกิลโรดแมปเป็นกรอบพัฒนาทักษะดิจิทัลตั้งแต่พื้นฐานถึงขั้นสูงเช่นการตลาดดิจิทัลงานแอดมินออนไลน์สร้างคอนเทนต์เกษตรดิจิทัลงานโดรนและการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัลขณะที่นายชูศักดิ์จันทยานนท์ประธานมูลนิธิออทิสติกไทยกล่าวว่าคนพิการมีความสามารถมากกว่าที่สังคมคิดควรได้รับโอกาสเป็นผู้เลือกและตัดสินใจรวมถึงก้าวเป็นผู้บริหารหรือเจ้าของธุรกิจโดยทุกภาคส่วนต้องร่วมสร้างระบบสนับสนุนด้านทักษะเทคโนโลยีและการเข้าถึงตลาดเพื่อให้พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนการเคหะแห่งชาติร่วมกับสถาบันอาสมศิลป์พัฒนาต้นแบบบ้านกลางรองรับคนไร้ที่พึ่งทุกช่วงวัยลดความเหลื่อมล้ำด้านที่อยู่อาศัย
6: นายมงคลจันทศรีรองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติเปิดเผยว่าการเคหะแห่งชาติร่วมกับสถาบันอาสมศิลป์จัดสัมมนาเผยแพร่ผลการวิจัยโครงการศึกษาการจัดทำบ้านกลางต้นแบบสำหรับคนไร้ที่พึ่งทุกช่วงวัยเพื่อหาแนวทางพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับคนไร้ที่พึ่งและคนไร้บ้านโดยมุ่งให้มีทั้งที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมการดูแลฟื้นฟูและโอกาสกลับมาใช้ชีวิตร่วมกับสังคมอย่างมั่นคงสำหรับโครงการวิจัยได้ศึกษาทั้งรูปแบบการออกแบบและการบริหารจัดการบ้านกลางพร้อมจัดทำโครงการนำร่องใน3พื้นที่ได้แก่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีบ้านพระราม4พลัสและเคหะชุมชนท่าทรายประชานิเวศเพื่อศึกษาความเป็นไปได้และหารูปแบบที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายทั้งนี้ผลการศึกษานำไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงแนวทางพัฒนาเครือข่ายการบริหารจัดการในระดับพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่งและคนไร้บ้านมีความต่อเนื่องและเชื่อมโยงกันโดยการเคหะแห่งชาติมุ่งให้บ้านกลางเป็นมากกว่าสถานที่พักพิงแต่เป็นพื้นที่สำหรับดูแลฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพเพื่อช่วยให้ผู้ที่ประสบปัญหาสามารถกลับมาใช้ชีวิตร่วมกับสังคมได้อย่างมั่นคงซึ่งจะเป็นอีกกลไกสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำและสร้างสังคมที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนิตยาคุณสิมรายงาน
1: องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเตรียมเปิดให้บริการรถโดยสารประจำทางปรับอากาศ EV ล็อตแรกเดือนมีนาคมปีหน้านำร่อง50เส้นทางหลักในกรุงเทพมหานคร
7: นายกิติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมก.เปิดเผยความคืบหน้าโครงการจัดหารถโดยสารปรับอากาศพลังงานสะอาดหรือ EV ระยะที่1จำนวน 1,520 คันโดยล่าสุดได้ร่วมกับบริษัทนครชัยแอร์ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมโรงงานประกอบรถของบริษัท Absolute Assembly จำกัดซึ่งมีกำหนดทยอยรับมอบรถแบ่งเป็น3ระยะได้แก่500คันแรกในเดือนมีนาคมปีหน้า500คันในเดือนเมษายนและอีก520คันในเดือนพฤษภาคมเพื่อนำมาวิ่งทดแทนรถเมล์ร้อนครีมแดงที่ต้องปลดระวางในพื้นที่เขตเมืองและย่านเศรษฐกิจเบื้องต้นเกือบ50เส้นทางโดยรถ EV รุ่นใหม่นี้ออกแบบด้วยระบบโมโนค็อกทำให้มีน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงทนทานมีการแก้ไขปัญหาความกังวลเรื่องน้ำท่วมโดยการย้ายแบตเตอรี่ไปติดตั้งไว้บนหลังคารถเพิ่มทางหนีไฟเป็น3จุดเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่ผู้ใช้วีลแชร์สามารถดำเนินการได้เองทันทีขณะนี้ขสมก.อยู่ระหว่างเร่งปรับปรุงอู่จอดรถ12แห่งเพื่อติดตั้งสถานีชาร์จที่รองรับการวิ่งได้กว่า200กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งโดยจะจัดเก็บค่าโดยสารตามเกณฑ์15-25บาทควบคู่ไปกับการพิจารณามาตรการช่วยเหลือของรัฐบาลเพื่อลดภาระประชาชน
8: เราจะบรรจุรถเมล์ใหม่ในเฟสที่1นะครับอยู่ประมาณเกือบ50เส้นทางนะฮะอันนี้ก็คือเป็นที่เราเซตอัพแผนไว้ในเบื้องต้นครับถ้ารถเมล์ใหม่มา รถเมล์ครีมแดงก็จะไม่ได้วิ่งอยู่ในเส้นทางที่เป็นรถโดยสารประจำทางละก็จะเป็นการปลดระวางออกไปนะฮะส่วนอัตราค่าโดยสารแน่นอนครับว่าครีมแดงทุกวันนี้มันเป็น8บาทตลอดสายประชาชนก็ถ้าเกิดเป็นรถแอร์ตามเงื่อนไขของขนส่งทางบกเนี่ยค่าโดยสารจะอยู่ที่ประมาณ15ถึง25บาทแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับทางท่านรัฐมนตรีพิพัฒน์ท่านสิริพงษ์แล้วก็ทางรัฐบาลเนี่ยก็ได้พยายามที่จะหาทางออกอยู่ว่าเราจะทำยังไงที่จะให้ประชาชนเนี่ยครับไม่เป็นภาระมากกว่าเดิมอาจจะเป็นในลักษณะของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไหมหรืออาจจะเป็นในลักษณะของการดำเนินการเกี่ยวกับโครงสร้างค่าโดยสารร่วมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญแน่นอนครับดังนั้นประชาชนไม่ต้องเป็นห่วงในประเด็นนี้ครับ
7: นายกิติการเปิดเผยอีกว่าขอสอ

0: กรกฎาคม2569
1: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
2: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของหนังสือพิมพ์ Global New Life of Myanmar ของทางการเมียนมาที่ระบุว่าประธานาธิบดีมินอองไลแห่งเมียนมาจะเดินทางเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่4ถึง6กันยายนนี้ตามคำเชิญของประธานาธิบดีโตเลิมแห่งเวียดนามในโอกาสนี้ประธานาธิบดีมินอองไลมีกำหนดพบหารือทวิภาคีกับประธานาธิบดีโตเลิมรวมทั้งพบกับนายกรัฐมนตรีและประธานสมัชชาแห่งชาติของเวียดนามนอกจากนี้ผู้นำเมียนมาจะเข้าร่วมการประชุมเวทีธุรกิจเมียนมาเวียดนามและพบปะกับผู้แทนองค์กรด้านธุรกิจของเวียดนามการเยือนเวียดนามในครั้งนี้ถือเป็นประเทศที่7ที่ประธานาธิบดีมินอองไลเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการนับตั้งแต่เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อช่วงต้นปีนี้เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆและสร้างการยอมรับในระดับนานาชาตินายยุนคุนยองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเกาหลีใต้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวในวันนี้โดยอ้างถึงการบรรยายสรุปของสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติเกาหลีใต้ที่ระบุว่าการประชุมสุดยอดระหว่างเกาหลีเหนือกับสหรัฐอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อและถึงแม้จะยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารกันอย่างเป็นทางการระหว่างสองประเทศแต่ก็มีสัญญาณของการพูดคุยกันความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวเมื่อเดือนที่แล้วว่าเขามีแผนจะพบกับนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนืออีกครั้งพร้อมสั่งการให้ลดขนาดการซ้อมรบร่วมประจำปีระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้อย่างไรก็ตามเกาหลีเหนือยังคงไม่ตอบรับท่าทีของผู้นำสหรัฐขณะที่นักวิเคราะห์ต่างเชื่อว่าการเจรจาระหว่างผู้นำสหรัฐกับเกาหลีเหนือจะยังไม่เกิดขึ้นในเร็ววันนี้นายราชาจูลีอันโตนีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงป่าไม้ของอินโดนีเซียเปิดเผยในวันนี้ที่ระบุว่าจุดความร้อนบนเกาะกะลิมันตันและเกาะสุมาตราของอินโดนีเซียลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามความพยายามควบคุมไฟป่าในหลายพื้นที่ทั่วประเทศยังคงเป็นเรื่องท้าทายเนื่องจากปรากฏการณ์เอลนีโญจะทวีความรุนแรงสูงสุดในเดือนนี้นายราชาจูลียังกล่าวเพิ่มเติมว่าไฟป่าส่วนใหญ่เกิดจากการเผาไหม้โดยเจตนาไม่ว่าจะด้วยฝีมือของบุคคลหรือบริษัทขณะเดียวกันกระทรวงป่าไม้สั่งปรับผู้ที่ถือครองใบอนุญาตป่าไม้จำนวน6รายในข้อหามีส่วนเกี่ยวข้องกับไฟป่าและอาจดำเนินการสอบสวนทางอาญาเพิ่มเติมทั้งนี้นับตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกรกฎาคมที่ผ่านมาเหตุไฟป่าในอินโดนีเซียเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วกว่า 1,250,000 ไร่และส่งผลให้เกิดหมอกควันไฟป่าข้ามพรมแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านอาทิมาเลเซียบรูไนและฟิลิปปินส์ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
3: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750รายการไชน่ามาสเตอร์2026ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบแรกประเภทชายเดี่ยววีกุลวุฒิวิทิสารนักแบดมินตันทีมชาติไทยสู้เต็มที่ก่อนตบชนะยูชิทานากะจากญี่ปุ่นไป2-1เกม15-21 21-14 และ22-20 ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับลู่กวงซูจากจีนประเภทคู่ผสมโอโมภคพลธีระรัศกุลกับปอป้อซับเสรีแต้รัตนชัยโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมชนะอย่างโปชวนกับฮูลินฟางจากไต้หวัน2-1เกม13-21 21-13 และ21-11 ผ่านเข้าสู่รอบ2ได้สำเร็จโดยจะไปพบกับเฟิงเหยียนเจ๋อกับหวงตงผิงจากจีนด้านประเภทหญิงเดี่ยวเมสุพนิดาเกตทองคว้าชัยชนะจากวองลิงชิงจากมาเลเซียไป2เกมรวด 21-14 และ 21-14 ผ่านเข้ารอบ2ได้สำเร็จไปพบกับชิวปิงเชียนจากไต้หวันที่เอาชนะหมิวพรปวีช่อชูวงมาได้2-0เกม 21-15 และ 21-14 ส่งผลให้พรปวีต้องยุติเส้นทางไว้ที่รอบแรกไปอย่างน่าเสียดายศึกเทนนิสแกรนด์สแลมรายการ US Open 2026ที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกไมมนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ94ของโลกโชว์ฟอร์มสุดแกร่งประเดิมหัวชนะแพนน่าอุดวาดี้ มืออันดับ68ของโลกจากฮังการีไป2-0เซต6-4และ6-3ตีตั๋วผ่านเข้ารอบ2ได้สำเร็จโดยจะไปพบกับเลล่าเฟอร์นันเดสมืออันดับ

0: ับ33ของโลกจากแคนาดาดีกรีอดีตรองแชมป์รายการนี้เมื่อปี2021ด้านรวงข้าวลาลานาทาราฤดีมืออันดับ76ของโลกชนะเอลวิน่าคาลิเอวาชาวอเมริกันไป2ต่อ1เซต6ต่อ3 6ต่อ7ไทยเบรก4ต่อ7และ6ต่อ2สำหรับรอบ2ลาลานาจะไปพบกับลินดานอสโควว่ามืออันดับ6ของโลกจากสาธารณรัฐเช็กเจ้าของแชมป์แกรนด์สแลมวิมเบิลดันครั้งล่าสุดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานีร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลปทุมธานี IMAC ครับต้านภัยยาเสพติดต่อเนื่องเป็นปีที่2ติดตามได้จากรายงาน
1: นายอภิชัยเสนาโยธีผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานีพร้อมด้วยนายอาทิตย์อู่แก้วผู้อำนวยการโรงเรียนธัญบุรีสิทธิเอกมาโนชเรืองศักดิ์ผู้บริหารและประธานกรรมการบริษัท IMAC Sports จำกัดในฐานะผู้สนับสนุนการแข่งขันร่วมแถลงข่าวจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลปทุมธานี IMAX ครับต้านภัยยาเสพติดปี2569ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่2เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติดและพัฒนาทักษะด้านกีฬาโดยใช้การแข่งขันวอลเลย์บอลเป็นสื่อกลางรวมถึงเป็นเวทีในการค้นหาและพัฒนาศักยภาพนักกีฬารุ่นใหม่เพื่อก้าวสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยในอนาคตสำหรับในปีนี้มีทีมเข้าร่วม44ทีมจาก24โรงเรียนภายในจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเข้าร่วมชิงชัยใน3รุ่นอายุได้แก่อายุไม่เกิน15ปี17ปี19ปีทั้งชายและหญิงโดยจะแข่งขันระหว่างวันที่9ถึง12ตุลาคมนี้ที่โรงเรียนธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีปุริภัสสรการรายงาน
0: นายจิรุธอิสรางกูณอยุธยาประธานอนุกรรมการสวัสดิการด้านกีฬากองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสวัสดิการด้านกีฬาเพื่อพิจารณาสนับสนุนเงินรางวัลวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่การกีฬาแห่งประเทศไทยโดยมีนายปรีชาลาลุนรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬานายณัฐวุฒิเรืองเวชผู้แทนคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และนายธนุเกียรติจันชุมผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมนายจิรุธอิสรางกูณอยุธยากล่าวว่าผลงานของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในการคว้าแชมป์การแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชีย2026พร้อมตั๋วลุยโอลิมปิกเกม2028ถือเป็นความสำเร็จที่สำคัญและสร้างผลงานในระดับที่โดดเด่นซึ่งรัฐบาลมีนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการในส่วนของการสนับสนุนเงินรางวัลให้เป็นไปอย่างรวดเร็วโดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการให้การสนับสนุนเงินรางวัลแก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยตามประกาศและหลักเกณฑ์ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและให้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาต่อไปฐานิชคาดนาครายงาน
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องอิทธิบาท4โดยพระธรรมวชิระนายก
4: การใดๆที่ตนกระทำจะสำเร็จมากน้อยเพียงใดหรือไม่สำเร็จเพราะเหตุใดตนเองจะต้องสอบสวนเปรียบเทียบเองเป็นดีที่สุดเมื่อบุคคลพิจารณาสอบสวนการกระทำของตนด้วยตนก็ย่อมเข้าใจตนเองสามารถปรับตนเองให้ถูกต้องทำงานให้ถูกต้องทั้งคดีโลกคดีธรรมงานย่อมสำเร็จกิจตามจุดประสงค์ที่ไม่เหลือวิสัยทุกประการเพราะเหตุนี้ผู้ใดเจริญอิทธิบาท4ประการนี้ให้บริบูรณ์ได้ผู้นั้นจะทำสิ่งใดๆก็ตามย่อมได้รับผลสำเร็จในสิ่งนั้นๆตามที่ประสงค์ทั้งทางโลกทั้งทางธรรม
5: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงิน อาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลักษณ์เด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
3: งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่ศิษย์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวตุลยาวรีเดชใจและยุทธพรบานเย็นอ่าน

เพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนวันนี้ค่ะพบกันกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการในช่วงเวลาประมาณ 20:30 นจนถึงเวลาประมาณ 21:00 นค่ะเรายังคงได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันซึ่งก็เป็นผลงานที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าค่ะสำหรับรางวัลพานแว่นฟ้านะคะก็จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นเวทีของการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองค่ะที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ซึ่งเป็นปีที่รัฐสภานะคะมีอายุครบ70ปีโดยรัฐสภาค่ะก็จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองและยังเป็นการสืบสานสร้างสรรค์วรรณกรรมค่ะให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยสำหรับผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากกันในค่ำคืนนี้นะคะก็เป็นตอนต่อจากเมื่อวานในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าอย่าขวางประตูโดยจันทารัศมีทองค่ะและผู้ที่นำมาเรียบเรียงและบันทึกเสียงนะคะก็คือคุณมุทิตาอิทธิพลเช่นเคยค่ะสำหรับเรื่องอย่าขวางประตูค่ะก็ได้เล่าถึงครอบครัวนึงค่ะที่มีลูกชาย3คนมีคุณแม่เป็นแม่ค้าขายขนมคุณพ่อเป็นอดีตนักมวยและในชุมชนนี้ค่ะก็ได้เกิดไฟไหม้บ้านหลังหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนบ้านที่คุณพ่อไม่ชอบและไม่ยอมให้คนในครอบครัวค่ะไปช่วยดับไฟเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าอย่าขวางประตู

ีกเรื่องนึงคือเรื่องสาเหตุที่พ่อเกลียดป้านุ่มคนที่อาศัยอยู่ในบ้านใกล้เรือนเคียงของเราจนไม่ยอมให้เราไปช่วยดับไฟที่กำลังกระพือโหมอยู่ในทุ่งหญ้าหลังบ้านนั้นเนื่องมาจากนโยบายทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งรัฐบาลประกาศให้ผู้มีรายได้น้อยไปลงทะเบียนขอรับบัตรเพื่อนำไปซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคตามร้านค้าที่ทางรัฐบาลกำหนดไว้ตอนสาวๆป้านุ่มเคยเป็นแม่ค้าขายผักในตลาดมีรายได้พอเลี้ยงดูส่งเสียหลานสาวกำพร้าจนจบปริญญาตรีป้านุ่มจึงมีบัญชีเงินฝากแค่หลักหมื่นต่ำกว่าเกณฑ์ที่รัฐบาลวางไว้แล้วก็ไม่มีรายได้ประจำป้านุ่มก็เลยมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะได้รับบัตรสีฟ้าเพื่อใช้แลกซื้อสินค้าต่างๆได้เดือนละ300บาทเนื่องจากป้านุ่มไม่ได้แต่งงานจึงต้องอาศัยอยู่กับหลานสาวคนสวยซึ่งต่อมาเธอได้สามีเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงในบริษัทน้ำมันแห่งหนึ่งหลังจากแต่งงานแล้วหลานเขยก็ซื้อที่ดินข้างเคียงเพิ่มเติมก่อนที่จะปลูกบ้านหลังใหม่ใหญ่ที่สุดในละแวกนี้พอหลานสาวมีลูกชายหญิงป้านุ่มก็ช่วยเลี้ยงดูหลานตัวเล็กๆเรื่อยมาทั้งหลานสาวหลานเขยจึงตอบแทนบุญคุณด้วยการดูแลป้านุ่มเป็นอย่างดีแม่ต้องเข็นรถขายขนมผ่านบ้านป้านุ่มทุกวันบางวันแกงเหงาๆก็เรียกแม่ไปคุยด้วยแม่จึงรู้ว่าทุกเดือนหลานเขยจะเบิกเงินสดมาให้ใช้จ่ายถ้าอยากกินอะไรเป็นพิเศษหลานสาวก็จะซื้อมาให้เพราะว่าป้านุ่มมักปวดหัวเข่าบ่อยๆก็เลยไม่ชอบไปเลือกซื้อเองบางวันอยากกินปลาเค็มหลานสาวก็จะสั่งซื้อจากร้านค้าในอำเภอศรีราชาใส่กล่องมาอย่างดีตัวละ 1,000 บาทบางทีพวกเขาก็พาไปกินกุ้งกินปูตามร้านอาหารด้วยหลายครั้งที่ป้านุ่มชอบฝากเมล็ดอัลมอนด์เมล็ดมะม่วงหิมพานต์หรือว่าช็อกโกแลตซึ่งพวกหลานๆเปิดกินกันไม่ถึงครึ่งมาให้ผมด้วยแน่นอนว่าของขบเคี้ยวราคาสูงพวกนี้แม่ไม่เคยซื้อให้อยู่แล้วผมจึงไม่ถือสาถ้าจะกินของเหลือคุณภาพดีจากเด็กๆพวกนั้น

วันหนึ่งพ่อเห็นเข้าก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟกล่าวหาว่าป้านุ่มเอาของเหลือเด่นมาให้เราด้วยความเวทนาพ่อสั่งให้ผมเอาของดีๆไปโยนทิ้งไม่รู้ว่าพ่อเดือดร้อนอะไรนักหนาถึงกับต้องละเมิดสิทธิ์ในการอ้าปากกินขนมของผมด้วยแต่ถ้าผมขัดขืนปากคอเนื้อตัวของผมคงระบมไปด้วยหมัดศอกเข่าของพ่อตามเคยนางนุ่มใช้ชีวิตสุขสบายกว่าพวกเราตั้งเยอะแต่ดันมีสิทธิ์ทำบัตรคนจนส่วนแม่เองน่ะเข็นขนมขายได้กำไรวันละไม่กี่ตังค์ทำไมทำไม่ได้เพราะไปซื้อสลากออมสินไว้300,000ข้าถือว่านางนุ่มเนี่ยแจ้งความเท็จเบียดบังเงินภาษีของประเทศเข้าขายทุจริตพ่อของผมพูดอย่างเดือดดาลแม้เหตุผลที่พ่ออ้างอิงจะมีส่วนถูกอยู่บ้างแต่ผมก็ยังเห็นว่าถ้าป้านุ่มมีคุณสมบัติครบถ้วนแล้วก็อยากทำบัตรก็เป็นสิทธิ์ของแกเมื่อระบบตรวจสอบไม่รัดกุมเองพ่อจะเกลียดชังคนที่ทำตามหลักเกณฑ์ได้อย่างไรผมจึงคิดว่าพ่อพูดด้วยความอิจฉาหรือไม่ก็พยายามทำตัวเป็นปฏิปักษ์ต่อคนที่พ่อเห็นว่าทุจริตทุกประเภทเพื่อใช้เป็นสารฟอกขาวให้ชาวบ้านเชื่อว่าพ่อเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตและก็ไม่เคยล้มมวยที่จริงพี่ก็ไม่มีเงินในบัญชีเลยรอไปลงทะเบียนรอบใหม่ก็ได้นะแม่บอกอย่างนุ่มนวลแล้วก็เกรงใจทำไมข้าจะต้องไปประกาศตัวว่าเป็นคนจนด้วยมันเสียศักดิ์ศรีจอมพยักเขี้ยวฝังเพชรหมดนะเว้ยพ่อบอกฉายาตัวเองที่เคยโด่งดังเมื่อนานมาแล้วนานจนป่านนี้ใครๆคงลืมหมดยกเว้นตัวของพ่อเองรัฐบาลเนี่ยอยากช่วยคนจนก็ถูกแล้วได้น้อยดีกว่าไม่ได้เลยแม่พูดด้วยความคิดของชาวบ้านแม่พูดตามความคิดของชาวบ้านทั่วไปช่วยยังกับโปรยทานนั่นเหรอพ่อตะคอกใส่แม่แล้วคนจนอย่างเราได้อะไรบ้างและไอ้บาดบ้านนั่นน่ะใช้ซื้อขนมตามรถเข็นอย่างเองได้หรือเปล่าพอแม่เห็นพ่อโมโหจัดก็เลยนิ่งซะคืนถกเถียงไปอาจนำมาซึ่งรอยเขียวช้ำปากแตกหรือว่าหัวบวมปูดก็ได้ตั้งแต่วันที่ถูกสั่งให้โยนขนมอร่อยอร่อยทิ้งขยะผมแทบไม่อยากจะเห็นหน้าไม่อยากได้ยินเสียงไม่อยากที่จะรับฟังความคิดเห็นบิดเบี้ยวของพ่ออีกเลยปากก็บอกว่าเกลียดคนทุจริตทำผิดกฎหมายอย่างป้านุ่มแล้วที่ไล่ตบตีลูกเมียข่มเหงรังแกกันอย่างไร้เหตุผลอยู่ทุกวันนี้ล่ะเป็นคนดีตายแล้วโดยไม่ทันได้ตั้งตัววันหนึ่งผมลุกขึ้นจากเตียงอย่างตื่นตระหนกเมื่อไปจักว่าความกลัวที่ยึดกุมจิตใจมานานแล้วพัฒนาเป็นความเกลียดชังไปหมดสิ้นแล้วแต่เมื่อหาทางตอบโต้พ่อไม่ได้ผมจึงปลอบประโลมตัวเองด้วยวาทกรรมของผู้นำนักคิดนักปรัชญารวมทั้งคำคมที่ผมชื่นชอบบางถ้อยคำที่ประทับใจเป็นพิเศษผมจะเขียนตัวโตๆใส่กระดาษแข็งติดด้วยเทปกาวแปะไว้ที่บานประตูด้านในของห้องนอนถ้าพ่อเข้ามาหาไม้บรรทัดหรือว่าปากกาในห้องแล้วเห็นข้อความเหล่านั้นพ่อจะคิดว่าผมเป็นภัยต่อความมั่นคงของครอบครัวก็ช่างเถอะผมเกลียดพฤติกรรมปากว่าตาขยิบของพ่อเต็มทีแต่ก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากแปะป้ายบอกและผมจะไม่ยอมดึงกระดาษพวกนั้นทิ้งเพราะความกลัวเด็ดขาดสถานะสมาชิกในบ้านของผมคงล้มละลายแน่ถ้าผมไม่มีแม้แต่สิทธิ์จะปิดกระดาษแค่7-8แผ่นไว้ที่บานประตูในห้องส่วนตัวแต่คนที่มายืนอ่านกลับเป็นแม่เพราะว่าแม่ต้องเก็บเสื้อผ้ามาแขวนไว้ในตู้ทุกวันแม่ไม่ได้สั่งให้ปลดกระดาษพวกนั้นออกแม่คงเข้าใจถึงความคับแค้นใจของผมจนต้องลุกขึ้นมาประกาศต่อต้านอย่างเงียบงันแม่ชอบคำพูดของประธานาธิบดีคนนั้นนะแม่ยิ้มเศร้าๆแม่ผิดเองที่สอนให้ลูกสงบปากสงบคำจนพ่อฟังใครไม่เป็นถ้าแม่ยอมให้ลูกๆโต้แย้งกับพ่อด้วยเหตุผลบ้างเอกกับโทอาจจะยังอยู่ในบ้านและเราสองคนก็คงไม่ต้องอยู่อย่างหวาดกลัวเหมือนทุกวันนี้มันจะลองคิดดูว่าสามารถทำอะไรเพื่อลูกได้บ้างผมนึกรักแม่ขึ้นมาจับใจจึงตรงเข้ากอดเอวบางๆเอาไว้แต่ไม่ได้คาดหวังว่าจะดึงแม่มาเป็นแนวร่วม
ทุกวันนี้แม่ต้องออกไปขายขนมพอกลับมาก็รีบทำอาหารทำความสะอาดบ้านซักรีดเสื้อผ้าแค่นี้แม่ก็เหนื่อยมากแล้วแม่ไม่ควรที่จะต้องมาเจ็บตัวเพราะว่าสมคบคิดกับผมก็ได้รออีกปีเดียวถ้าผมเรียนจบมีงานทำเมื่อไหร่ผมจะไม่ยอมให้พ่อต่อเวลาเพื่อขู่เข็นเราตามใจชอบอีกต่อไปแล้วแต่กว่าจะถึงวันนั้นความเกลียดที่ฝังรากลึกคงงอกงามขึ้นเป็นความกล้าหาญพอที่จะพาแม่ไปจากคนดีเมื่อ15ปีก่อนอย่างพ่อเสียที

อย่าขวางประตูผมกำลังเอื้อมมือไปจับลูกปิดอย่างเลื่อนลอยตอนที่น้ำเสียงเยือกเย็นของแม่ดังขึ้นมาเรียกสติผมหันควับเห็นร่างเล็กๆของแม่ยังปักหลักอยู่ใกล้ประตูรั้วโดยมีร่างสูงใหญ่ของพ่อยืนตัวมันแผลบขวางอยู่เอ็งกล้าหือเหรอพ่อถามกลับด้วยสีหน้าเหี้ยมเกรียมฉากต่อไปเดาได้เลยว่าแม่จะต้องถูกตบหน้าหรือว่าชกลำตัวจากนั้นผมก็ต้องพาแม่ไปทายาแล้วก็นอนสูดกลิ่นควันไฟที่ฟุ้งกระจายไปทั่วโดยไม่มีส่วนในการช่วยเหลือเพราะไฟลุกโชนอยู่หลังบ้านป้านุ่มอย่าขวางประตูแม่พูดดังขึ้นขณะโบกไม้โบกมือเหมือนไล่แมลงวันถึงเวลาที่ฉันจะต้องเปิดทางให้ลูกเติบโตไปเป็นพลเมืองดีเป็นกำลังสำคัญของชุมชนเราได้แล้วก็อีแค่เอาน้ำไม่กี่ถังไปสาดบนหญ้าแห้งๆไอ้ตรีถึงกับจะได้รับการยกย่องให้เป็นพลเมืองดีเลยหรือยังไงพ่อตีความคำพูดของแม่ผิดเพี้ยนไปเยอะอาจจะเป็นเพราะว่าฤทธิ์เหล้าที่เข้าไปทำลายสมองด้วยความเคยชินต่อการตวาดตะคอกข้างเดียวมานานแล้วพอได้ยินแม่ตอบโต้กลับบ้างพ่อก็คงตกใจจนลืมปล่อยหมัดเด็ดที่ยังกำไว้แน่นแต่ผมไม่อาจวางใจได้ต้องยืนคุมเชิงอยู่ใกล้ๆพลางกวาดตามองหาท่อนไม้เหมาะมือวันนี้เป็นไงก็เป็นกันผมจะไม่ยอมให้พ่อทำร้ายแม่ผู้กล้าลุกขึ้นมาเคยเหยียบเพดานการอ่อนข้อให้สูงขึ้นแม่ที่รักของผมคงอยากเห็นลูกยืนตัวตรงไม่ต้องคู้ค้อมเหมือนคนหลังค่อมไปช่วยชีวิตคิดดูสิแม่พูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นเจ้าตรีจะโตขึ้นมาเป็นคนแบบไหนกันถ้าแม้แต่จะไปช่วยเพื่อนบ้านดับไฟยังทำไม่ได้เพราะว่ามุดหัวกลัวหงออยู่ใต้คำสั่งเฮงซวยที่มาจากอคติล้วนๆของพี่อคติยังไงวะนางนุ่มทุจริตเงินคนจนไปเข้ากระเป๋าตัวเองข้าถึงได้เกลียดมันไงพ่อเผลอปล่อยสองมือลงข้างตัวหมัดก้อนกลมๆหายไปกลายเป็นมือหยาบกร้านคู่ที่ใช้โบกปูนปูกระเบื้องเพื่อแลกกับค่าเหล้าแม่หยิบกระเป๋าเงินออกมาควักบัตรสีฟ้าใบหนึ่งปาใส่หน้าอกพ่อแต่แทนที่พ่อจะประเคนแม่ไม้มวยไทยเขาใส่ตามความสัญชาตญาณเดิมแต่พ่อกลับโน้มร่างสูงใหญ่ลงไปหยิบบัตรแข็งใบนั้นขึ้นมาดูมันเป็นของนางนุ่มนี่หว่าพ่อขมวดคิ้วแม่เล่าอย่างรวบรัดว่าป้านุ่มซึ่งมีอายุมากกว่าแม่3ปีท่านยังไว้ผมสั้นเหมือนกันฝากบัตรคนจนไว้กับแม่เพื่อให้ไปซื้อของใช้ในร้านทองฟ้าซึ่งเดิมเป็นร้านขายของชำหน้าปากซอยจึงไม่มีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดแล้วก็นำของใช้เหล่านั้นไปให้น้าพลอยซึ่งมีบ้านอยู่ท้ายซอยเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของนางบ้างคนทั้งชุมชนต่างก็รู้ดีว่าหลังจากสามีน้าพลอยประสบอุบัติเหตุในการทำงานจนเป็นอัมพาตไปครึ่งตัวน้าพลอยก็เลยต้องออกมาจากงานประจำมาเย็บผ้าโหลอยู่ในบ้านเพื่อดูแลสามีกับลูกอีกสองคนความแร้นแค้นจึงบีบรัดให้ขัดข้องไปหมดเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลก็มีเพียงเศษเสี้ยวชาวชุมชนส่วนใหญ่ต่างก็มีรายได้พอเลี้ยงตัวจึงไม่มีใครเอื้อเฟื้อน้าพลอยได้มากนักน้านุ่มอยากสนองนโยบายช่วยคนจนของรัฐบาลก็เลยขอให้แม่ทำหน้าที่สายพานลำเลียงสิ่งของไปถึงมือน้าพลอยป้านุ่มมีอาการปวดเมื่อยบ่อยเจ้าของไปส่งเองก็ไม่ไหวแม่จึงรับอาสาไปซื้อสินค้าแล้วก็ขี่จักรยานไปส่งให้น้าพลอยถึงบ้านเพื่อสมทบกับข้าวของเครื่องใช้ที่น้าพลอยแลกซื้อได้ด้วยบัตรของตัวเองแม่ยอมรับผิดที่ใช้บัตรแทนป้านุ่มแต่โลกนี้มีใครบ้างล่ะที่บริสุทธิ์ผุดผ่องไปทุกระเบียดนิ้วคนส่วนใหญ่คงเคยทำผิดระเบียบกันมาบ้างจะมากจะน้อยก็แล้วแต่สถานการณ์แวดล้อมแต่ป้านุ่มก็ไม่ได้เอาเงินภาษีเข้าพกเข้าห่อเหมือนข้าราชการบางพวกที่สมคบกันโกงเงินคนจนคนพิการแล้วก็เด็กนักเรียนไปครึ่งค่อนประเทศอย่างหน้าด้านๆด้วยวิธีการตื้นๆแต่กลับตรวจสอบไม่ได้อยู่ตั้งหลายปีพ่อยืนทื่อเหมือนท่อนไม้ที่ผมหมายตาเอาไว้ถ้าพ่อโยนหมัดใส่แม่แล้วก็นะวันนี้ผมยอมบาปจริงๆด้วยอย่าขวางประตูแม่แผ่เสียงดังลั่นจนผมสะดุ้งหยง
ส่วนพ่อก็คงตกใจเช่นเดียวกันก็เลยยอมเบี่ยงตัวออกขณะพูดงึมงำวันนี้ไปกินอะไรมาวะดุยังกลับมาบ้าแม่ก้าวเท้าพ้นประตูมาแล้วแต่ก็ยังมีแก่ใจหันกลับไปตอบก็กินข้าวหม้อเดียวกันนั่นแหละแต่เรากลับต้องอยู่ร่วมกันด้วยความหวาดกลัวพี่ต้องเลิกออกคำสั่งเลิกกดขี่ทั้งความคิดจนลูกไม่กล้ากระดิกกระเดี้ยสักทีกลับมาเป็นตัวอย่างที่ดีก่อนตายเถอะจากนั้นผมกับแม่ก็เดินลิ้วไปยังบ้านป้านุ่มซึ่งหลานเขยกับหลานสาวพาลูกๆไปเที่ยวหัวหินกันหมดพอไปถึงผมรีบรองน้ำใส่ถังปีนบันไดสแตนเลสที่ตั้งชิดกำแพงรั้วยกถังน้ำขึ้นไปสาดลงทุ่งหญ้าเพื่อรักษาความชุ่มชื้นเอาไว้ถ้าป้านุ่มบอกหลานเขยให้ซื้อหัวฉีดน้ำแรงดันสูงติดบ้านไว้บ้างภารกิจครั้งนี้คงง่ายขึ้นผมยืนประจำการอยู่บนขั้นบันไดรับทำหน้าที่สาดน้ำส่วนคนอื่นๆช่วยกันรองน้ำใส่ถังมาส่งให้ครั้นจะกระโดดข้ามรั้วเดินลุยลงไปอีกฝั่งหนึ่งเพื่อขยายแนวพื้นดินเปียกโชกให้กว้างขวางยิ่งขึ้นก็เกรงว่าต้นหญ้าสูงท่วมหัวที่ขึ้นเป็นหย่อมๆอาจเป็นเกราะกำบังให้งูเห่าหนีไฟเข้าไปซุกซ่อนอยู่ถ้าบังเอิญผมเฉียดเข้าใกล้มันก็คงจะหมดโอกาสได้เป็นกำลังสำคัญของชุมชนตามที่แม่อุตส่าห์เสี่ยงชีวิตเพื่อเปิดทางให้ผมสาดน้ำไปพร้อมกับความหวั่นใจว่าถ้าพ่อรวบรวมสติอันบ้าคลั่งคืนมาได้เย็นนี้ผมกับแม่คงโดนซ้อมสะบักสะบอมแน่พ่อหมกมุ่นอยู่กับการใช้กำลังมานานจู่ๆจะให้ทำใจเย็นคิดตามคำพูดของแม่คงยากส่วนแม่เห็นด้วยกับวาทกรรมอมตะของโทมัสเจฟเฟอร์สันประธานาธิบดีคนที่3แห่งประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งผมเขียนคำกล่าวของท่านแปะไว้ที่บานประตูในห้องส่วนตัวว่าเมื่อความอยุติธรรมกลายเป็นกฎหมายการลุกขึ้นมาต่อต้านก็เป็นหน้าที่แม่จึงเสี่ยงทำหน้าที่ผลักดันสิ่งกีดขวางให้พ้นจากหน้าประตูเพื่อเปิดทางให้ผมเดินออกไปสู่การมีส่วนร่วมในฐานะสมาชิกคนหนึ่งของชุมชนแต่ผมยังอดวิตกไม่ได้ว่าการเสี่ยงของแม่ครั้งนี้อาจสูญเปล่าระหว่างที่ผมกำลังยื่นมือไปรับถังน้ำที่แม่ส่งให้อยู่นั้นหางตาก็จะแลบไปทางริมรั้วบ้านหลังที่ติดกับป้านุ่มเห็นชายร่างกำยำคนหนึ่งสวมเสื้อสีม่วงมีผ้าปิดจมูกเหวี่ยงตัวฝ่ากลุ่มควันลงไปบนพื้นหญ้าพร้อมกับลากสายยางยาวเฟื้อยอันมีหัวฉีดน้ำแรงดันสูงติดอยู่เดินอาดไปพ่นน้ำใส่เปลวไฟที่ลามเลียเข้ามาเรื่อยๆเมื่อผมเพ่งมองชายเสื้อสีม่วงอย่างถนัดตาผมก็ยิ้มกับตัวเองว่าเย็นนี้เราสองคนแม่ลูกคงไม่โดนซ้อมแล้วล่ะ

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าหย่าวกวางประตูโดยจันทารัศมีทองค่ะเรื่องราวก็ได้จบลงแล้วนะคะทางรายการศาลาวรรณกรรมค่ะจะกลับมาพบกันกับคุณผู้ฟังในวันพรุ่งนี้ค่ะส่วนในวันนี้เวลาของทางรายการศาลาวรรณกรรมหมดลงแล้วค่ะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

าส่งเสริมผู้สูงวัยให้สมองไม่เสื่อมด้วยหลัก4สมาร์ทสมาร์ทวอล์กออกกำลังกายสม่ำเสมอยิ่งเดินยิ่งดีสมาร์ทเบรนดูแลฝึกฝนทักษะทางสมองสมาร์ทสลีปแอนด์อิโมชันแนลนอนหลับให้เพียงพอลดความเครียดและสมาร์ทอีทกินครบ5หมู่ลดหวานมันเค็มไม่ล้มไม่ลืมไม่ซึมเศร้ากินข้าวอร่อยเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตือน4จังหวัดริมแม่น้ำโขงเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงและน้ำล้นตลิ่งไปจนถึงวันที่6กันยายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตือน4จังหวัดริมแม่น้ำโขงเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงและน้ำล้นตลิ่งไปจนถึงวันที่6กันยายนนี้พร้อมเตรียมกำลังพลช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง
7: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางได้รับการประสานจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ในการติดตามสถานการณ์แม่น้ำโขงพบว่าอิทธิพลของร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ส่งผลให้มีฝนตกหนักบริเวณตอนบนประกอบกับมีปริมาณฝนเพิ่มขึ้นบริเวณประเทศจีนตอนใต้ส่งผลให้ระดับแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงวันนี้ถึง6กันยายน2569โดยมีจุดเสี่ยงสำคัญได้แก่สถานีหนองคายและสถานีบึงการส่วนพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังได้แก่จังหวัดหนองคายจังหวัดบึงกาฬจังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหารจึงสั่งการให้จังหวัดและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่เตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยรถปฏิบัติการและชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤตพร้อมเข้าประจำศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเพื่อช่วยเหลือประชาชนทันทีตลอด24ชั่วโมงและเร่งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงผ่านทุกช่องทางให้ติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและเตรียมยกสิ่งของขึ้นที่สูงชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ขณะที่อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่เร่งสำรวจความเสียหายที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกสะสมล่าสุดมีประชาชนใน2ตำบล12หมู่บ้านได้รับผลกระทบ
8: นายเกรียงศักดิ์บุญตาปวนนายอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ได้สั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่และกำนันผู้ใหญ่บ้านเฝ้าระวังและให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดอุทกภัยพร้อมติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมลำน้ำแม่แจ่มทันทีและเตรียมการอพยพหากแนวโน้มสถานการณ์จะเกิดอุทกภัยปัจจุบันระดับน้ำอยู่ในสถานะธงเหลืองหรือระดับเฝ้าระวังเบื้องต้นในพื้นที่เกิดเหตุดินสไลด์ทับเส้นทางสัญจรบ้านป่าบงเปียงโดยองค์การบริหารส่วนตำบลช่างเครื่องได้จัดเจ้าหน้า าที่พร้อมเครื่องจักรกลเข้าดำเนินการเปิดเส้นทางให้สามารถสัญจรได้ส่วนระดับน้ำแม่แจ่มที่บ้านอมขูดตำบลกองแขกมีระดับสูงขึ้นผู้ใหญ่บ้านได้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้ริมน้ำยกของขึ้นที่สูงและเฝ้าติดตามสถานการณ์พร้อมแจ้งเตือนพื้นที่ท้ายน้ำเตรียมความพร้อมหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นปัจจุบันยังไม่กระทบกับบ้านเรือนและเส้นทางสัญจรหมายเลข108ขณะที่ฝนตกสะสมทำให้2ตำบลได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรได้แก่ตำบลช่างเครื่องจำนวน8หมู่บ้านในส่วนของตำบลท่าผาจำนวน4หมู่บ้านทั้งนี้แนวโน้มสถานการณ์ระดับน้ำแม่แจ่มลดระดับลงอย่างต่อเนื่องปัจจุบันฝนได้หยุดตกและไม่มีฝนในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่ลำห้วยสาขาคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจสอบธุรกิจให้บริการเช่ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อป้องกันการเอาเปรียบและสร้างความเชื่อมั่นต่อนักท่องเที่ยว
9: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีผู้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบลงพื้นที่ตรวจสอบธุรกิจให้บริการเช่ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ในพื้นที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยที่ผ่านมาหัดใหญ่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียนางสาวสุภมาศกล่าวว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคโดยเน้นการทำงานเชิงรุกป้องกันก่อนเกิดปัญหาจึงให้สคบลงพื้นที่ตรวจสอบธุรกิจเช่ารถเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวและป้องกันการเอาเปรียบทั้งการนำรถที่ไม่ได้มาตรฐานมาให้บริการหรือการกำหนดเงื่อนไขสัญญาที่ไม่เป็นธรรมการตรวจสอบครอบคลุมสัญญาเช่าใบอนุญาตและสภาพยานพาหนะโดยที่ผ่านมาเรื่องร้องทุกส่วนใหญ่เกี่ยวกับรถชำรุดเงื่อนไขสัญญาไม่เป็นธรรมและการยึดเงินประกันโดยไม่มีเหตุอันควรพร้อมย้ำว่าสัญญาต้องเป็นไปตามประกาศของสคบและไม่มีข้อสัญญาที่เอาเปรียบผู้บริโภคธัญวันจิระโรสวทสงขลารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
5: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

0: วันนี้ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
1: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส.1386ทุกข้อมูลคือความลับ
0: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
2: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ประชาสัมพันธ
1: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงมหาดไทยเร่งตรวจสอบธุรกิจนอมินีทั่วประเทศหลังพบข้อมูลเข้าข่าย 2,314 บริษัทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2568
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
6: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: กระทรวงมหาดไทยเร่งตรวจสอบธุรกิจนอมินีทั่วประเทศหลังพบข้อมูลเข้าข่าย 2,314 บริษัทพร้อมขยายผลกรณี577ผับย้ำตรวจสอบใบอนุญาตหุ้นและเส้นทางการเงิน
8: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากรมการปกครองร่วมกับกระทรวงพาณิชย์เร่งตรวจสอบบริษัทต้องสงสัยเป็นนอมินีในกรุงเทพมหานครรวมถึงจังหวัดภาคกลางและภาคเหนือโดยตรวจสอบใบอนุญาตและการดำเนินธุรกิจอย่างละเอียดขณะนี้มีข้อมูลบริษัทที่เข้าข่ายนอมินีทั่วประเทศกว่า 2,300 บริษัทถือครองที่ดินกว่า 5,800 แปลงมูลค่าประมาณ 65,000 ล้านบาทและอีกประมาณ 14,000 บริษัทอยู่ระหว่างการสืบสวนเพิ่มเติมส่วนกรณี577ผับย่านห้วยขวางกรมการปกครองจะนำข้อมูลไปตรวจสอบและขยายผลหากพบสถานประกอบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยเตรียมเสนอกระทรวงพาณิชย์กระทรวงการคลังและปปง.ตรวจสอบการโอนหุ้นและเส้นทางการเงินรวมถึงกรณีเจ้าหน้าที่รัฐอาจมีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อเดินหน้าปราบปรามธุรกิจนอมินีและธุรกิจสีเทาอย่างต่อเนื่องวาสนาตระเกตรายงานจากจังหวัดสงขลา
2: ขณะที่สำนักงานเขตห้วยขวางสั่งระงับการใช้อาคารสถานบริการผิดกฎหมายผับ577พร้อมกำชับการตรวจสอบสถานประกอบการเชิงรุกป้องกันปัญหาการดัดแปลงอาคารผิดกฎหมายในพื้นที
9: ่นายสมบัติเครือกีรติธรรมผู้อำนวยการเขตห้วยขวางเปิดเผยถึงการขยายผลกรณีเจ้าหน้าที่เข้าจับกุมสถานบริการผิดกฎหมายหรือผับ577บริเวณถนนประชาอุทิศแขวงสามเสนนอกเขตห้วยขวางว่าจากการนำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบสภาพและการใช้อาคารดังกล่าวพบว่ามีการนำอาคารที่ได้รับอนุญาตเพื่อการประกอบพาณิชยกรรมไปดัดแปลงเปิดเป็นสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งเป็นการฝ่าฝืนมาตรา33วรรค2 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522จึงได้อาศัยอำนาจตามมาตรา44ลงนามในคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งระงับการใช้อาคารดังกล่าวโดยทันทีจนกว่าจะได้รับการดัดแปลงและได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายพร้อมเน้นย้ำว่าสำนักงานเขตห้วยขวางจะเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดทุกมิติทั้งด้านความปลอดภัยมาตรฐานโครงสร้างอาคารและการอนุญาตประกอบกิจการเพื่อป้องกันไม่ให้มีสถานบริการผิดกฎหมายเข้ามาสร้างปัญหาและความไม่ปลอดภัยในพื้นที่ชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: ประธานาธิบดีอิหร่านกล่าวว่าหากสหรัฐกลับมาปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้บันทึกความเข้าใจที่ลงนามร่วมกันอิหร่านจะปฏิบัติในแบบเดียวกันโดยทันทีทำนี้ประธานาธิบดีอิหร่านรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีมาซูดเปเซสเกียนแห่งอิหร่านในวันนี้ที่ระบุว่าหากสหรัฐยอมกลับมาปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้บันทึกความเข้าใจที่ลงนามร่วมกันเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาอิหร่านก็พร้อมที่จะตอบสนองในลักษณะเดียวกันอย่างเท่าเทียมโดยทันทีซึ่งครอบคลุมถึงการเปิดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกอีกครั้งถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐกับอิหร่านกลับมาเปิดการโจมตีตอบโต้กันรอบใหม่เมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาหลังจากสถานการณ์สงบลงเป็นเวลากว่า1เดือนท่ามกลางความล้มเหลวของการเจรจาสันติภาพขั้นสุดท้ายเพื่อยุติความขัดแย้งในตะวันออกกลางภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่าง2ประเทศปิดท้ายที่สถานการณ์ราคาน้ำมันในประเทศล่าสุดที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกปน.ในวันนี้มีมติให้ปรับขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินและดีเซลเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตลาดโดยน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B7 และ B20 ปรับขึ้น75สตางค์ต่อลิตรกลุ่มน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอลปรับขึ้น60สตางค์ต่อลิตรโดยมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23นาฬิกาครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันอังคารที่1กันยายน2569นะคะสุวิศโสมนัสควบคุมเสียงค่ะเพลงแรกคือเพลงพระราชนิพนธ์เกาะในฝันเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่40ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์ทั้งทำนองและคำร้องภาษาอังกฤษ Dream Island เมื่อปี2508นะคะซึ่งในปีนั้นมีการแข่งเรือใบจากอ่าวพัทยาไปเกาะล้านเข้าแข่งทั้งหมด34ลำนะคะและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงนำเรือใบชื่อราชปะแตนเข้าเส้นชัยเป็นลำแรกค่ะต่อมาปลุกกล้าปลุกกระหม่อมให้ท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคประพันธ์เนื้อร้องภาษาไทยชื่อเกาะในฝันคืนนี้เราจะฟังเพลงพระราชนิพนธ์เกาะในฝันจากการขับร้องของคุณมาริสาอมตยกุลได้เปลี่ยนเสียงประสานด้วยคุณเสถียรปานคงค่ะ

พลงพระราชนิพนธ์เกาะในฝันโดยคุณมาริสาอมาตยกุลซึ่งเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่40และทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2508จบไปแล้วนะคะต่อกันด้วยเพลงแนวหลังคุณบุษยารังสีบันทึกเสียงค่ะและแอวซุ้มคุณวินัยและคุณชลีช่วงวิทย์ขับร้องทั้งสองเพลงนี้คำร้องเป็นของพระนางเธอลักษมีลาวันทำนองโดยครูเอื้อนะคะ

เราได้ฟังเพลงแนวหลังและแอวซุ้มซึ่งคำร้องเป็นพระนิพนธ์ของมนางเธอลักษมีลาวันจบไปแล้วนะคะสำหรับเพลงของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์นั้นมีผู้ประพันธ์เพลงหลากหลายบางท่านประพันธ์เพียงเพลง2เพลง3เพลงอย่างเช่นท่านผู้หญิงละเอียดพิบูลสงครามมีเพลงที่เรารู้จักกันในวงของกรมโฆษณาการกรมประชาสัมพันธ์ก็คือรักยิ่งชีพและนักเรียนพยาบาลโดยครูเอื้อสุนทรสนานเป็นผู้ใส่ทำนองนะคะ

และนักร้องในวงก็ยังมีความสามารถแต่งเพลงได้ด้วยอย่างเช่นคุณมัทนาโมรกุลศิลปินแห่งชาติเพลงใจหนอใจซึ่งต่อมาคุณจันทนาโอบยวาทบันทึกเสียงนะคะเพลงวาสนากระต่ายสุนทรภรณ์หรือครูเอื้อเป็นผู้บันทึกเสียงและสุดขนึงคุณมัทนาโมรกุลศิลปินแห่งชาติขับร้องเองกับแผ่นเสียงตราดอกกุหลาบที่คุณมัทนาจัดทำขึ้นนะคะทั้ง3เพลงนี้คุณมัทนาโมรกุลศิลปินแห่งชาติแต่งคำร้องและทำนองเป็นของครูเวศสุนทรจามรค่ะ

มาถึงคุณเลิศผสมทรัพย์ก็มีความสามารถในการแต่งเพลงเช่นเดียวกันเพลงดวงดาวเป็นเพลงที่คุณเลิศแต่งทำนองค่ะคำร้องเป็นของหม่อมหลวงปัทมาวดีมาลากุลนะคะเพลงใครจะเมตตาเป็นเพลงที่คุณเลิศแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อสาวสุดสวยคุณเลิศแต่งคำร้องค่ะทำนองนั้นเอามาจากเพลงไทยเขมรทุบมะพร้าวอีกเพลงหนึ่งก็คือเพลงคำสัญญาคุณเลิศและคุณวรนุชขับร้องไว้ค่ะเพลงนี้คุณเลิศแต่งคำร้องนะคะส่วนทำนองนั้นเป็นของครูเอื้อฟัง4เพลงจากผลงานของคุณเลิศผสมทรัพย์

ุณมนัสรามโยธินเข้ามาเป็นนักร้องอยู่ในวงของกรมโฆษณาการในยุคแรกๆนะคะก็แต่งเพลงไว้เหมือนกันอย่างเช่นเพลงเจ้าชู้ริมทางและตามเกี้ยวสาวสองเพลงนี้คุณสมพงษ์ทิพยกลินเป็นผู้ใส่ทำนองและเป็นผลงานของคณะโฆษณาสารซึ่งก็เหมือนกับเป็นวงดนตรีน้องของกรมโฆษณาการนี่เอง

สุดท้ายคุณรวงทองทองร่อนทมศิลปินแห่งชาติก็แต่งเพลงไว้เช่นเดียวกันเพลงแสนเสียดายโดยครูเอื้อเป็นผู้ใส่ทำนองและคุณรวงทองขับร้องเองนะคะจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ตรวจสอบผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์คาดรู้ผลใน14วันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
8: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: กรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ตรวจสอบผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์พร้อมเก็บตัวอย่างน้ำดินกากของเสียและตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยรอบคาดรู้ผลใน14วัน
9: นายสุเมธสายงามนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษพร้อมด้วยสำนักงานเขตป้องปราบศัตรูพยายสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครได้นำอุปกรณ์เข้าเก็บตัวอย่างน้ำดินกากของเสียและอากาศในพื้นที่โดยรอบอาคารคลองถมเซ็นเตอร์ที่ถูกเพลิงไหม้เพื่อนำส่งห้องปฏิบัติการตรวจสอบหาสารปนเปื้อนคาดว่าจะทราบผลภายใน14วันทั้งนี้จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบโครงสร้างอาคารที่เกิดเหตุยังมีความเสี่ยงจึงจำเป็นต้องควบคุมและป้องกันพื้นที่เพื่อความปลอดภัยส่วนคุณภาพอากาศแม้ยังมีกลิ่นไหม้จากความร้อนที่สะสมอยู่แต่ผลตรวจวัดยังอยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่วนการจัดการกากของเสียที่ตกค้างต้องมีมาตรการควบคุมอย่างเข้มงวดตั้งแต่การเก็บและขนย้ายไปจนถึงจุดกำจัดปลายทางเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงเนื่องจากกากของเสียส่วนใหญ่เป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์โดยได้วางแผนร่วมกับกทม.ที่จะนำเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่มาติดตั้งบริเวณโดยรอบพื้นที่เกิดเหตุเพื่อตรวจดูคุณภาพอากาศในรัศมีตั้งแต่300เมตรขึ้นไปหลังพบยังหลงเหลือกลิ่นเหม็นไหม้แม้คุณภาพอากาศจะอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เกินค่ามาตรฐานปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีพร้อมต้อนรับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหลังคว้าแชมป์เอเชียและได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2028ในวันที่3กันยายนนี้เพื่อแสดงความขอบคุณที่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทย
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการเตรียมพบทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหลังเอาชนะทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติจีนคว้าแชมป์เอเชียและสร้างผลงานสำคัญจนสามารถคว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกว่าสุขศักดิ์พันเจริญบุรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ประสานนัดหมายให้คณะนักกีฬาเข้าพบ ในวันที่3กันยายนนี้มีความยินดีและตั้งใจที่จะพบกับทีมนักกีฬาเพื่อขอบคุณที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยส่วนรัฐบาลจะจัดเลี้ยงเพื่อแสดงความยินดีแก่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหรือไม่นั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลพร้อมสนับสนุนและสามารถดำเนินการได้หมดทุกอย่างปริศนาถวันแสงสุขรายงาน
1: จังหวัดภูเก็ตเตรียมพร้อมรองรับการประชุม Enterprise General Meeting and World Conference 2026ผลักดันเมืองสู่เวทีนานาชาติชูศักยภาพเมืองไมซ์ที่มีความหลากหลายและความเท่าเทียม
11: นายชลินเกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดเผยว่าจังหวัดภูเก็ตได้บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนพร้อมแต่งตั้งคณะทำงานฝ่ายต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับผู้เข้าร่วมประชุม Enterprise General Meeting and World Conference 2026จากทั่วโลกระหว่างวันที่29ตุลาคมถึง1พฤศจิกายน2569ณโรงแรมดวงจิตรีสอร์ทแอนด์สปาจังหวัดภูเก็ตและจะมี Pre-Conference ในวันที่28ตุลาคม2569ทั้งนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมในทุกมิติทั้งด้านการอำนวยความสะดวกการรักษาความการคมนาคมการสาธารณสุขการท่องเที่ยวและการประชาสัมพันธ์เนื่องจากเป็นครั้งแรกที่ Enterprise จัดการประชุมระดับโลกในเวทีเอเชียโดยจะเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สร้างเครือข่ายและขับเคลื่อนประเด็นความหลากหลายความเท่าเทียมและสิทธิมนุษยชนในระดับนานาชาติอย่างไรก็ตามจังหวัดภูเก็ตจะใช้โอกาสนี้แสดงศักยภาพในฐานะเมืองท่องเที่ยวและเมืองไม้ระดับโลกพร้อมผลักดันภูเก็ตสู่เวทีนานาชาติและสร้างภาพลักษณ์เมืองที่เปิดกว้างเป็นมิตรและต้อนรับผู้คนจากทุกความแตกต่างอย่างเท่าเทียมนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: เสียบสายชาร์จทิ้งไว้นอกจากกินไฟแล้วยังเสี่ยงไฟฟ้าลัดวงจรจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันอังคารที่1กันยายน2569สุวิทย์โสมนัสควบคุมเสียงอยู่นะคะเพลงแรกคือเพลงดุจบิดามารดอนคุณสวรีประกาศพันธ์และเรือโทสันติลุนเพ2ศิลปินแห่งชาติขับร้องคู่กันคำร้องเป็นบทพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์นะคะและท่านผู้หญิงพวงร้อยสนิทวงศ์อภัยวงศ์ประพันธ์ทำนองเมื่อปี2516ค่ะดุจ

ที่จบไปนั่นคือดุจบิดามารดอนต่อด้วยเพลงแหล่งไทยคุณบุญทรงเฮระบัตขับร้องเป็นผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการจากละครเรื่องมหาเทวีปี2481ค่ะ

พลงแหล่งไทยโดยคุณบุญทรงเฮระบัตจบไปแล้วนะคะเป็นเพลงจากละครเรื่องมหาเทวีปี2481ผลงานของพลตรีรวจิตวาทการท่านผู้ฟังครับครูเพลงอย่างเช่นครูมงคลอมาตยกุลในหลายเพลงที่ท่านแต่งทั้งคำร้องและทำนองแต่ส่วนใหญ่แล้วท่านจะเป็นผู้แต่งทำนองค่ะส่วนผู้แต่งคำร้องนั้นก็มีหลากหลายนะคะมีอยู่เพลงหนึ่งเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งทรงไว้ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์คือเพลงกลางพนาครูมงคลอมาตยกุลได้ประพันธ์ทำนองถวายคุณสรัญญาส่งเสริมสวัสดิ์เป็นผู้ขับร้องฟังได้เลยค่ะชื่อเพลงกลางพนา

นั่นคือเพลงที่ครูมงคลอมาตยกุลประพันธ์ทำนองนะคะในคำร้องซึ่งเป็นบทพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งได้ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ค่ะในระยะแรกๆนะคะครูปอชื่นประโยชน์ซึ่งเป็นเพื่อนกับครูมงคลอมาตยกุลก็จะร่วมกันแต่งเพลงโดยครูปอจะเป็นผู้แต่งคำร้องค่ะและครูมงคลแต่งทำนองเพลงสกุลกาโดยคุณสมยศทัศนพันธ์เหนือธรณีคุณนฤทธิ์อารีบันทึกเสียงเมื่อปี2502และมารชีวิตคุณรัตดาศรีวรนันท์บันทึกเสียงเมื่อปี2498สามเพลงนี้คุณมงคลอมาตยกุลเป็นผู้แต่งทำนองส่วนคำร้องเป็นของครูปอชื่นประโยชน์หรือเปลืองชื่นประโยชน์ศิลปินแห่งชาติ

อีกท่านหนึ่งที่เป็นผู้ร่วมแต่งคำร้องให้กับคุณมงคลหลายเพลงก็คือร้อยแก้วรักไทยค่ะดิฉันเลือกมา3เพลงนะคะจะนานเท่าใดโดยคุณฤทธิ์อารีบันทึกเสียงเมื่อปี2498น้ำทิพย์รวงทองโดยคุณรัตดาศรีวรนันท์บันทึกเสียงปี2498และยังคอยโดยคุณชรินทร์ธนาครศิลปินแห่งชาติทั้ง3เพลงนี้ครูมงคลอมาตยกุลแต่งทำนองส่วนคำร้องเป็นของร้อยแก้วรัก

เราได้ฟังผลงานร่วมของครูมงคลอมาเตกุลด้านทำนองและคำร้องโดยร้อยแก้วรักไทยจบไปแล้วนะคะคราวนี้มาถึงคุณสมศักดิ์เทพานนท์ซึ่งระยะแรกๆได้ไปร่วมงานกับครูมงคลอมาตยกุลนะคะก็แต่งเพลงเอาไว้หลายเพลงค่ะคืนนี้เลือกมา3เพลงค่อนคืนโดยคุณชรินทร์นันทนครศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงเมื่อปี2498ปรารถนาแห่งหัวใจโดยคุณวงจันทร์ไพโรจน์และสุดสวัสดิ์คุณชัยยศอมาตยกุลขับร้องค่ะทั้ง3เพลงนี้ครูมงคลอมาตยกุลแต่งทำนองนะคะส่วนคำร้องเป็นของคุณสมศักดิ์เทพานนท์

มีอีกหลายท่านนะคะที่มาร่วมแต่งคำร้องให้ครูมงคลและหนึ่งในนั้นก็คือครูไพบูลย์บุตรขันค่ะเพลงน้องนางเมืองใต้ขับร้องโดยคุณธานินทร์อินทรเทพคณิษฐาโดยคุณธานินทร์อินทรเทพขับร้องและเทพธิดาหลงฟ้าโดยพิงค์แพนเตอร์เป็นผู้ขับร้องค่ะทั้งหมดนี้ครูมงคลอมตยกุลแต่งทำนองและคำร้องโดยครูไพบูลย์บุตรขันเพื่อนฝันคืนนี้สุวิทย์โสมนัสดิฉันจารุรินทร์มุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพุธเป็นช่วงของตารมบริบทเรามาฝึกทำจิตให้สงบกันสักครู่หนึ่งตั้งฟังเดี๋ยวก็ไปทำความเข้าใจหัวข้อธรรมะซึ่งในวันนี้จะนำเสนอเรื่องเส้นทางทางเลือกที่เรามีอยู่ในชีวิตทุกคนมีทางเลือกแน่นอนอย่างตอนนี้เราเลือกที่จะทำจิตให้สงบกันซะก่อนโดยการเลือกที่จะจดจ่อความคิดเลือกที่จะใส่ใจมาอยู่กับลมหายใจของเราเราเลือกได้ไอ้ที่บางทีเราเลือกไม่ได้มันถูกบีบบังคับมันก็มีล่ะแต่ตอนนี้เราเลือกได้อยู่ที่เราถูกบีบบังคับบางทีเป็นเสียงบ้างเป็นภาพบ้างเดี๋ยวมันผ่านมาตรงนั้นตรงนี้ทำให้เราต้องไปคิดอย่างนี้ใช่ไหมไอ้ที่ว่ามันบังคับไปเนี่ยมันก็มีก็บังคับไปแต่ที่เราเลือกได้อยู่ตอนนี้เรามาดูลมมันก็มีอย่างเช่นถ้ามีเสียงมากระทบหูท่านผู้ฟังนี่อย่างนั้นท่านผู้ฟังก็ได้ยินน่ะในเบื้องต้นเนี่ยถ้าจิตมันยังไม่สงบใดๆมันได้ยินแน่แล้วถ้าเสียงมากระทบหูอันนี้มันบังคับมาด้วยระบบหูระบบเสียงกลิ่นนี่ก็เหมือนกันแต่ว่าในขณะเดียวกันเราก็สามารถเลือกที่จะมาดูลมหายใจหายใจลึกๆสัก 2-3 ครั้งรับรู้ถึงสัมผัสของลมหายใจได้นะที่ตำแหน่งไหนเอาจิตของเราตั้งไว้นะที่ตำแหน่งนั้นไม่ต้องบังคับลมไม่ต้องตามลมให้รู้อยู่แค่ตำแหน่งเดียวปกติแล้วก็จะเป็นตำแหน่งที่เรารับรู้ถึงกลิ่นนั่นเองบริเวณนั้นจะมีเนื้อเยื่อที่ละเอียดอ่อนอยู่เราตั้งจิตกำหนดจิตใส่ใจไว้ณที่จุดนั้นในขณะที่เราทำอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเราจะไม่ได้ยินเสียงอย่างบางฝั่งอาจจะได้ยินเสียงข้าพเจ้าได้ยินเสียงนกได้ยินเสียงไก่อาจจะได้กลิ่นของคนทำอาหารกลิ่นดอกไม้กลิ่นขยะใดๆอันนั้นธรรมดาหมายความมันเกิดกันได้เป็นไปได้มันบังคับมากันเป็นอย่างนั้นแหละนั่นไม่มีทางเลือกก็เป็นไปแต่ทางเลือกเรามีตอนนี้แทนที่เราจะเลือกใส่ใจของเราไปตามเสียงนั้นกลิ่นนั้นความคิดใดๆแต่เราเลือกที่จะใส่ใจของเรามาอยู่กับลมการเลือกได้เนี่ยทุกฝั่งคือสติเลือกที่จะไม่เพลินตามไปการไม่เพลินคือมีสติเพราะเวลาที่เราไม่เพลินคือไม่เผลอไม่เผลอเพราะไม่ลืมไม่ลืมคือไม่ลืมลมไงพอเราไม่ลืมลมเลือกที่จะให้ตั้งสติไว้อยู่กับลมการเลือกนั้นการนึกถึงนั้นทำให้เราไม่ลืมไม่ลืมคือไม่เผลอไม่เผลอคือไม่เพลินไม่เผลอไม่เพลินคือมีสตินั่นเองและการที่เราใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือให้เกิดสตินี้นั้นพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าอานาปานสติเวลาเรากำหนดอยู่กับอานาปานสติกำหนดอยู่กับลมตามอย่างเป็นธรรมชาติความคิดมีมาอยู่แค่เราไม่ตามไปจากนั้นทำลมหายใจของเราตู้ฟังให้มันเบาลงคือน้อมจิตไปเบาลงนี่คือทำให้มันซอฟต์ทำให้มันยาวๆทำให้มันช้าๆไม่ต้องเร่งนะแต่เบาๆเบาๆช้าๆสัมผัสต่างๆในร่างกายของเรานี่ยิ่งจะเบาลงไปอีกเราก็จะรู้สึกถึงอาการความรู้สึกสุขบ้างทุกบ้างใดๆเนี่ยมันเฉยๆชาๆไปนั่นคือลักษณะของอุเบกขาท่านผู้ฟังทำจิตก็เราให้ระงับลงโดยการทำลมหายใจให้เบาลงจากที่มีความคิดมากๆความคิดมันจะน้อยลงคราวนี้พอเ
พอลมหายใจเราเบาๆลงบางทีเหมือนกับไม่มีลมหายใจการที่เหมือนกับไม่มีลมหายใจไม่ใช่ว่าเราไม่หายใจแล้วหายใจอยู่แต่มันเบาๆมากสัมผัสแทบจะไม่มีให้เราเอาจิตของเราไว้นะที่ตำแหน่งเดิมนั่นแหละไม่ต้องไปกังวลว่าฉันจะเป็นอะไรไหมไม่ต้องไปตามความคิดความคิดมีมาเราไม่ใส่ใจพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนคนนั่งอยู่ในป่าเราได้ยินเสียงดนตรีมาจากในเมืองเนี่ยได้ยินอยู่แต่ไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรนะเป็นเสียงแว่วๆมาอย่างนี้นะเมื่อเรานั่งอยู่ในห้องบางทีเราได้ยินเสียงข้างห้องเสียงคนนั้นคนนี้ทำนั่นนี่แต่เราไม่ใส่ใจหรอกลักษณะนี้แหละเพราะเรามีสติจดจ่อไว้อยู่กับลมเบาๆของเราทำอย่างเป็นธรรมชาติไม่ต้องบังคับไม่ต้องเกรงรักษาจิตที่มีความสงบนี้ไว้ให้ดีเอาละท่านผู้ฟังหลังจากที่เราได้ทำจิตให้มีความสงบเป็นมาสักครู่หนึ่งตอนนี้เรามาทำความเข้าใจในหัวข้อแม่บทในช่วงของใต้ร่มโพธิบททุกวันพุธช่วงเวลาที่เราจะเชื่อมช่องว่างระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่จะทำให้เราสามารถเปลี่ยนความรู้จากในตำราให้เป็นปัญญาที่ใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันเปลี่ยนจากผู้รู้จำให้เป็นผู้รู้จริงขึ้นมาได้โดยการจะทำอย่างนั้นได้เราก็มาทำสมาธิกันสักนิดหน่อย5นาที10นาทีในช่วงต้นของรายการเพื่อให้จิตที่สงบเป็นสมาธิ

ให้จิตของเราเนี่ยไปได้ไปต่อได้ไปต่อในลักษณะที่ถูกต้องลดกิเลสไม่สร้างหรือเพิ่มปัญหาเป็นประโยชน์กับท่านตนเองและผู้อื่นด้วยหัวข้อที่ข้าพเจ้าจะนำเสนอในวันนี้ก็เป็นเรื่องนี้แหละท่านผู้ฟังเป็นหนทางเป็นช่องทางเป็นแนวทางที่ทุกคนจะมีทางเลือกเสมอเลือกที่จะไปทางไหนหรือเลือกที่จะอยู่กับที่ทุกคนมีทางเลือกเสมอท่านผู้ฟังทีนี้เลือกแล้วคุณไปตามทางแล้วคุณก็ต้องไปถึงที่ที่เราเลือกไปนะในวันนี้จึงจะนำเสนอเรื่องของหนทางที่ทั้งถูกคือเป็นสัมมาและหนทางที่มันก็ผิด

ก็ฟังที่มันผิดหมายถึงกิเลสเพิ่มหมายถึงเป็นโทษเบียดเบียนตนเองบางทีก็ผู้อื่นด้วยไม่เป็นประโยชน์แถมยังเสียประโยชน์อีกคือเป็นมิจฉานั่นคือมิจฉตักสิบประการสัมมตะสิบก็คู่กับมิจฉตักสิบธรรมะสัมมตะหรือมิจฉตานี้ท่านผู้ฟังเป็นพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าท่านตั้งหัวข้อไว้ให้ว่าหมายถึงภาวะที่เป็นประโยชน์ภาวะที่ปลดแอกลดกิเลสคนไทยเราก็จะแปลว่าถูกนั่นเองส่วนมิจฉตะก็คือมันไม่เป็นประโยชน์มันเป็นโทษมันเป็นภาวะที่จะกิเลสเพิ่มเป็นภาวะที่จะมีปัญหาก็เรียกว่ามิจฉตะสิบคนไทยเราก็จะแปลว่ามันผิดเป็นภาวะที่ผิดเป็นสิ่งที่ผิดซึ่งในวันนี้เราจะเจาะลงไปเลยทั้งสิบอย่างมีอะไรบ้างเป็นคู่เพื่อให้ท่านผู้ฟังได้เห็นแนวเห็นแกนของทางเลือกที่เรามีในชีวิตเพราะว่าแต่ละภาวะในทั้งสัมมตะและมิจฉตานั้นมันมีลักษณะเป็นธีมเป็นแนวเป็นเส้นทางของเขาอยู่โดยอันแรกต้องทำความเข้าใจในคำศัพท์ก่อนท่านผู้ฟังที่เราเรียกว่ามิจฉาหรือสัมมาจะพูดที่ไรก็ต้องย้ำทุกทีในประเด็นนี้ว่าสัมมาไม่ได้หมายถึงถูกในความหมายที่ว่า1+1ได้

ที่ว่าทำโจทย์คณิตศาสตร์ถูกทำโจทย์คณิตศาสตร์ผิดไม่ได้เหมือนกันกับคำว่าสัมมามิจฉาในที่เรามักจะแปลกันว่าถูกผิด

ถ้ามันเป็นการเพิ่มภาระความยึดถือหนึ่งเป็นมิจฉาถ้ามันเป็นการลดความยึดถือลดตัณหานั่นเป็นสัมมาไม่เหมือนกับถูกผิดในทางคณิตศาสตร์ในทางบัญชีในทางฟิสิกส์มันถูกผิดเนี่ยมันมีกฎตายตัวเป็นลักษณะที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับจิตของเราก็เป็นเรื่องทางคัมภีร์บ้างเป็นเรื่องไวยากรณ์บ้างเป็นเรื่องทางโลกบ้างนี่มันถูกผิดเนี่ยมันชัดเจนแต่ว่าสัมมามิจฉาเนี่ยเราเอาเกณฑ์ของจิตของเราเป็นเกณฑ์เป็นหลักจุดตรงนี้ถ้าจิตเรามีกิเลสเพิ่มเราอาจจะถูกก็ได้นะฟังตรงนี้ดีๆก่อนนะทุกฟังนะกิเลสเพิ่มนี่คือมิจฉาใช่ไหมแต่ฉันถูกอ่ะฉันถูกตามหลักฟิสิกส์ฉันถูกตามหลักคณิตศาสตร์ฉันถูกตามหลักบัญชีฉันถูกตามหลักกฎหมายคุณจับเขาไม่ได้เลยกฎหมายเขาไม่ผิดแต่กิเลสมันเพิ่มอยู่นะเป็นไปได้นะบางทีโกงบางอย่างหรือ

หรือบางทีตรงข้ามกันก็มีตัวบางที่ว่าเขาใช้ผิดกฎหมายแล้วก็ผิดหลักฟิสิกส์ผิดหลักการปกครองแต่ว่าอ่อนน้อมถ่อมตนรู้จักแก้ไขปรับปรุงตัวเขาเป็นสัมมาอยู่นะถูกอยู่นะถูกไงนะถูกไม่ใช่ถูกกฎหมายไม่ใช่ถูกตามหลักใดๆนั่นนะมันก็ผิดก็เขาผิดอยู่ใช่ไหมล่ะผิดหลักบัญชีผิดหลักอะไรแต่ว่าแก้ไขปรับปรุงตัวกิเลสลดลงนั่นเป็นสัมมาถูกแบบเป็นสัมมาเพราะนั้นต้องให้ท่านผู้ฟังเข้าใจคำนี้แยกแยะให้ถูกตั้งแต่แรกเพื่ออะไรเพื่อไม่ใช่ว่าต้องไปเบลมคนอื่นแบบเฮ้ยแกผิดฉันถูกหรือแกถูกฉันผิดแต่ฉันผิดแบบถูกมันเลยจะงงๆไปเลยล่ะแต่ถ้าเราใช้บทเพียรชนะให้รัดกุมเข้าใจความหมายให้ชัดเจนแจ่มแจ้งมันจะแบบคลี่คลายมันจะไม่ใช่ว่าผูกเป็นปมมีเงื่อนเป็นปัญหาใดๆเพิ่มอีกแต่ความคลี่คลายที่เกิดขึ้นคือปัญญาที่ส่องสว่างออกไปท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าจึงนำสองหัวข้อนี้มาพูดเทียบกันเลยเทียบกันให้เห็นไปเลยสัมมัตตะ10ประการและมิชตะ10ประการวันนี้จะพูดคู่นี้ในลำดับที่เริ่มจากสัมมากับมิจฉาคู่กันไปอย่างนี้ไม่ใช่เอามิจฉาก่อนแล้วให้สัมมาเพื่อที่จะให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจในรูปแบบที่เห็นสภาวะที่ให้กิเลสลดก่อนแล้วเอาสภาวะที่มีกิเลสเพิ่มมาเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างนั่นเองที่ว่าสัมมัตตานั้นเป็นภาวะแห่งระบบความถูกต้องเป็นภาวะที่เรียกว่าสัพพุริสภูมิภูมิคือภาวะนั่นเองเนาะเป็นภูมิของสัตว์บุรุษเป็นอริยภูมิคือภูมิของคนประเสริฐเป็นภูมิที่ไม่ใช่ปุถุชนภูมิเป็นภูมิเป็นภาวะที่จะคลี่คลายปลดแอกสว่างแจ่มใสเรียกว่าถูกต้องคือสัมมาในขณะที่มิชตะคือเป็นภูมิของปุถุชนเป็นภูมิที่เขาจะแบบงงๆมึนๆไม่ใช่สัพพุรุษไม่ใช่คนดีเป็นแบบคนชั่วเขาก็จะเป็นภูมิอยู่ในแดนเนี้ยในโซนเนี้ยคนที่เขาจะมีปัญหาในชีวิตคนที่เขาจะแบบทับถมมืดมนหาทางออกไม่ได้เขาจะอยู่โซนที่เป็นมิจฉาตะแนวความคิดวิธีการมองโลกจะเป็นโซนนี้เขาจะมีปัญหาจะเป็นเรื่องกระทบไม่ทางใดก็ทางหนึ่งภายในกับภายนอกไม่กับตัวเองคนในครอบครัวก็ต้องสังคมโลกใดๆนี่จะเป็นสภาวะของเขาแบบนี้ให้เราฟังตั้งข้อสังเกตแดนสองโซนนี้ไว้ให้ดีเอาแล้วรายละเอียดเป็นยังไงล่ะสัมมัตตา10และมิชตา10รายละเอียดของเขาก็คือเอามรรค8ตมวังมรรค8ในที่นี้คือสัมมามรรคนะมรรคเนี่ยมันมี2อย่างมรรคแปลว่าทางเฉยๆนะที่เราพูดกันว่ามรรค8มรรค8เนี่ยนี่คือชื่อย่อตมวังพูดแบบชื่อเล่นๆเนี่ยเรียกกันเร็วๆแต่ถ้าชื่อจริงๆคืออริยมรรคมีองค์8อริยะแปลว่าประเสริฐองค์8อันประเสริฐก็เลยมั่งแต่สามารถ

ก็เป็นอนาริยมรรคเราจะพูดภาษาไทยเราให้เต็มก็คือองค์8อันไม่ประเสริฐเอาพูดงี้เลยอะไรกี้อะไรนะองค์8อันประเสริฐนะเนี่ยองค์8ที่ไม่ประเสริฐก็คือมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกัปปะไล่ไปครบ8ของเขาแล้วนะแต่ละฝั่งละฝั่งนะยังบวกเพิ่มไปอีก2ของแต่ละฝั่งละฝั่งนี่คือให้ท่านผู้ฟังเห็นโครงของเขาซะก่อนนะที่ว่า10อย่าง10อย่างคือเอามรรค8ของทั้งฝั่งอริยะและฝั่งที่ไม่ประเสริฐมันตั้งเป็นโครงไว้แล้วเพิ่มไปอีก2ของแต่ละฝั่งอีกเหมือนกันคือญาณและวิมุตติฝั่งสัมมัตตะ10ก็จะเป็นสัมมาญาณสัมมาวิมุตติฝั่งมิจฉาตา10ก็เป็นมิจฉาญาณมิจฉาวิมุตติรวมกันเป็นข้อที่9ข้อที่10ก็ออกมาเป็น10ประการของฝั่งสัมมัตตะ10และฝั่งมิจฉาตา10ประการคู่กันคู่กันทุกคู่คู่กันไปทั้งแดนประเสริฐเป็นสัมมาให้กิเลสลดเป็นแดนของคนประเสริฐเขาจะอยู่ตรงนี้เขาจะเลือกทางนี้เราจะคิดอย่างนี้พูดอย่างนี้ไปทางนี้กับอีกแดนหนึ่งของมิจฉาตา10เป็นแดนที่ไม่ประเสริฐคนที่ไม่ประเสริฐทั้งหลายที่จะมีปัญหาที่จะกระทบกระทั่งกันที่จะมีกิเลสเพิ่มก็จะคิดอย่างนี้พูดอย่างนี้มองโลกด้วยมุมมองแบบนี้แต่ละประการเราไล่กันไปทีละคู่ทีละคู่ตั้งฟังในคู่แรกสัมมาทิฏฐิและมิจฉาทิฏฐิ

นี่คือเป็นพื้นฐานว่าคุณมองโลกมีความเชื่อมีความแนวทางที่มองโลกยังไงตามตำราคัมภีร์เขาใช้คำว่าความเห็นแต่ว่าพอศัพท์ใหม่มันเปลี่ยนขึ้นมานะท่านผู้ฟังในยุคของโลกที่เราเป็นดิจิตอลแล้วเนี่ยไอ้คำว่าความเห็นมันกลายแบบว่าเป็นคอมเมนต์ไงในโพสต์นี้คุณใส่คอมเมนต์มีความเห็นว่ายังไงในความเห็นที่ว่าเป็นคอมเมนต์เนี่ยมันไม่ใช่ทิฏฐินะเพราะว่าทิฏฐิเนี่ยมันคือลึกกว่ากว้างกว่าแล้วก็ใหญ่กว่าเจ้าคอมเมนต์คุณมีทิฏฐิแบบนี้คุณจึงมีความเห็นไปแบบนั้นนะยังไงนะคุณมีทิฏฐิแบบนี้คุณจึงมีคอมเมนต์อย่างนั้นไงทิฏฐิเนี่ยมันจึงเป็นคำศัพท์ที่มันไปซ้ำกับคอมเมนต์แล้วมันก็เลยลดค่าของคำเดิมไปเพราะความหมายใหม่มันไปใช้แคบจึงทำให้คำเดิมที่มีความหมายเดิมความหมายเดิมของเขาที่เป็นกว้างลึกกว่าละเอียดกว่านั่นน่ะมันลดค่าลงไปมันคือคำว่าความเห็นนั่นเองนะอันนี้เป็นงานวิจัยที่ก็มีการทำกันอยู่ท่านผู้ฟังการเปลี่ยนแปลงเซนส์ของความหมายในคำเดิมนี่แหละคำว่าทิฏฐิสมัยก่อนที่จะมีเป็นโลกยุคดิจิตอลนี่เขาใช้หมายถึงความเห็นทิฏฐิแบบมุมมองงั้นทัศนคติที่มีต่อโลกแต่ว่าพอความหมายใหม่คำว่าความเห็นจะไม่ใช้ในความหมายเดียวกันกับภาษาอังกฤษว่า comment ซึ่งก็ความเห็นในเรื่องต่างๆเนี่ยมันเป็นความคิดนะเป็นความคิดมันไม่ใช่แล้วมันจะเป็นลักษณะของสังคปะไปด้วยซ้ำเป็นลักษณะของวาจาไปด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเพื่อให้ทรงคงความหมายเดิมที่ถูกต้องเอาไว้ข้าพเจ้าจะแปลคำว่าทิฏฐิเนี่ยแปลว่าทัศนคติหรือมุมมองแต่บางทีมันอาจจะมีหลุดๆนะท่านผู้ฟังนะท่านผู้ฟังจับได้นะว่าเฮ้ยพระมหาไพบูลย์

ิ่งต่างๆในโลกเนี่ยเป็นยังไงมันทำให้ชีวิตเราแย่ลงหรือทำให้ชีวิตเราดีขึ้นหรือทำให้ประโยชน์เกิดหรือทำให้ประโยชน์ลดมีโทษกลับมาด้วยซ้ำยกตัวอย่างเช่นตัวไอ้มุมมองที่ว่าคนอื่นเนี่ยต้องรับผิดชอบต่อชีวิตฉันนี่เห็นต้องรัฐบาลต้องรับผิดชอบสินี่ต้องทุนนี่ไม่ดีคนนั้นแย่คือเบลมประนามต่อว่าสิ่งอื่นไปหมดเลยยกเว้นตัวเองคนเดียวไม่ว่าเอ้ยความเข้าใจโลกมุมมองทัศนคติแบบนี้ของเขาเนี่ยมันผิดนะผิดในที่นี้คือมิจฉานะเพราะไม่ดีไม่ดียังไงก็มันเกิดประโยชน์ไหมเนี่ยบ่นแล้วก็เครียดแล้วก็ทำมาหากินลำบากแล้วก็ไม่ทำอะไรแถมขี้เกียจอีกโอ้ยขยันขันแข็งก็บ้างแต่ว่าคนอื่นก็มันเป็นอย่างเงี้ยอ่ะนี่มันตันไปหมดถ้าเราเลือกทางนี้ทุกคนคำว่าเลือกเนี่ยวันนี้คุณมีทางเลือกเนี่ยเพราะมิจฉาตาทั้ง10ประการเนี่ยเป็นทางทางหนึ่งนะว่าฉันไม่มีทางเลือกนี่ก็เขาทำอย่างนี้จะให้ฉันทำยังไงฉันไม่มีทางเลือกไม่จริงไอ้ความเข้าใจมุมมองทัศนคติที่ว่าไอ้ฉันไม่มีทางเลือกเนี่ยนั่นแหละเป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะมันไม่เกิดประโยชน์ใดๆเลยทุกฝั่งน้ำซ้ำยังเอาความสามารถการกระทำใดๆที่จะแก้ไขใดๆได้ไปให้คนอื่นเขาไปให้คนอื่นนี่คือตัวเองไม่รับผิดชอบอ่ะอันนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นส่วนของมิจฉตะเป็นภาวะที่ผิดในขณะที่มุมมองต่อโลกที่ว่าเออใครทำกรรมใดได้กรรมนั้นกรรมนี้ไม่ใช่ว่าแบบต้องตกนรกหมกไหมเป็นสุขเป็นอะไรเงี้ยนะหมายถึง take action นะครับ

องทัศนคติต่อโลกของเขาแบบนี้เป็นประโยชน์ท่านผู้ฟังเป็นประโยชน์ยังไงเพราะมันเป็นกุศลไงมันเป็นสิ่งที่ถ้าตัวเองทำแล้วด้วยความเป็นกุศลนั้นตัวเองได้ประโยชน์ได้บุญกุศลเพิ่มไม่ได้เป็นบาปแล้วแถมยังจะเจอสุขเวทนาภายหลังด้วยโลกบางทีมันก็ลำบากบ้างบางทีมันก็สบายบ้างมีสุขเวทนาบ้างมีทุกขเวทนาบ้างนี่ธรรมดานะมองโลกแบบนี้เข้าใจมีทัศนคติต่อโลกแบบนี้นี่คือถูกนะถูกในที่นี้คือสัมมานะไม่ใช่ว่าฉันต้องถูกแบบถูกลอตเตอรี่ถูกหวยก็จะไม่ถูกหวยจะโอ้ยทำไมโลกเป็นงี้อันนั้นเข้าใจผิดนะแต่ถ้าเข้าใจโลกแบบนี้ว่าสุขก็มีทุกข์ก็มีก็ธรรมดานะมันเป็นสัมมาทิฏฐิเพราะนั้นจุดนี้มันเป็นเรื่องของปัญญาโดยตรงเลยท่านผู้ฟังมันเป็นปัญญาในส่วนของสัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิมันเป็นส่วนของปัญญาปัญญาที่เป็นมิจฉาก็มีท่านผู้ฟังปัญญาที่เป็นสัมมาก็มีท่านผู้ฟังปัญญาที่เป็นมิจฉาก็คนที่หลอกลวงคนอื่นเก่งๆไงคิดแผนมาในการที่จะหลอกลวงทำไมเขาถึงจะไปคิดหลอกลวงได้เพราะฉันเข้าใจว่าการทำอย่างนี้มันไม่เป็นไรก็เขาหลอกกันมาเราก็หลอกกันมาเขาบังคับให้เราทำหลอกลวงเป็นสแกมเมอร์ฉันก็ต้องทำไปได้ไม่มีปัญหาหลอกๆกันไปแบ่งกันใช้เฮ้ยเข้าใจโลกนี้มันผิดนะเป็นมิจฉาทิฏฐิใช่ไหมเขาก็เลยต้องมีมิจฉาสังกัปปะตามมาว่าจะหลอกยังไงจะแบบพูดยังไงจะใช้เทคนิคอะไรใช้เครื่องมืออะไรเทคโนโลยีใดๆที่เขาคิดมาใช้จะเป็นประโยชน์อินเทอร์เน็ตแน่วิดีโอคอลแน่ดันเอามาใช้หลอกคนอย่างเงี้ยเป็นมิจฉาไม่ใช่ไงคือมิจฉาชีพไงท่านผู้ฟังคือเขายืมศัพท์มาใช้แต่ความหมายของมิจฉาจริงมันลึกไปกว่านั้นที่เรียกว่ามิจฉาชีพมิจฉาชีพอีกเพราะว่าบางทีเราถูกกฎหมายทำตามขั้นตอนทุกอย่างแต่กิเลสอาจจะเพิ่มก็ได้นะมันอาจจะเป็นมิจฉาชีวะได้เดี๋ยวไปถึงตรงนั้นเราค่อยพูดกัน

พราะฉะนั้นตรงนี้เบื้องต้นคู่แรกสัมมาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิเป็นคู่กันเป็นแนวทางมุมมองที่เรามีต่อโลกทัศนคติว่าเป็นอย่างไรอย่างไรในโลกนี้เพราะฉะนั้นเราต้องกำจัดมิจฉาทิฏฐิเราต้องให้เกิดสัมมาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิพระพุทธเจ้าให้แนวไว้ว่าก็คืออะไรที่มันไม่ใช่อริยสัจสี่อะไรที่มันตรงข้ามกันระหว่างบุญกับบาปคุณเข้าใจว่าสิ่งนี้เป็นบาปแต่จริงๆเป็นบุญอย่างเงี้ยคุณเข้าใจว่าสิ่งนี้เป็นบุญแต่เป็นบาปอย่างเงี้ยนะนั่นเป็นมิจฉาทิฏฐิเช่นอะไรเช่นเข้าใจว่าสุขเวทนาคือบุญทุกขเวทนาคือบาปโอ้โหนี่เข้าใจผิดแล้วเป็นมิจฉาทิฏฐินะฟังชัดๆช้าๆท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งถ้าเราจะเข้าใจว่าฉันมีความสุขฉันได้ตำแหน่งฉันได้ยศสุขได้ๆก็แล้วแต่แล้วบอกว่านี่คือบุญเข้าใจผิดนะแล้วก็โอ้ฉันเจอทุกข์มากมายเลยก็สงสัยว่าเราจะมีบาปอันนี้เข้าใจผิดนะเอ้าไม่ผิดยังไงผิดยังไงเอ้าถ้าเข้าใจถูกแสดงว่าพระพุทธเจ้าแบบมีร่างกายเจ็บปวดมีโรคภัยไข้เจ็บนี่เป็นบาปดิเออหรือพระเทวทัตมีชื่อเสียงเขายกย่องได้รับตำแหน่งนั่นนี่อันนั้นบุญดิเออมันไม่ใช่ไงโอ้ใช่เข้าใจเข้าใจเข้าใจใช่ไหมเพราะนั้นถ้าเป็นความเข้าใจที่ถูกคือเป็นสัมมาทิฏฐิเนี่ยก็คือสุขทุกข์ธรรมดาเราจะเข้าใจอย่างนี้สุขทุกข์ธรรมดากุศลอกุศลก็อย่างหนึ่งอ๋อถูกผิดมันเป็นไปได้ในเรื่องโลกมันธรรมดาแต่มิจฉาสัมมาก็อย่างหนึ่งเนี่ยคนที่มีสัมมาทิฏฐิคนที่มีมุมมองทัศนคติที่ถูกต้องเป็นประโยชน์เนี่ยเขาจะเข้าใจเขาจะมีมุมมองอย่างนี้ในขณะที่อะไรที่มันจะกำกำกลมกลมใช่ไม่ใช่งงงงมึนมึนตึงตึงอึนอึนถูกถูกผิดผิดปนปนกันไม่ชัดเจนแน่แน่มิจฉาที่เด็ดเพิ่มแน่นอนสุขทุกข์ผสมกันละเข้าใจว่ากุศลคือสุขอกุศลคือทุกข์ผสมกันละนี่มั่วละมั่วนี่คือมิจฉาธรรมฟังไม่ใช่ผิดหรอกมันอาจจะแบบบางครั้งมันก็ถูกนะแต่บางครั้งมันก็ผิดไอ้ที่มั่วๆนี่มันไม่ชัดเจนมันไม่แจ่มแจ้งมันมิจฉาเลยเป็นลักษณะของโมหะถ้าเรามีความเชื่อความเข้าใจมุมมองไปอย่างนั้นบางทีเราตัดสินใจผิดคิดผิดอะไรตามต่อมานี่มันเบี้ยวไปหมดเลยเหมือนติดกระดุมเม็ดแรงถ้าติดผิดต่อไปตรงๆมันดูตรงดีนะแต่มันเบี้ยวแล้วแต่ไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าสมมติมีมิจฉาทิฏฐิไม่ฉันว่าฉันก็ทำถูกอยู่บางครั้งมันถูกอยู่นะในความที่ว่าถูกตามหลักเกณฑ์ของโลกถูกตามหลักวิทยาศาสตร์ตามหลักกฎหมายหลักบัญชีแต่มันจะมีมิจฉาอะไรที่มันแฝงอยู่แน่นอนนะมันจะเบี้ยวๆที่

คู่ที่สองคือสัมมาสังกัปปะคู่กับมิจฉาสังกัปปะสังกัปปะหมายถึงความคิดความดำริความคิดความดำริที่เป็นทั้งเรานึกน้อมไปคิดเองเช่นเราวางแผนในการเดินทางจะไปที่นั่นจะไปที่นี่หรือเป็นความคิดที่มันอยู่มันก็ผุดโผล่ขึ้นมาเองเช่นเรานั่งอยู่เฉยปุ๊บเอ้ยมีไอเดียเรื่องนี้ขึ้นมาหรือเรานั่งสมาธิอยู่ปุ๊บเอ้ยมีความคิดนี้โผล่ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นความคิดที่เป็นเสียงหมายถึงเป็นคำพูดหรือเป็นรูปภาพหมายถึงเป็นแสงแนวความคิดทั้งหมดเหล่านั้นเรียกรวมว่าสังกัปปะมีทั้งที่จะเป็นประโยชน์ต่อตนเองผู้อื่นในตอนนี้ตอนต่อมาให้เป็นบุญเป็นกุศลนั่นคือสัมมาสังกัปปะและชนิดที่ไม่เป็นประโยชน์เสียประโยชน์ทั้งตนเองผู้อื่นจองฝ่ายตอนนี้ต่อไปเป็นโทษนั่นคือมิจฉาสังกัปปะคำว่าประโยชน์ตรงฝั่งมาอธิบายตรงนี้เพิ่มเติมประโยชน์ในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงสุขเวทนาเสียประโยชน์ในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงทุกขเวทนาประโยชน์ในที่นี้ตรงฝั่งมันลึกไปกว่านั้นมันคือผลประโยชน์นั่นเองประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับตัวเราเองนะเราต้องดูสามมิติด้วยกันมิติแรกคือตัวเรามิติที่สองคือคนอื่นมิติที่สามคือส่วนรวมทั้งหมดถ้าบอกว่าเป็นประโยชน์ต่อตัวเองไม่เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นมันมีประโยชน์มันน้อยเช่นแต่บอกเราโกงใช่ไหมเฮ้ยเราก็โกงเราก็แบบเลี่ยงภาษีเราก็ไม่ต้องพูดความจริงแต่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองอยู่ให้เกิดสุขแต่เป็นโทษกับส่วนรวมนะมันเป็นโทษกับคนอื่นโอ้เขาจะไปโทษอะไรเขานิดๆหน่อยๆนิดหน่อยอันนั้นมันเป็นโทษใช่ไหมไอ้การกระทำนั้นเนี่ยมันประโยชน์น้อยมันกลับกลายเป็นไม่มีประโยชน์ละประโยชน์มันด้อยค่าลงไปหรือถ้าเป็นปัจจุบันตอนนี้มีประโยชน์อยู่แต่เวลาต่อมาเฮ้ยไม่มีประโยชน์แถมยังเสียประโยชน์เป็นโทษอีกเช่นแต่เราโกงใช่ไหมประโยชน์ตอนนี้ฉันมีสุขอะฉันมีเงินทองฉันมียศละแต่ว่าต่อไปคุณถูกจับได้นี่ติดคุกหัวโตนะแล้วก็ยังต่อไปไปตกนรกอีกนะโอ้โหเป็นโทษถ้าประโยชน์ใดเจือโทษเนี่ยอันนั้นไม่ใช่ประโยชน์จริงสุขเวทนามันจึงไม่ใช่เป็นตัวตัดสินโดยส่วนเดียวแค่ว่าดูตอนนี้ฉันเป็นสุขคุณคิดผิดในที่นี้หมายถึงมองไม่ลึกมุมมองไม่กว้างแล้วก็เป็นทัศนคติที่ไม่ถูกต้องมองตื้นเป็นมิจฉาทิฏฐิแต่ต้องมองให้ลึกถึงประโยชน์ที่แท้จริงเป็นสัมมาทิฏฐิตรงนี้นะทิฏฐิกลับมาแล้วนะเพราะมันการที่เราจะแยกได้ว่าอะไรเป็นสัมมาสังกัปปะอะไรเป็นมิจฉาสังกัปปะนั่นคือสัมมาทิฏฐิกันนะบุญวังนี่สัมมาสังกัปปะนี่จะเป็นมิจฉาสังกัปปะเราแยกไม่ได้ความแยกไม่ได้ไม่รู้นั่นน่ะคือมิจฉาทิฏฐินะอย่างคนที่คิดว่าฉันถูกแล้วเธอผิดแล้วฉันก็ไม่พอใจเธอเนี่ยฉันถูกสินี่ฉันว่าเธอได้เพราะว่าฉันถูกไอความคิดอย่างเนี้ยเป็นมิจฉาสังกัปปะเพราะว่ามีมุมมองจากว่าก็ฉันถูกก็คุณงงเรื่องถูกผิดสัมมามิจฉาแล้วมันก็เลยเป็นมิจฉาทิฏฐิไงพองงมึนๆตรงนั้นติดกระดุมเม็ดแรกผิดปุ๊บก็เลยคิดว่าฉันมีสิทธิ์ด่าเธอได้เพราะฉันถูกกับเธอผิดก็จะไม่หัวหน้าจะเป็นลูกน้องจะมียศเหนือกว่าใดๆก็แล้วแต่มันเป็นมิจฉาสังกัปปะคิดผิดไม่ใช่แค่มีทิฏฐิผิดมิจฉาทิฏฐิยังมาต่อให้เกิดมิจฉาสังกัปปะอีกไงวาจาก็ต่อไปอีกด้วยแต่ถ้าบอกว่าเราแยกแยะเข้าใจได้ว่าอ๋อประโยชน์เนาะตอนนี้ต่อไปบางทีเราก็เจอทุกขเวทนาบ้างก็อดทนเอาเพราะมันเป็นสังสารวัฏน่ะบางทีเป็นอย่างนี้แต่ฉันไม่ด่าใครไม่ว่าใครหรอกฉันไม่คิดร้ายกับใครแล้วกันจิตฉันเป็นกุศลไม่คิดพยาบาทเบียดเบียนอ่ะนั่นเป็นสัมมาสังกัปปะนะทุกวัง
สิทธิอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะแบบสิทธิมนุษยชนสิทธิในการแสดงความเห็นสิทธิในการเข้าถึงการรักษาบริการใดๆก็แล้วแต่คำว่าสิทธิแนวทางใดๆเนี่ยท่านฟังมันก็ต้องมาจากมุมมองทัศนคติที่ถูกต้องนะคือเป็นสัมมานะอย่าให้เกิดโทษแต่เน้นมาประโยชน์ในทุกๆด้านสามระยะตนเองผู้อื่นสองฝ่ายระยะที่สองคือตอนนี้ต่อมาและต่อมาต่อมาอีกนี่คือสองระยะในแต่ละระยะเป็นสามระยะพอเราเข้าใจในที่นี้นี่คือคู่ที่สองสัมมาสังกัปปะต่อไปก็จะไปเร็วนิดหนึ่งท่านผู้ฟังเพราะมาในสองประการแรกที่เป็นทิฏฐิกับสังกัปปะนี่เป็นเรื่องของปัญญาปัญญาเป็นตัวแนวทางเริ่มปัญญาเป็นศาสนาของพระพุทธเจ้าในยุคนี้พระพุทธเจ้าในยุคนี้ท่านตรัสรู้ด้วยพลังปัญญาท่านผู้ฟังคือไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าองค์อื่นท่านจะไม่มีปัญญานะแต่ว่าในที่นี้คือท่านเอาปัญญานำในขณะที่องค์อื่นท่านก็จะเอาศรัทธาบ้างเอาความเพียรบ้างนำแต่การที่พระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้ทั้งหมดเนี่ยต้องมีปัญญาเต็มที่แล้วทุกรูปทุกองค์แต่อยู่ที่ว่าเอาอะไรนำแค่นั้นเองเพราะเราจึงเน้นเรื่องปัญญาในสองข้อแรกสักนิดหนึ่งทิฏฐิกับสังคปะนี้เราเรียกว่าเป็นส่วนของปัญญาปัญญาที่ดูสูงอาจจะเป็นมิจฉาได้นั่นคือมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกัปปะเช่นคนที่คิดวางแผนหลอกลวงคนที่แบบดูฉลาดล้ำแต่ฉลาดแกมโกงมีนั่นคือมิจฉาทั้งหลายส่วนคนที่แบบดูเหมือนซื่อๆบื้อๆหรือว่าตรงไปตรงมาเป็นนี่ก็มีสัมมาอยู่นะอาจจะมีปัญญาระดับหนึ่งในทางโลกนั่นแต่ว่ามุมมองความเห็นความคิดความดำริของเขาเป็นในทางกุศลนี่คือสองคู่แรกถ้ามาทั้งฝั่งอันนี้สามารถไปเร็วได้คือคู่ที่3คู่ที่4และคู่ที่5อันนี้ไปด้วยกันเลยได้แก่สัมมาวาจาและมิจฉาวาจานี่คู่ที่3สัมมากัมมันตะและมิจฉากัมมันตะคือคู่ที่4สัมมาอาชีวะและมิจฉาอาชีวะคือคู่ที่5วาจาคือคำพูดคำกล่าวรวมถึงความคิดที่เป็นคำพูดด้วยคือความคิดที่เป็นคำพูดอันนี้คือเป็นส่วนของสังกัปปะความดำริความคิดแน่ละแต่ว่ามันเป็นเจตนาตั้งต้นของคำกล่าวคำพูดที่จะเป็นเสียงเปล่งออกมาเพราะฉะนั้นคำกล่าวคำพูดที่เป็นเสียงเปล่งออกมามันประกอบด้วยเจตนาใดเจตนานั้นก็ถือว่าเป็นสัมมาวาจาด้วยเพราะนั้นไอ้ความคิดที่เป็นคำพูดส่วนตรงนี้จึงเรียกว่าเป็นเจตนาของสัมมาวาจาหรือมิจฉาวาจาด้วยอย่างเช่นว่าถ้าเราเจอเรื่องที่ไม่น่าพอใจสมมติคนมาด่าเราอย่างนี้นะแล้วเราคิดว่าฉันจะด่ามันกลับไปอย่างนี้นี่เจ็บๆกว่านี้จำนวนมากกว่าอย่างนี้คิดได้อยู่นะแต่ยังไม่พูดออกไปนะความคิดนั้นเป็นมิจฉาสังกัปปะเลยใช่ไหมจะคิดทำร้ายเธอจะคิดแบบให้เธอได้ไม่ดีฉันก็เลยมีคำพูดแบบนี้ออกมาเดี๋ยวๆยังไม่ได้พูดยังไม่ได้พูดแค่คิดว่าจะพูดเฉยๆยังไม่ได้พูดมิจฉาวาจาเนี่ยเกิดยังไม่เต็มแต่เจตนามีแล้วนะเจตนามีแล้วเพราะนั้นเจตนามันสร้างตรงนี้แล้วแต่ยังไม่ได้พูดนะยังไม่ได้พูดมิจฉาสังกัปปะมีไหมมีแล้วมีแล้วจึงมีคำกล่าวว่าคนคิดอย่างไรก็พูดไปอย่างนั้นทีนี้คนที่มีสติสัมปชัญญะบางทีคิดไว้แต่ว่าอาจจะยังไม่ได้พูดก็หยุดได้ซะก่อนพูดด้วยทำด้วยเหมือนกันล่ะที่อะไรจะคิดแบบแผนชั่วเกิดในหัวมันมีอะไรไม่รู้บ๊อบๆเกิดเป็นแผนชั่วร้ายขึ้นมาแต่ว่าโอ้อย่างนี้ฉันทำไม่ได้ฉันทำไม่ได้แต่อย่างเช่นว่าเราดูหนังที่มันเป็นหนังโจรปล้นอย่างเงี้ยนะหนังเรื่องดราม่าเรื่องความชั่วร้ายเรื่องไม่ดีใดๆเงี้ยเราดูข่าวเงี้ยข่าวก็ทำไม่ดีโอ้โหข่าวคนนี้ทำไมเขาทำไมไม่ดีอย่างนี้ได้ไงเนี่ยเราเห็นตัวอย่างแล้วตัวฟังเอ๊ะถามว่าความคิดที่ฉันจะทำอย่างนั้นเนี่ยก่อนหน้านี้มันไม่มีหรอก
ทำความชั่วแต่พอเห็นคนนั้นเขาทำเฮ้ยเราจำคิดว่าเราจะทำบ้างไหมไม่ฉันไม่ลงมือทำหรอกฉันจะไม่ได้เบียดเบียนฉันจะไม่ได้ฆ่าเขาฉันจะไม่ได้โกงอย่างนั้นนี่คือความดำริที่เป็นวิหิงสาความเบียดเบียนใดๆเราไม่มีใช่ไหมแต่วันนี้เราอยากด่ามันนะเนี่ยแหมคนนี้มันทำได้ขนาดนี้อยากด่ามันจริงๆเลยด่าเนี่ยมันจะเป็นวาจาใช่ไหมล่ะแค่คิดว่าจะด่ามันก็เป็นมิจฉาสังกัปปะแล้วรู้ปะแต่อย่าพูดแล้วกันถ้าพูดนี่คือมิจฉาวาจามาด้วยเต็มเลยแต่ถ้าคิดแต่ไม่ได้พูดมันมีส่วนของความขัดเคืองบ้างอะไรบ้างนี่เป็นมิจฉาสังกัปปะแต่ว่าถ้าจะไปลงมือทำเนี่ยโอ้ไม่มีเลยคือมิจฉาสังกัปปะมันก็ยังไม่เต็มที่ไงเพราะว่าปากจะขยับออกไปมันง่ายกว่ามือที่จะลงมือทำมือที่จะลงมือทำบางทีมันต้องเตรียมการต้องวางแผนเยอะมันก็เลยอาจจะยากหน่อยเพราะฉะนั้นถ้าเรามีมิจฉาหรือสัมมาส่วนที่เป็นสังคปะลึกๆไปแล้วเนี่ยมีมากขึ้นเนี่ยปากก็ขยับตามไปมือก็ขยับตามไปในทางที่แล้วแต่ว่ามันจะเป็นสัมมาหรือมิจฉานั่นเลยล่ะบางคนมีส่วนของสัมมาสังคปะได้ในส่วนของที่จะให้เกิดการกระทำชอบนะเช่นว่าถ้าฉันจะไปโกงอย่างนั้นจะไม่ทำหรอกแต่ฉันอยากจะทำประโยชน์มากกว่าจะเน้นช่องทางว่าสถานการณ์นี้ฉันต้องแก้อย่างนี้แต่ว่าขอด่ามันซะหน่อยนึงเอาแสดงว่าความคิดคุณเนี่ยมีส่วนที่เป็นสัมมาในความที่ให้เกิดสัมมาสังกัปปะแต่ว่ามีส่วนที่เป็นมิจฉาในความที่ให้เกิดมิจฉาวาจานั่นคือหมายถึงคนทั่วๆไปมันก็จะกลับไปกลับมาเงี้ยท่านฟังเดี๋ยวไปอยู่ฟังปุถุชนบ้างเดี๋ยวไปอยู่ฟังประเสริฐบ้างกลับไปกลับมามันก็เลยทำให้บุญกุศลบางทีมันก็เพิ่มฝั่งนั้นแล้วก็มาเพิ่มฝั่งนี้เพิ่มลดคือมันไม่ใช่ว่าเพิ่มลดแบบเป็นตัวเลขในบัญชีเดียวกันนะท่านฟังเพราะทั้งสองฝั่งเป็นคนละบัญชีบัญชีฝั่งมิจฉาก็เป็นบัญชีฝั่งมิจฉาบัญชีฝั่งสัมมาก็เป็นบัญชีฝั่งสัมมามิจฉาสุดท้ายแล้วจะให้เกิดเป็นความทุกข์ความเดือดร้อนไปในทางไม่ดีบัญชีฝั่งสัมมาสุดท้ายแล้วมันจะทำให้เกิดไปสู่นิพพานได้มันอยู่ที่ว่าเราอยู่ฝั่งไหนมากกว่ากันเราก็เดินทางนั้นมากเราก็อยู่ที่ว่าฝั่งไหนมันจะให้ผลในตอนนั้นมันก็จะให้ผลแบบนั้นแหละว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ขึ้นมาถ้าบอกว่าเราหยุดไปกลับมามันก็ไม่ก้าวหน้าทั้งสองฝั่งแต่ว่าท่านผู้ฟังอย่าไปหวังความก้าวหน้าในฝั่งมิจฉาแล้วกันมันไม่ได้จะให้ประโยชน์ใดๆเราได้เลยให้มาหวังความก้าวหน้าในฝั่งสัมมารายละเอียดที่ท่านให้ไว้เป็นคู่นะสัมมาวาจาก็คือพูดไม่โกหกไม่ส่อเสียดไม่หยาบไม่เพ้อเจ้อมิจฉาวาจาก็พูดโกหกส่อเสียดเพ้อเจ้อตลกโปกฮามุกนั่นนี่สัมมากัมมันตะก็ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามมิจฉากัมมันตะก็ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามไปนี่คือ3คู่ถัดมาตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นฝั่งของการกระทำทางกายเรียกว่าศีลโอ้ยังเพิ่มเรื่องอาชีวะด้วยนะอาชีวะคือการเลี้ยงชีพการเลี้ยงชีพนั้นไม่ได้หมายถึงอาชีพนะคุณผู้ฟังอาชีพในทางภาษาบาลีเขาจะเรียกว่าศิลปะไม่ว่าจะศิลปะการใช้อาวุธหรือกับพวกทหารศิลปะการคำนวณกับนักบัญชีวิศวะหมอพวกนี้ศิลปะการปั้นการอะไรก็เป็นช่างได้ๆก็เป็นไปทีนี้ถ้ามีอาชีพใดๆแล้วเกิดดำเนินชีพผิดเป็นไปได้นั่นคือการพูดหลอกลวงการพูดท้ายเจ็บใจจนต้องยอมตกลงการล่อลาบด้วยลาบเป็นต้นพวกนี้มันแทรกซึมไปอยู่ในศิลปะอาชีพแบบใดๆก็ได้นั่นจะเป็นมิจฉาอาชีวะในอาชีพที่เราอาจจะเห็นว่ามันถูกต้องแต่ว่าถ้าเป็นสัมมาอาชีวะจริงๆคนเป็นแม่บ้านไม่ได้รับเงินเดือนไม่ได้ทำธุรกิจส่วนตัวคุณก็มีสัมมาอาชีวะได้เพ
พราะไม่ได้พูดท้ายเจ็บใจจนต้องยอมตกลงไม่ได้ล่อลาบด้วยลาบไม่ได้พูดโกหกใดๆก็มีสัมมาอาชีวะได้แม้ไม่ได้มีอาชีพศิลปะใดๆนี่คือคู่ที่เป็นเรื่องของศีลต่อมาทั้งฝั่งเป็นเรื่องของสมาธิคือคู่ของสัมมาวายามะกับมิจฉาวายามะสัมมาสติกับมิจฉาสติสัมมาสมาธิกับมิจฉาสมาธิในทั้งสามคู่นี้ท่านผู้ฟังเราจะแยกมาอธิบายละเอียดอีกครั้งหนึ่งวันนี้อยากจะให้ท่านผู้ฟังได้เห็นภาพแค่นี้ก่อนว่ามิจฉาสมาธิมีนะมิจฉาสติมีนะความเพียรที่ว่าไม่ได้ผลไม่ได้ผลเนี่ยมันอาจจะเป็นสัมมาวายามะก็ได้นะกลับมานะความเพียรที่ดูเหมือนได้ผลได้ผลอาจเป็นมิจฉาวายามะก็ได้นะสมาธิที่แบบว่าแจ่มสว่างเห็นเรื่องราวอะไรได้อาจจะเป็นมิจฉาสมาธิก็ได้นะยกตัวอย่างเช่นยังไงทุกท่านสมมติเราทำความเพียรด้วยการเดินจงกรมนั่งสมาธิอันใดหนึ่งแล้วพยายามที่จะกำจัดกิเลสอยู่แต่ว่าจิตมันยังไม่สงบอันนั้นคือแสดงว่าคุณมีสัมมาวายามะแต่คุณยังไม่มีสัมมาสมาธิจิตยังไม่สงบสงบนี่คือดูยังไงนะก็ต้องมีวิตกวิจารมีปีติสุขวิตกวิจารนี่ต้องเป็นเรื่องที่เป็นกุศลด้วยนะวิตกไงวิจารไงนั่นคือสัมมาสังกัปปะเราต้องระลึกถึงสิ่งที่เป็นชอบด้วยนะดีด้วยนะระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อย่างนี้เป็นสัมมาสติแต่ถ้าเป็นมิจฉาสมาธิเนี่ยมันจะแจ่มใสเหมือนกันสว่างเลยเข้าใจสิ่งใดๆต่างๆแต่สิ่งที่เข้าใจนั้นน่ะมันกลับทำให้กิเลสเพิ่มความเพียรที่พยายามทำให้สิ่งเนี้ยมันเกิดความเข้าใจแบบนี้มันเกิดนั่นเป็นมิจฉาวายามะด้วยสิ่งการเรียนวิชาอะไรที่มันจะไม่ได้ให้เกิดประโยชน์ต่อการบรรลุมรรคผลนิพพานน่ะคาถาอาคมมนต์ดำต่างๆนี่ต้องใช้สมาธิท่านผู้ฟังซึ่งสมาธิที่ใช้นั้นคืออะไรมิจฉาสมาธิการระลึกถึงการบริกรรมคาถาคำพูดนั่นนี่เป็นอะไรมิจฉาสติความเพียรที่ใส่ลงไปนั่นเป็นอะไรมิจฉาวายามะก็เหมือนกันกับฝั่งของสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเลยแต่ฝั่งที่ให้เกิดเป็นสีขาวก็เป็นสัมมาฝั่งที่เป็นสีดำก็เป็นมิจฉาความยึดถือกิเลสต่างๆมันเพิ่มนั่นคือฝั่งมิจฉาที่มันอยู่ที่กระดุมเม็ดแรกตรงนั้นนั่นเองดูฟังที่ว่าในเรื่องของศีลสมาธิปัญญาปัญญาในข้อสัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิคุณมียังไงมันก็จะมาถึงส่วนของสมาธิที่เป็นความเพียรสติสมาธินั่นแหละว่าเป็นสัมมาหรือมิจฉากระดุมเม็ดแรกปิดมายังไงอะคำถามก็คือว่าเราจะรู้ได้ไงว่าเอ๊ะมันเป็นมิจฉาหรือเป็นสัมมาเริ่มตรงสติก่อนท่านผู้ฟังถ้าเราระลึกเรื่องราวเช่นบางคนจะระลึกถึงครอบครัวระลึกถึงแบบไหนครอบครัวเพราะว่าระลึกถึงครอบครัวแบบเอารูปมาตั้งไว้ที่โต๊ะอย่างเงี้ยนะโต๊ะทำงานอย่างเงี้ยบางทีเป็นมิจฉาสติได้ท่านผู้ฟังแต่บางทีเป็นสัมมาสติได้เหมือนกันนะอยู่ที่ยังไงคุณอยู่ว่าคุณระลึกแบบไหนถ้าระลึกแบบฉันมีความรักฉันมีความยินดีฉันมีความพอใจฉันได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อันนี้เป็นในทางกามไงแสดงว่าคุณมีมิจฉาทิฏฐิมาแล้วจึงทำให้เกิดมิจฉาสังกัปปะมิจฉาสติก็ตามมาแต่ถ้าระลึกถึงความกตัญญูระลึกถึงความเมตตาระลึกถึงความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันอะไรเป็นสัมมาเพราะอะไรเพราะคุณมีสัมมาทิฏฐิมุมมองที่ถูกต้องแล้วคุณจึงมีสัมมาสังกัปปะคุณจึงมีสัมมาสติแบบนี้ออกมาได้อันนี้เห็นแนวไว้ก่อนดูฝั่งเรื่องของคู่ที่6ที่7และที่8เรื่องของวายามะสติและสมาธิอยากจะปิดตรงนี้ไว้เรื่องของญาณและวิมุตติว่าสัมมาญาณะก็มีมิจฉาญาณะก็มีสัมมาวิมุตติก็มีมิจฉาวิมุตติก็มีญาณคือความรู้ธรรมะรู้ในที่ไม่ใช่ปัญญาแบบในข้อทิฏฐิแต่รู้ในที่นี้คือผลที่เกิดขึ้นจาก
ปัญญาใดๆที่เราพยายามจะใคร่ครวญไตร่ตรองเช่นการบรรลุวิชามารนี่นะการบรรลุการจะแบบมนต์ดำขั้นใดขั้นหนึ่งถ้าคุณมีญาณนะแต่ว่าเป็นมิจฉาญาณนะรู้อนาคตแล้วก็จะแบบไปให้เขาเกิดโทษอย่างนี้อันนี้มิจฉาญาณนะความรู้นั่นเนี่ยเอามาใช้ประโยชน์ในทางที่ผิดเนี่ยเป็นมิจฉาญาณนะในขณะที่มีความรู้ในทางที่จะสัมประโยชน์ทั้งสองในยะสามระยะนั่นคือสัมมาญาณนะแล้วความหลุดพ้นตามฝั่งคือวิมุตติเนี่ยถ้าหลุดพ้นแบบผิดๆเนี่ยคือยังไม่บรรลุก็สำคัญว่าบรรลุยังไม่แจ้งก็สำคัญว่าแจ้งอย่างนี้นะนี่เป็นมิจฉาวิมุตติอย่างเช่นเราศาสดาในสมัยพุทธกาลครูทั้ง6ที่เข้าใจว่าตัวเองได้บรรลุนั่นมีมิจฉาญาณมิจฉาวิมุตติสัมมาวิมุตติคือการหลุดพ้นชนิดที่เรียกว่าอรหัตผลเท่านั้นเป็นหมายความว่าคนที่ได้โสดาปัตติผลแต่เข้าใจว่าตัวเองได้อรหัตผลอย่างเงี้ยมีมิจฉาวิมุตติอยู่คนที่ได้สมาธิเป็นสัมมาสมาธิแต่คิดว่าตัวเองบรรลุแล้วอย่างเงี้ยนั่นมีสัมมาสมาธิอยู่แต่ยังเป็นมิจฉาวิมุตติอยู่มันปนกันได้ในรายละเอียดเรื่องนี้ข้าพเจ้าอาจจะเอามาพูดในวาระอื่นต่อไปนะท่านฟังแต่วันนี้ท่านฟังเห็นภาพซะก่อนว่ามันมีทั้งหมด10คู่ด้วยกันในฝั่งสัมมัตตะ10และมิจฉาตะ10ประการนั่นเองเพื่อเราสามารถเลือกทางที่ถูกต้องได้เป็นประโยชน์สามารถที่จะให้จิตใจแจ่มใสสว่างอาจจะเจอสุขบ้างทุกบ้างอันนี้ธรรมดาของโลกเป็นอย่างนี้แต่เราเข้าใจให้ถูกมีมุมมองที่ถูกต้องแล้วชีวิตของเราก็จะดำเนินไปในทางดีได้นั่นเองในช่วงของใต้ร่มโพธิบทจะมาพบกับตัมโบฟังเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยกัมพชาพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่ง

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะกระทรวงมหาดไทยเพิกถอนรายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องกรณีการทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการท้องถิ่นแล้วกว่า 3,000 รายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมได้ความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
7: ได้เลยเช็คมา
6: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
7: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
6: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
7: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: กระทรวงมหาดไทยตรวจสอบกรณีการทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการท้องถิ่นล่าสุดเพิกถอนรายชื่อแล้ว 3,868 รายพร้อมมุ่งสร้างบรรทัดฐานระบบราชการใหม
8: ่นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงแนวทางการจัดการปัญหาการทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นว่าขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการเพิกถอนผู้ทุจริตควบคู่การดำเนินคดีกับผู้บงการโดยก่อนหน้านี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ส่งมอบข้อมูลผู้ที่พบการแก้ไขคะแนนจำนวน 5,925 รายให้แก่5หน่วยงานเร่งตรวจสอบทั้งในมิติความผิดฐานทุจริตและการตรวจสอบเส้นทางการเงินในส่วนของกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการเพิกถอนการบรรจุผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวน 3,868 รายโดยมีผลพร้อมกันทั่วประเทศเมื่อวันที่31สิงหาคม2569ที่ผ่านมาขณะที่ผู้พบความผิดปกติอีกประมาณ 2,000 รายจะยังไม่ถูกเรียกเข้ารับราชการโดยกระทรวงมหาดไทยจะเรียกบรรจุผู้สอบผ่านที่ถูกต้องมาบรรจุทดแทนภายในเดือนตุลาคมนี้พร้อมย้ำว่าเรื่องนี้เป็นการจัดระเบียบและสร้างบรรทัดฐานใหม่ให้ระบบราชการหากพยานหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงผู้สนับสนุนหรือผู้บงการรายใดจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดโดยไม่มีข้อยกเว้นชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กรมควบคุมโรคเปิดเผยสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ยังพบผู้ป่วยต่อเนื่องพร้อมแนะนำผู้ป่วยหากมีอาการควรพักผ่อนให้เพียงพอและหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้อื่น
9: แพทย์หญิงจุรายวงสวัสดิ์และนายแพทย์วีรวัฒน์มโนสุทธินายแพทย์ทรงคุณวุฒิในฐานะโฆษกกรมควบคุมโรคร่วมกันเปิดเผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทยว่ายังคงพบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นไปตามแนวโน้มของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจตามฤดูกาลโดยข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัลหรือ DDS ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31สิงหาคม2569พบผู้ป่วยสะสม 99,691 รายเสียชีวิต15 รายคิดเป็นอัตราป่วยตายร้อยละ 0.02 โดยพบผู้ป่วยในทุกช่วงอายุขณะเดียวกันโรคทางเดินหายใจอื่นเช่นโรคไข้หวัดใหญ่และ RSV ก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกันจึงควรให้ความสำคัญกับการป้องกันโรคติดเชื้อทางเดินหายใจโดยรวมทั้งนี้จากการติดตามการเปลี่ยนแปลงพบว่าสายพันธุ์หลักที่เฝ้าระวังในประเทศไทยขณะนี้คือโอมิครอนสายพันธุ์ NB.1.8.1 ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการคล้ายไข้หวัดทั่วไปแนะนำประชาชนหากมีอาการป่วยควรพักผ่อนให้เพียงพอสังเกตอาการตนเองและหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้อื่นโดยเฉพาะผู้สูงอายุเด็กเล็กโดยเฉพาะเด็กเล็กที่อายุน้อยกว่า1ปีที่พบว่ามีอัตราการป่วยสูงสุดนฤมลอุดมพรรายงาน
1: การรถไฟแห่งประเทศไทยพร้อมเดินหน้าโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใต้ระยะที่2ครอบคลุม3เส้นทางวงเงินกว่า 100,000 ล้านบาทเชื่อมการเดินทางไทยมาเลเซียตั้งเป้าเปิดให้บริการปี2576
10: นายอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เปิดเผยว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยพร้อมเดินหน้าพัฒนาโครงข่ายรถไฟทางคู่สายใต้ระยะที่2หลังคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่3ช่วงได้แก่ช่วงชุมพรสุราษฎร์ธานีช่วงสุราษฎร์ธานีถึงชุมทางหาดใหญ่และช่วงชุมทางหาดใหญ่ถึงประดังเบซารวมระยะทางประมาณ502กิโลเมตรกรอบวงเงินรวมประมาณ 106,798 ล้านบาทโดยมีแผนดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายในปี2576พร้อมเตรียมเข้าสู่กระบวนการประกวดราคาและลงนามสัญญาภายในปี2570เพื่อยกระดับการเดินทางการขนส่งสินค้าและระบบโลจิสติกของภาคใต้รวมถึงรองรับการเชื่อมโยงโครงข่ายทางรางระหว่างประเทศไทยและมาเลเซียนอกจากนี้รฟท.เตรียมปรับรูปแบบโครงสร้างรถไฟช่วงคลองร.1ถึงคลองอุตภาระยะทาง3กิโลเมตรให้เป็นสะพานบกเพื่อเปิดทางน้ำไหลลดผลกระทบปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่หาดใหญ่ส่วนช่วงหาดใหญ่ถึงสงขลาจะพิจารณาดำเนินการระยะถัดไปนพศรแก้วคำรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ

อรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHzสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้วันพุธที่2กันยายน2569วันนี้แรม5ค่ำเดือน9ปีแม่เมียกับข่าวยามเช้าค่ะ
0: 6นาฬิกา9นาทีต้อนรับทุกท่านทุกที่นะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวยามเช้าข่าวของคุณวันนี้ชัยนันท์แก้วกล่ำชัยศิลป์คนคล่องมาพร้อมกับน้องโจสุวิทย์สมนัสช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live นะคะเพจข่าวยามเช้าดูแลโดยทีมงาน New Media ค่ะน้องฟิลเดชธรชัยโสดาน้องโบ๊ทวัฒน์ที่ร้อยตรีคุณากรสิมพิทักษ์น้องแดนอัคเดชคัมภีระนะคะต้อนรับทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กันนะคะอยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรตามข่าวกันโดยเฉพาะวันนี้เรามีประเด็นหลากหลายมากนะคะหลังจากที่ครม.สัญจรสงขลาประชุมกันท่านนายกเองก็มีการแถลงนะคะรวมไปถึงทางทีมโฆษกก็แถลงกันเต็มที่เลยนะเมื่อวานนี
1: ้ค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าสื่อมวลชนทุกสาขาเนี่ยโอ้โหก็เต็มที่กับทางด้านของครม.สัญจรในครั้งนี
0: ้
1: เขาบอกว่าชุดเนี่ยเมื่อวานเสื้อผ้าที่สวมใส่กันก็เป็นผ้าลายราชวัตรกันเมื่อวานน
0: ี้ใช่สวยงามมากก่อนหน้านั้นอีกนะคะช่วงที่มีงานเลี้ยงงานเลี้ยงอีกโอ้ก็คึกคักชื่นมื่นในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลนะคะมีภาพบรรยากาศของท่านรัฐมนตรีสุภมาศไปมอบดอกไม้ให้กับท่านอาจารย์เชนท่านรัฐมนตรีอวด้วยแล้วก็มีภาพบรรยากาศหอมแก้มกันด้วยนะคือน่ารักจริงนะท่านนายกก็มีเป่าแซกโซโฟนอีกในช่วงลงพื้นที
1: ่ค่ะ
0: คือชื่นมื่นมากๆเลย
1: กับน้องๆ นักเรียน
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: เรื่องทีมกรมประชาสัมพันธ์เองนะคะท่านอธิบดีสุรุทัยเลิศเกษมท่านก่อนนำทัพกรมประชาสัมพันธ์ทำข่าวกันได้รับคำชื่นชมจากผู้หลักผู้ใหญ่เยอะเหมือนกันนะคะ
1: ค่ะขอบคุณด้วยนะคะในพื้นที่ทางภาคใต้นะคะ
0: ใช่
1: มาดูพยากรณ์อากาศกันหน่อยค่ะประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในด้านของตะวันออกของทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคเหนือตอนบนประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเรามาระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันในช่วงวันที่ 5-7 กันยายน 2569 ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปยังบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุลูกนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่มายังประเทศไทยค่ะ
0: ค่ะกรมอุตุเขาประกาศฉบับแรกนะคะเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับแรกเนี่ยมีผลตั้งแต่วันที่ 4-7 กันยายน
1: ค่ะ
0: นะคะฉบับต่อไปจะประกาศ 5 โมงเย็นแต่ว่ายังไงสรุปใจความสำคัญคือพายุโซนร้อนโซเดลเนี่ยไม่เข้าไทยนะคะคาดว่าจะเคลื่อนไปไต้หวันวันที่ 5-7 กันยายนนะคะแต่ยังไงช่วงนี้ฝนจะเยอะนะฝนนี่เป็นช่วงๆนะก่อนหน้านั้นบอกว่าลดลงได้แค่วันเดียวอ่ะเพิ่มมาอีกนะคะแล้วก็เพิ่มขึ้นอีกนะคะก็จะเป็นแบบนี้ต่อเนื่องไปหลายๆท่านวางแผนในการใช้ชีวิตการเรียกว่าทำไร่ทำนาทำการเกษตรต่างๆด้วยเหมือนกันนะคะผู้ฟังล่ะคะเป็นยังไงบ้างหรือว่าในการเดินทางไปไหนยังไงพกร่มพกอุปกรณ์กันฝนไว้นะคะเผื่อไว้นะคะมาตามดูกันหน่อยในส่วนของเช้านี้ตั้งแต่ตีห้ามาแล้วทางคณะกรรมการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงกบน.ก็มีการแจ้งผลการสรุปประชุมตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะซึ่งมีมติปรับขึ้นราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B7 และ B20 75สตางค์ต่อลิตรค่ะเบนซินและแก๊สโซฮอล์60สตางค์ต่อลิตรส่งผลให้เช้านี้ปตท.บางจากปรับขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มดีเซลอีก75สตางค์ต่อลิตรนะคะส่วนเบนซินแก๊สโซฮอล์60สตางค์ต่อลิตรนะมีผลตี5มาแล้ว
1: ค่ะ
0: ชั่วโมงเสร็จๆนะคะนอกจากนี้แล้วต ราจะมาได้เรียงข่าวสารกันนะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็เมื่อวานนี้จากการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาก็มีการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีจากท่านรองโฆษกทางรัฐบาลหลังจากนั้นนะคะท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านก็ได้มีการแถลงผลการประชุมด้วยตรงท่านเองนะคะซึ่งก็เป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาเรียกว่าก็มีการเคาะเนี่ยประเด็นquick win 4ด้านด้วยกันเพื่อที่จะเร่งยกระดับ5จังหวัดภาคใต้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงรับมือภัยพิบัติโดยเมื่อวานนี้ค่ะ1กันยายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านแถลงข่าวผลการประชุมค่ะคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่1/2569ในพื้นที่ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้5จังหวัดด้วยกัน5จังหวัดค่ะมีสงขลาสตูลยะลานราธิวาสและปัตตานีซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้กล่าวนะคะว่าวันนี้คณะรัฐมนตรีค่ะได้กำหนดแนวทางเร่งด่วนหรือว่าquick win เพื่อที่จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปดำเนินการได้ทันทีโดยครอบคลุม4เรื่องหลักๆด้วยกัน4เรื่องค่ะด้านที่1คือด้านเศรษฐกิจรัฐบาลต้องการให้เศรษฐกิจของ5จังหวัดชายแดนภาคใต้เติบโตจากศักยภาพของพื้นที่ทั้งด้านของการเกษตรการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวพร้อมที่จะเร่งปลดล็อกข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจโดยให้ทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดทำหน้าที่ทั้งผู้นำและผู้สนับสนุนไปพร้อมๆกันทั้งนี้ค่ะได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างเช่นกระทรวงการคลังให้พิจารณาถึงมาตรการด้านการเงินและด้านภาษีโดยเฉพาะสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเฉพาะกิจนะคะหรือว่าซอฟท์โลนแล้วก็ค่าธรรมเนียมบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมบสย.แล้วมอบหมายให้กับทางกระทรวงคมนาคมดำเนินการขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำปัตตานีและร่องน้ำสงขลาเพื่อเพิ่มโอกาสสร้างรายได้และสนับสนุนให้คนในพื้นที่เติบโตไปพร้อมๆกับเศรษฐกิจของภูมิภาคด้วยค่ะ
0: ค่ะด้านที่สองค่ะด้านสังคมและคุณภาพชีวิตนะคะท่านนายกก็ระบุว่ารัฐบาลจะเดินหน้าแก้ไขปัญหาความยากจนดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบางและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขและการประกอบอาชีพค่ะโดยท่านบอกว่ามีการเร่งดำเนินการด้านการออกแบบและก่อสร้างโรงพยาบาลหาดใหญ่แห่งที่2นอกจากนี้ก็จะเร่งหารือกับทางมาเลเซียนะคะเพื่อให้แรงงานไทยได้รับการคุ้มครองและดูแลอย่างเหมาะสมพร้อมลดภาระและต้นทุนของผู้ประกอบการด้วยนะคะส่วนด้านที่3ด้านความมั่นคงรัฐบาลก็จะเดินหน้าสร้างความมั่นคงควบคู่กับการทำงานร่วมกับประชาชนด้วยไม่ใช่ทำงานแยกออกมาจากประชาชนนะคะท่านก็บอกว่าจะเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายความปลอดภัยในพื้นที่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านความมั่นคงและสำคัญคือตอนนี
1: ้
0: เทคโนโลยีสมัยใหม่มาแรงนะคะรวมถึง AI จะนำมาใช้ในการทำงานด้วยนะคะเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยการบริหารจัดการจุดผ่านแดนนะคะซึ่งเป้าหมายก็คือสร้างความสงบความปลอดภัยและความเชื่อมั่นเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตทำมาหากินและประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงด้วยค่ะ
1: ค่ะประเด็นควิกวินในด้านที่4ก็คือด้านของการป้องกันและบริหารการภัยพิบัติซึ่งรัฐบาลจัดสรรงบประมาณเร่งด่วนกว่า142ล้านบาทค่ะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการป้องกันบรรเทาภัยพิบัติทั้งการก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวที่จังหวัดปัตตานีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการระบายน้ำของเทศบาลนครหาดใหญ่เทศบาลเมืองควนลังรวมถึงเห็นชอบค่ะเรื่องของการดำเนินโครงการปรับปรุงแก้มลิงที่คลองเหรียญด้วยเช่นกันที่สำคัญค่ะคณะรัฐมนตรีนั้นก็เห็นชอบในหลักการให้ปรับรูปแบบของการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการรอรับเงินเยียวยาไปสู่ระบบประกันภัยค่ะสำหรับครัวเรือนนะคะโดยแนวทางดังกล่าวนั้นจะช่วยให้ประชาชนได้รับเงินชดเชยเร็วกว่าและมากกว่าระบบเดิมเมื่อเกิดอุทกภัยวัตภัยหรือว่าแผ่นดินไหวซึ่งก็มีเป้าหมายให้ความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุมประมาณ30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศค่ะสิ่งที่รัฐบาลต้องทำนะท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็กล่าวก็คือสนับสนุนศักยภาพเหล่านี้เร่งแก้ไขข้อจำกัดการที่ทำให้ประชาชนนั้นยังไม่สามารถใช้ศักยภาพของพื้นที่ได้อย่างเต็มที่โดยรัฐบาลจะทำงานโดยยึดประชาชนนั้นเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจต้องดีขึ้นความปลอดภัยต้องเพิ่มขึ้นโอกาสต้องมากขึ้นและคุณภาพชีวิตของประชาชนต้องดีขึ้นซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกุลท่านย้ำถึงเรื่องนี้ค่ะ
0: ค่ะผมฟังคุณชมคะในส่วนของประเด็นต่างๆที่จะมีปลีกย่อยเพราะว่ารัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีเนี่ยลงพื้นที่ก่อนหน้านั้นแล้ว ละแล้วท่านก็กระจายกันไปตามจุดต่างๆด้วยในส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะมีหลากหลายประเด็นมีหลายโครงการมียอดงบประมาณด้วยที่จะลงไปในพื้นที่และนอกจากนี้นะคะครม.ก็ยังมีการตั้งแต่งตั้งหลายๆท่านด้วยนะคะหนึ่งในนั้นคือครม.นะคะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการครั้งแรกจังหวัดสงขลาก็มีมติแต่งตั้งพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพันธ์ขออภัยค่ะพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคนที่24ซึ่งเรียกว่าย้ายข้ามห้วยนะคะมาจากเสทบทางกองทัพนะคะถือเป็นทหารคนที่17ที่มาทำหน้าที่เลขาธิการสมช.นะคะเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติค่ะ
1: ค่ะนอกจากนี้ค่ะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือว่าครม.สัญจรก็มีมติแต่งตั้งตามที่สำนักงบประมาณเสนอแต่งตั้งนายกรณินการจโนใหม่รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณนักบริหารสูงค่ะให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงบประมาณนักบริหารสูงเพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปซึ่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพระดอนปริศนานันทกุลปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีได้พิจารณาเห็นชอบแล้วค่ะ
0: ค่ะเป็นที่ทราบกันว่าครม.แต่งตั้งพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสมช.ท่านใหม่นะคะท่านนายกก็ออกมาระบุเพิ่มเติมในเรื่องของด้านการที่จะมีการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้นะคะท่านก็เน้นบูรณาการทุกภาคส่วนแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามยุทธศาสตร์ใหม่พร้อมนำคนในพื้นที่ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารสร้างสันติสุขแล้วก็เชื่อว่าสถานการณ์จะดีขึ้นนะคะนายอนุทินชาญวรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ได้พูดถึงแนวทางแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะว่าได้รับฟังความเดือดร้อนจากประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะประเด็นการบริหารจัดการแนวชายแดนแล้วก็การเปิดปิดด่านด้วยนะคะซึ่งต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงเพื่อไม่ให้กระทบต่อการประกอบอาชีพแล้วก็การดำรงชีวิตของประชาชนรวมทั้งการปรับปรุงแผนควบคุมสถานการณ์และมาตรการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันด้วยท่านนายกบอกว่าที่ผ่านมาได้มีการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสมช.เห็นถึงความจำเป็นต้องปรับรูปแบบการทำงานให้เกิดการบูรณาการอย่างชัดเจนส่วนผลการหารือกับประชาชนในพื้นที่ว่าต้องทำงานร่วมกันนะคะส่วนแนวคิดก็ให้คนในพื้นที่เนี่ยช่วยแก้ปัญหาไฟใต้รัฐบาลก็พร้อมรับฟังข้อเสนอของประชาชนทั้งหมดแต่ประชาชนในพื้นที่ก็ต้องเข้ามามีส่วนร่วมรัฐบาลพร้อมสนับสนุนทั้งงบประมาณและทรัพยากรที่จำเป็นค่ะท่านนายกเน้นย้ำนะคะว่าเป้าหมายสำคัญคือการเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมสร้างสันติสุขผ่านการร่วมมือนะคะแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารท่านย้ำว่าการเจรจาต้องไม่ปิดช่องโดยยุทธศาสตร์ใหม่จะให้ความสำคัญกับการเจรจาคู่ไปกับการเคารพและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดแล้วก็เชื่อว่าสถานการณ์จะต้องดีขึ้นนะคะท่านนายกยังมั่นใจด้วยว่ารัฐบาลจะเห็นการบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆแล้วก็การให้บริการประชาชนได้อย่างเป็นหนึ่งเดียวสำหรับการแก้ไขปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้จะเป็นการเพิ่มจำนวนส.ส.ให้พรรคภูมิใจไทยหรือไม่นะคะผู้สื่อข่าวก็ถามท่านก็มองว่าเรื่องดังกล่าวนี้เป็นภารกิจของรัฐบาลไม่ใช่เรื่องการเมืองรัฐบาลมีหน้าที่ต้องสร้างสันติสุขสร้างเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนค่ะ
1: ค่ะก็เมื่อวานนี้ก็เป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรก็เรียบร้อยนะคะท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าอ้าวพร้อมที่จะต้อนรับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยแล้วล่ะ
0: ใช่นะคะ
1: 3กันยายนนี้นะ
0: ใช่ก็คือพรุ่งนี้
1: ค
0: ่ะแต่ประเด็นที่น่าสนใจก็คือระหว่างที่ลงไปในพื้นที่นั้นนะคะกรมประชาสัมพันธ์เองก็อยู่ภายใต้การดูแลของท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านสุวมาศอิสระภักดีท่านก็ไปตรวจเยี่ยมนะคะในส่วนของที่เราเรียกสั้นๆว่าเขต6สำนักประชาสัมพันธ์ที่6นะคะท่านก็ตรวจเข้มเลยนะคะในหลายๆเรื่องพร้อมกับคุมเข้มธุรกิจเช่ารถบัสเช่ารถรับนักท่องเที่ยวด้วยเพราะว่าท่านก็ดูแลสคบด้วยอย.ด้วยหลายอย่างนะคะซึ่งในส่วนของการไปเยี่ยมชมนั้นท่านก็ให้กำลังใจทีมงานนะคะแล้วก็ท่านไปชมจุดนี้ด้วยคือจุดประชาสัมพันธ์ถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะแล้วก็รวมถึงการจัดนิทรรศการต่างๆนะคะซึ่งก็เตรียมพื้นที่ไว้นะคะมีจุดลงนามถวายพระพรด้วยมีจุดที่จะให้ชมวีดิทัศน์สารคดีเฉลิมพระเกียรติต่างๆนะคะมีโครงการปะการังเทียมด้วยท่านก็เข้าไปชมนะคะท่านก็ชื่นชมนะคะแล้วก็นอกจากไป ดูในเขต6แล้วท่านก็ยังไปติดตามการบริการธุรกิจเช่ารถยนต์ด้วยในพื้นที่หาดใหญ่มอเตอร์ไซค์รับจ้างต่างๆด้วยนะคะเพื่อจะได้เฝ้าระวังไม่ให้เกิดการเอาเปรียบผู้โดยสารผู้บริโภคด้วยนั่นเองนะคะซึ่งท่านก็ย้ำว่าถ้าประชาชนอยากจะร้องเรียนสายด่วนสคบ. 1166 1166นั่นเองค่ะ
1: ค่ะมาดูเรื่อง

0: สะสม 99,691 รายเสียชีวิต15รายด้วยกันตรงนี้ค่ะอัตราการป่วยนั้นคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ 0.02% โดยหากเทียบอัตราการเสียชีวิตก็คือในปี2568พบว่าผู้เสียชีวิตจำนวนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เทียบกันก็คือ 0.04% สำหรับในปี2567นะคะอัตราของผู้เสียชีวิตเนี่ย 0.03% ซึ่งเขาบอกว่าต่ำกว่าช่วงที่มีการระบาดของโควิด-19 ในช่วงแรกที่มีการระบาดของโควิด-19 เนี่ยอัตราของผู้เสียชีวิตที่คิดออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ย 0.14% สำหรับการระบาดโควิด-19 ในช่วงปี2569นี้ท่านบอกพบนะคะว่าผู้ป่วยเพิ่มขึ้นตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นมาโดยยังไม่ใช่การระบาดตามฤดูกาลอย่างชัดเจนสำหรับในช่วงนั้นสำหรับจังหวัดที่พบผู้ป่วยมากขึ้นเป็นอันดับหนึ่งกรุงเทพมหานครนะพี่น้อยรองลงมาชลบุรีภูเก็ตลำพูนและนนทบุรีสำหรับช่วงอายุค่ะที่พบผู้ป่วยมากก็คือกลุ่มเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึง1ปีส่วนการเสียชีวิตพบในกลุ่มที่มีอายุ40ปีขึ้นไปและผู้สูงอายุโดยเป็นกลุ่ม608นะก็คือกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้หญิงตั้งครรภ์ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเบาหวานความดันไขมันนี่แหละนะ608จำนวน114รายด้วยกันหรือว่าคิดเป็นร้อยละ93และผู้ป่วยที่อายุ60ปีขึ้นไปไม่มีโรคประจำตัวด้วยสำหรับเชื้อโควิดที่กระจายอยู่ในปัจจุบันนี้ท่านบอกว่านะคะยังคงเป็นสายพันธุ์หลักที่เฝ้าระวังก็คือโอมิครอนสายพันธุ์ NB.1.8.1 โดยพบผู้ป่วยต่อเนื่องค่ะตั้งแต่กลางปี2568และยังไม่พบหลักฐานที่ทำให้เกิดความรุนแรงของโรคนี้เพิ่มขึ้นส่วนอาการของโควิด-19 ในปัจจุบันก็คืออาการของโรคทางเดินหายใจก็จะมีไอนะมีไข้เจ็บคอมีน้ำมูกปวดศีรษะปวดเมื่อยแล้วก็อ่อนเพลียนอกจากนี้กรมควบคุมโรคยังคงต้องห่วงในเรื่องของโรคไข้หวัดใหญ่ด้วยรวมถึง RSV ท่านบอกว่านะคะโดยโรคไข้หวัดใหญ่เนี่ยในปี2569พบว่ามีผู้ป่วยสะสม 330,000 รายด้วยกันเสียชีวิต48รายโดยพบผู้ป่วยในกลุ่มของอายุ 5-9 ปีและ 10-14 ปีโดยสายพันธุ์ที่พบก็คือAS1N1 นะหรือว่าผู้เสียชีวิตก็จะอยู่ในกลุ่มของอายุที่60ปีขึ้นไปส่วนในด้านของโรค RSV พบผู้ป่วย 7,020 รายไม่พบผู้เสียชีวิตนะสำหรับ RSV โดยอัตราการป่วยในกลุ่มของ RSV เนี่ยตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึง4ปีก็แนะนำนะคะให้กลุ่ม608ผู้สูงอายุเด็กและผู้ที่มีโรคประจำตัวป้องกันตัวเองด้วยการสวมใส่หน้ากากอนามัยในพื้นที่ที่แออัดล้างมือสม่ำเสมอหากมีอาการป่วยหรือว่าคลุกคลีอยู่กับผู้ที่เสี่ยงหรือใกล้ชิดเนี่ยก็ให้ล้างมือสม่ำเสมอใส่หน้ากากอนามัยเพื่อลดการแพร่กระจายนี่คือการแถลงการโรคโควิด-19 ล่าสุดเมื่อวานนี้นะคะสำหรับกรมควบคุมโรคค่ะ
1: ค่ะก็คือเชื้อเนี่ยไม่รุนแรงการเสียชีวิตก็ลดลงนะคะอัตราการเสียชีวิตลดลงแต่ว่ายังไงก็ตามเราก็ดูแลตัวเองนะคะกินร้อนช้อนกลางล้างมือดูแลตัวเองเราปลอดภัยคนรอบข้างก็ต้องปลอดภัยนะคะนี่เป็นหัวใจสำคัญค่ะพักกันสักครู่คุณผู้ฟังคะเดี๋ยวติดตามตีคล้องร้องข่าวหลังจากนั้นกลับมาช่วงท้ายกับข่าวยามเช้าเรายังจะตามหลากหลายประเด็นโดยเฉพาะทางมหาไทยยืนยันเพิกถอนสิทธิท้องถิ่น 3,000 กว่ารายแล้วนะคะระบุไม่สามารถห้ามท้องถิ่นใช้งบจ้างเหมาได้แต่ถ้าหากรับผู้มีประวัติทำผิดเข้าทำงานก็เข้าข่ายผิดจริยธรรมผู้บริหารด้วยนะคะพร้อมๆกับอีกหลากหลายงานที่น่าสนใจกรุงเทพราตรีก็รออยู่นะงานต่างจังหวัดอีกหลากหลายงานอ่ะเดี๋ยวพักกันนะคะเดี๋ยวกลับมาตอนท้ายกับข่าวยามเช้าค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้ารำไห้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: การกีฬาแห่งประเทศไทยขอชวนทุกคนมาเชียร์ให้หมัดสนั่นเมืองพิจิตรกับการแข่งขันเรือพายประเพณีจังหวัดพิจิตรจำปี2569ในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตรชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่4-6 กันยายน2569นี้ณวัด

0: าหลวงพระอารามหลวงจังหวัดพิจิตรพร้อมกิจกรรมมากมายสักการะหลวงพ่อเพชรพระคู่บ้านคู่เมืองชมนิทรรศการประวัติประเพณีการแข่งขันเรือยาวพิจิตรเชียร์การแข่งขันเรือยาวประเพณีสนุกสนานกับการแสดงทุกวันเมื่อชมเชียร์ชอบแชร์การให้กระหึ่มเมืองชนวันสนับสนุนโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาย
1: ื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
2: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
3: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
4: ยุคจังหานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
3: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
5: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
6: ตีโค้งร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
7: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาศรีมาศข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่รับฟังการแก้ไขปัญหา5จังหวัดชายแดนภาคใต้ป้องกันอุทกภัยเดินหน้าสะพาน2แห่งด้วยกันเชื่อมคมนาคมท่องเที่ยวเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดสงขลาก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรโดยเน้น3เรื่องสำคัญอันได้แก่การบริหารจัดการน้ำการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้ประชาชนพร้อมติดตามการฟื้นฟูคลองระบายน้ำร.1และระบบป้องกันอุทกภัยหาดใหญ่เร่งแก้จุดคอขวดขุดลอกคลองเสริมความแข็งแรงคันคลองและพัฒนาระบบพยากรณ์น้ำด้วย Machine Learningพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานเตรียมบุคลากรเครื่องจักรเส้นทางอพยพและศูนย์พักพิงให้พร้อมรับสถานการณ์ทางด้านโครงสร้างพื้นฐานนั้นก็ได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและสะพานเชื่อมเกาะลันตาภายใต้แนวคิดที่ว่า Green Transport เพื่อเชื่อมโยงการเดินทางท่องเที่ยวและโลจิสติกส์ระหว่างฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมครับอีกทั้งยังได้มีการประชุมรับฟังข้อเสนอจาก5จังหวัดภาคใต้อันได้แก่สงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสครอบคลุมด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและภัยพิบัติครับโดยกำชับให้ทุกข้อเสนอมีแนวทางแก้ไขที่ชัดเจนทำได้จริงและเร่งดำเนินการทันทีในเรื่องที่สามารถทำได้พร้อมรับฟังข้อเสนอจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยย้ำว่าการสร้างสันติสุขและความปลอดภัยจะเป็นฐานสำคัญในการเปิดโอกาสทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตภายใต้หลักทุกปัญหาต้องมีเจ้าภาพทุกข้อเสนอต้องมีคำตอบ และนอกจากนี้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก็ยังได้มีการลงพื้นที่ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญสำคัญทั้งการพัฒนาระบบระบายน้ำการเตรียมพร้อมรับภัยการยกระดับด่านปาดังเบซาเพื่อส่งเสริมการค้าไทยมาเลเซียและการต่อยอดงานวิจัยธนาคารปูม้าโดมปะการังเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลสร้างความมั่นคงทางอาหารและเพิ่มรายได้ให้ชุมชนสะท้อนการทำงานแบบบูรณาการของรัฐบาลที่มุ่งแก้ปัญหาจากความต้องการของประชาชนในพื้นที่เชื่อมโยงการป้องกันภัยโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจชายแดนและนวัตกรรมเพื่อสร้างความปลอดภัยรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนให้ประชาชนภาคใต้นั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้ในการลงพื้นที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลานายกรัฐมนตรีก็ยังนำคณะลงพื้นที่แก้มลิงคลองเรียนติดตามระบบป้องกันอุทกภัยหาดใหญ่ย้ำว่าต้องการให้ประชาชนปลอดภัยจากน้ำท่วมครับพ่อแม่พี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่บึงกักเก็บน้ำแก้มลิงคลองเรียนตำบลคอหงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อติดตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพแก้มลิงคลองเรียนและระบบป้องกันอุทกภัยเมืองหาดใหญ่ก่อนเดินทางไปเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ซึ่งทางรัฐบาลเองก็ต้องการให้ประชาชนชาวหาดใหญ่มีความปลอดภัยจากปัญหาอุทกภัยโดยแก้มลิงคลองเรียนนั้นถือเป็นโครงสร้างสำคัญแล้วครับในการรองรับและชะลอน้ำลดปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่ตัวเมืองหาดใหญ่ทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐบาลจะจัดสรรงบประมาณเพื่อก่อสร้างแก้มลิงเพิ่มเติมในพื้นที่เทศบาลเพื่อเพิ่มศักยภาพการรองรับน้ำรวมเป็น1ล้านลูกบาศก์เมตรจากปัจจุบันประมาณ 530,000 ลูกบาศก์เมตรเท่านั้นการปรับปรุงแก้มลิงคลองเรียนในครั้งนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยเทศบาลนครหาดใหญ่แบบบูรณาการเลยครับโดยดำเนินการควบคู่กับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองเตยระยะที่1และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำปลายคลองเตยเพื่อบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบทั้งการชะลอน้ำและเร่งระบายน้ำมุ่งปกป้องพื้นที่เศรษฐกิจและลดความเสี่ยงจากอุทกภัยให้แก่ประชาชนใน103ชุมชนของเขตเทศบาลนครหาดใหญ่นั่นเองครับส่วนทางด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้ออกมาเปิดเผยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ6มาตรการเร่งด่วนตามที่ที่ประชุมเชิงปฏิบัติการกับภาคเอกชนเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ5จังหวัดภาคใต้ครับพ่อแม่พี่น้องครับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าจากการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจร่วมกับภาคเอกชนโดยรัฐบาลได้รวบรวมปัญหาและความต้องการของประชาชนใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้อันได้แก่สงขลาสตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาสแล้วสรุปเป็นมาตรการเร่งด่วนหรือควิกวิน6ด้านด้วยกันอันได้แก่ด้านแรกคือสินเชื่อและสภาพคล่องอันนี้จะสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยผู้ประกอบการฟื้นฟูธุรกิจหลังเกิดอุทกภัยและธนาคารออมสินก็เตรียมสินเชื่อระยะ5ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.5 ต่อปีครับในด้านที่2คือโครงสร้างพื้นฐานอันนี้จะเร่งพัฒนาท่าเรือให้รองรับสินค้าขนาดใหญ่และปรับปรุงระบบระบายน้ำในพื้นที่ครับด้านที่3คือการค้าและการอำนวยความสะดวกอันนี้จะมีการเชื่อมโยงระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการค้าและนักท่องเที่ยวครับด้านที่4คือการปรับผังเมืองอันนี้กระทรวงมหาดไทยจะเร่งปรับผังเมืองให้สอดคล้องกับการลงทุนและการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนครับด้านที่5คือการท่องเที่ยวอันนี้จะมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่สะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนโดยเฉพาะอาหารพื้นถิ่นใน5จังหวัดครับและด้านสุดท้ายคือการลงทุนทางด้านการลงทุนนี้จะมีการขยายมาตรการส่งเสริมการลงทุนในจังหวัดชายแดนภาคใต้อีก3ปีพร้อมส่งเสริมการลงทุนสมัยใหม่กันด้วย โดยมาตรการทั้งหมดเหล่านี้มุ่งแก้ปัญหาและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่โดยเร็วที่สุดพร้อมวางรากฐานการลงทุนระยะยาวกันด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลักดันให้จังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงการลงทุนกับปีนังและภูมิภาคนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ภารกิจของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในการลงพื้นที่ร่วมประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมประชุมครม.สัญจรในชุดผ้าลายราชวัตรดีไซน์เก๋ไก๋ไม่เหมือนใครมีเอกลักษณ์ตามแบบฉบับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้สวมใส่เสื้อผ้าทอเกาะยอลายราชวัตรผ้าทอเอกลักษณ์ของจังหวัดสงขลาในโอกาสเข้าร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรนัดแรกของปี2569ณจังหวัดสงขลาสำหรับผ้าทอลายราชวัตรนั้นเป็นผลงานจากกลุ่มราชวัตรแสงส่องล่า1ตำบลเกาะยออำเภอเมืองสงขลาที่ถักทอด้วยเส้นด้ายสีน้ำเงินผสมผสานด้ายสีทองสีขาวและสีดำจนเกิดเป็นมิติสีโทนม่วงเหลื่อมอย่างโดดเด่นนับเป็นความภาคภูมิใจของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ที่ได้รับเกียรติร่วมนำเสนอภูมิปัญญาท้องถิ่นในโอกาสสำคัญสำคัญในครั้งนี้ครับแล้วการสวมใส่ผ้าทอเกาะยอของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้ก็นับเป็นอีกหนึ่งสีสันของการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรแล้วครับที่จังหวัดสงขลาพร้อมร่วมส่งเสริมการใช้ผ้าไทยและสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมไปถึงสร้างการรับรู้และเพิ่มโอกาสให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับพี่น้องและไปตามติดกันที่เรื่องของการเฝ้าระวังมลพิษไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ครับโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการกรมควบคุมมลพิษให้เฝ้าระวังมลพิษไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เตรียมตรวจอากาศน้ำเสียกากของเสียย้ำว่าผลตรวจเบื้องต้นยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีความห่วงใยผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ซึ่งเป็นพื้นที่การค้าขนาดใหญ่ใจกลางเมืองมีทั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่รถยนต์ของเล่นเครื่องมือช่างและเคมีภัณฑ์จึงได้มีการสั่งการให้กรมควบคุมมลพิษหรือตัวย่อคอพอประสานกับกรุงเทพมหานครไปติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วครับพร้อมประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเนื่องจากว่าเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวอาจก่อให้เกิดควันก๊าซจากการเผาไหม้น้ำเสียจากการดับเพลิงตลอดจนเท่าและกากของเสียที่อาจปนเปื้อนสารเคมีกันด้วยหากจัดการไม่เหมาะสมอาจไหลลงสู่แหล่งน้ำและส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมโดยรอบกันด้วยนะครับและล่าสุดนั้นทางสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครได้ตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณท้ายลมใกล้โรงพยาบาลกลางก็พบสารเบนซินโทลูอีนและก๊าซจากการเผาไหม้ในระดับที่ต่ำซึ่งยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพครับโดยทางกรมควบคุมมลพิษหรือคพ.พร้อมสนับสนุนกรุงเทพมหานครกทม.แล้วครับในการตรวจวัดคุณภาพอากาศในชุมชนโดยรอบตรวจสอบน้ำเสียและกากของเสียให้ได้รับการบำบัดและกำจัดอย่างถูกต้องกันต่อไปรวมไปถึงประเมินและฟื้นฟูพื้นที่ที่อาจเกิดการปนเปื้อนต่อไปครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาว่ามีการผลักดันโครงการอะไรกันบ้างครับโดยคณะรัฐมนตรีได้มีการผลักดันโครงการ5จังหวัดชายแดนใต้สู่แผนปฏิบัติจริงเร่งแก้น้ำท่วมซ่อมถนนสร้างโรงพยาบาลหนุนธุรกิจพร้อมทั้งเดินหน้า44โครงการเร่งด่วน 1,269 ล้านบาทครับพ่อแม่พี่น้องครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่1กันยายน2569มีมติรับทราบผลการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้คือสงขลาสตูลยะลานราธิวาสและปัตตานี ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.ได้เสนอเข้ามาโดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆรับไปพิจารณาข้อเสนอโครงการสำหรับ5จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและขอรับการจัดสรรงบประมาณตามขั้นตอนกันต่อไปดังต่อไปนี้ครับ 1. โครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนพร้อมดำเนินการได้ทันทีรวมทั้งสิ้น44โครงการงบประมาณ 1,269.02 ล้านบาทครับ 2. ข้อเสนอเชิงนโยบายของพื้นที่ที่ต้องการให้รัฐบาลสนับสนุนรวมทั้งสิ้น59โครงการงบประมาณ 62,336.44 ล้านบาทครับแล้วนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบในหลักการข้อเสนอมาตรการเร่งด่วนที่มีความพร้อมในการขับเคลื่อนหรือ Quick Winและข้อเสนอเพื่อการดำเนินการในระยะยาว4ด้านสำคัญด้วยกันอันได้แก่ 1. ด้านเศรษฐกิจอย่างเช่นปรับปรุงเงื่อนไขซอฟท์โลนลดขั้นตอนด่านตม.ศุลกากรพัฒนาระบบออนไลน์และตั้งวันสต็อปเซอร์วิสการประกอบธุรกิจครับด้านที่2ด้านสังคมอย่างเช่นออกแบบโรงพยาบาลหาดใหญ่แห่งที่2และทำ MOU แรงงานไทยมาเลเซียด้านที่3ด้านความมั่นคงอย่างเช่นยกระดับชรบ.เป็นเครือข่ายความปลอดภัยและติดตั้ง CCTV ให้ครอบคลุมครับด้านที่4คือด้านภัยพิบัติอย่างเช่นเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำสร้างศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยจังหวัดปัตตานีและเร่งฟื้นฟูถนนที่มันเสียหายครับพี่น้องและนอกจากนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปเร่งดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่5จังหวัดให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วกันต่อไปสำหรับโครงการที่เห็นควรขอรับการจัดสรรงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นและนอกจากนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆไปเร่งดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่5จังหวัดให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วสำหรับโครงการที่เห็นควรขอรับการจัดสรรงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงินรวม67ล้านบาทรวมทั้งมอบหมายหน่วยงานพิจารณาขอรับการจัดสรรงบประมาณโดยเร่งด่วนกันด้วยครับพี่น้องและนอกจากนี้แล้วคณะรัฐมนตรีก็ยังไฟเขียวประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครอง3ภัย30ล้านครัวเรือนรัฐช่วยค่าเบี้ยบ้านเสียหายรับสูงสุด 100,000 บาทเสียชีวิต2ล้านบาทครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบในหลักการการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติและให้ภาครัฐจัดซื้อประกันภัยให้แก่พี่น้องประชาชนโดยมีความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุมประมาณ30ล้านครัวเรือนใน3ประเภทภัยอันได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวครับซึ่งก็ถือเป็นการปรับแนวทางการบริหารจัดการภัยพิบัติในเชิงรุกจากการรอเกิดเหตุแล้วเยียวยาไปสู่การเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงล่วงหน้าครับเพื่อให้ประชาชนนั้นได้รับความคุ้มครองและเงินชดเชยอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดภัยพิบัติในขณะที่ภาครัฐบาลเองก็สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงและงบประมาณได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นกำหนดเอาไว้ดังนี้นะครับว่ากรณีอุทกภัยให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีวาตภัยหรือแผ่นดินไหวให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงวงเงินค่าสินไหมทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนครับกรณีเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองอันนี้กำหนดจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาทด้วยกันครับและทั้งนี้ทั้งนั้นได้มอบหมายให้ปอพอและคอปอพอไปเร่งดำเนินการจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้แล้วเสร็จโดยเร็วพร้อมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนข้อมูลที่จำเป็นและเร่งศึกษาแนวทางการยกเลิกแก้ไขหรือปรับปรุงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยที่มีอยู่เดิมแล้วนั่นเองครับพี่น้อง และต่อเนื่องกันที่ประเด็นคณะรัฐมนตรีได้มีการเห็นชอบในการยกเว้นค่าธรรมเนียมโรงงานชายแดนใต้ต่ออีก5ปีลดภาระผู้ประกอบการรักษาฐานการผลิตและส่งเสริมการจ้างงานในพื้นที่ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบหลักการร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสปัตตานียะลาและจังหวัดสงขลาเฉพาะอำเภอจะนะและอำเภอเทพาแล้วก็อำเภอนาทวีและอำเภอสะบ้าย้อยครับเป็นเวลา5ปีด้วยกันตั้งแต่วันที่20มิถุนายน2569เป็นต้นไปเพื่อช่วยลดต้นทุนการประกอบกิจการรักษาฐานการผลิตการจ้างงานรวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้ภาคเอกชนดำเนินธุรกิจในพื้นที่อย่างต่อเนื่องกันต่อไปครับแล้วมาตรการดังกล่าวนี้ครอบคลุมผู้ประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่2และโรงงานจำพวกที่3ทุกขนาดในพื้นที่ที่กำหนดโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัติโรงงานพุทธศักราช2535ทั้งค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ขยายโรงงานค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาตค่าธรรมเนียมการโอนใบอนุญาตรวมถึงค่าธรรมเนียมการแจ้งกรณีได้รับยกเว้นการขยายโรงงานการลดหรือเพิ่มเครื่องจักรที่ไม่เข้าข่ายขยายโรงงานการเพิ่มเนื้อที่อาคารหรือก่อสร้างอาคารโรงงานเพิ่มขึ้นตลอดจนค่าธรรมเนียมรายปีที่เกี่ยวข้องและครับแล้วการยกเว้นในครั้งนี้เป็นการดำเนินมาตรการต่อเนื่องจากกฎกระทรวงฉบับเดิมที่สิ้นผลใช้บังคับเมื่อวันที่19มิถุนายน2569จึงกำหนดให้ร่างกฎกระทรวงฉบับใหม่มีผลตั้งแต่วันที่20มิถุนายน2569เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างของมาตรการโดยนับเป็นการยกเว้นค่าธรรมเนียมให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานในพื้นที่ดังกล่าวเป็นครั้งที่4กันแล้วและที่ผ่านมาทางรัฐบาลได้ใช้มาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมโรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องแล้วครับเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ในพื้นที่และช่วยลดภาระต้นทุนแก่ผู้ประกอบการกันด้วยโดยร่างกฎกระทรวงฉบับนี้ก็มุ่งสนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถรักษากิจการไว้ในพื้นที่ลดแรงจูงใจในการย้ายฐานการผลิตส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและการขยายกิจการเพิ่มเติมนั่นเองครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเบื้องหลังการเป็นเจ้าภาพระดับโลกคือการพิสูจน์ความพร้อมในรายละเอียดมากกว่าที่คิดครับท่ามกลางประเทศสมาชิกกว่า190ประเทศการได้รับเลือกให้กลับมาเป็นเจ้าภาพ IMF World Bank Group Annual Meetings อีกครั้งในปีนี้ไม่ได้พิจารณาแค่สถานที่จัดงานหรือความสะดวกสบายของที่พักเท่านั้นนะครับแต่ว่าต้องผ่านการประเมินความพร้อมแทบทุกด้านตั้งแต่การเดินทางความปลอดภัยเทคโนโลยีการแพทย์ไปจนถึงรายละเอียดเล็กๆอย่างแสงเสียงและเก้าอี้ในห้องประชุมและหลังได้รับการเลือกแล้วภารกิจยังเดินหน้าต่อเนื่องถึง3ปีด้วยกันเพื่อเตรียมรองรับผู้เข้าร่วมกว่า 15,000 คนจากทั่วโลกตลอดสัปดาห์เลยทีเดียวครับสิ่งเหล่านี้จึงไม่ใช่เพียงการเตรียมจัดงานเท่านั้นแต่คือการทำงานร่วมกันของหลายองค์กรเพื่อให้ประเทศไทยพร้อมต้อนรับโลกนั่นเองครับพี่น้องที่รักทั้งหลายสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วล่ะครับเอ้าลากันไปก่อนแล้วครับผมบุญมาศรีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
8: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกรร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
9: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
8: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
9: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด

0: 6:54 นะคะช่วงท้ายของข่าวยามเช้าหลายท่านทักทายมาทาง Facebook นะคะข่าวยามเช้าขอบคุณมากเลยพี่สมยศบอกติดตามอยู่คุณแอลครับอยู่มาบตะพุดระยองเช้านี้อากาศร้อนแต่ภาพเสียงชัดเจนดีส่วนพี่คมสันมอร์นิ่งนะคะมอร์นิ่งกันใหญ่เลยกดไลค์กดแชร์กันตั้งแต่เช้าแล้วขอบคุณมากพี่ปราโมทขอนแก่นทองฟ้าแจ่มใสเด้อ36องศาครับส่วนพี่จำลองฟังอยู่หอกระจายข่าววัดเผาเคืองเชียนใหญ่เสียงชัดเจนครับอากาศดีครับวันนี้ส่วนผู้ใหญ่บำรุงค่ะติดตามเพจข่าวยามเช้าทุกวันเสียงชัดเจนครับปราจีนบุรีอำเภอกบินบุรีตำบลวังท่าช้างสภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใสครับขอบคุณมากเลยนะคะทุกท่านทุกที่ที่ติดตามเราพี่โกศลก็บอกว่ากาฬสินธุ์ชัดเจนดีมากครับเช้านี้ฝนไม่ตกอ่ะยังไงช่วงนี้ก็ติดตามกันหลากหลายไม่ว่าจะเป็นอากาศการดูแลสุขภาพนะโควิด19คนเป็นไข้หวัดกันเยอะมากนะคะเราดูแลตัวเองนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีเพราะว่าบางท่านต้องทำงานต้องใช้ชีวิตนะคะหรือบางท่านเจ็บไข้ได้ป่วยยังไงก็รักษาสุขภาพกันเยอะๆนะคะอ่ะช่วงท้ายนี้มาตามกันหน่อยคุณผู้ฟังเราจั่วไว้ตั้งแต่ก่อนพักนะคะมีหลายประเด็นที่รออยู่นะคะเรื่องที่ทางกระทรวงมหาดไทยออกมาระบุโดยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันเพิกถอนสิทธิ์ท้องถิ่นนะคะกรณีที่ข้าราชการบางส่วนถูกเพิกถอนการบรรจุจากกรณีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นซึ่งก็พบว่าอาจจะมีการใช้รูปแบบจ้างเหมาให้กลับมาทำงานในบางท้องถิ่นนะคะท่านก็บอกว่าเบื้องต้นเนี่ยผู้ที่มีคะแนนที่มีปัญหาทั้งประเทศเพิกถอนครบถ้วนรวม 3,868 คนแล้วก็ยังทราบว่าอาจจะมีการใช้บริการจ้างเหมาแทนท่านก็เลยกำชับให้ทำหนังสือไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งประเทศให้ระมัดระวังบุคคลดังกล่าวนี้เป็นพิเศษนะคะสั่งการไปยังผู้ว่าทุกจังหวัดด้วยให้ตรวจสอบกรณีการจ้างเหมาบริการกลุ่มบุคคลเหล่านี้เมื่อครบแล้วจะมีการตรวจสอบทันทีนะคะแล้วก็ประสานงานไปที่ปปช.ปปท.ให้เข้ามาร่วมตรวจสอบด้วยส่วนคนที่ถูกเพิกถอนสิทธิ์ทั้ง 3,868 คนจะถูกห้ามเข้าสอบรับราชการอีกหรือไม่นะคะท่านก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นขั้นตอนหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการคดีอาญาแล้วพร้อมยอมรับว่าในช่วงรอยต่อของการเลิกจ้างกระทบกับการทำงานของท้องถิ่นกระจายในทุกตำแหน่งนะคะส่วนข้อเรียกร้องของผู้ที่ได้รับการประกาศรายชื่อใหม่แล้วก็พบว่าคะแนนดีขึ้นจะมีการเลือกที่บรรจุใหม่นั้นก็อยู่ระหว่างให้การดูความเป็นไปได้ของวิธีการว่าจะอำนวยความสะดวกให้บุคคลกลุ่มนี้มาให้กระทบสิทธิ์กับบุคคลอื่นค่ะ
1: ค่ะมาดูกันหน่อยข่าวดีสำหรับกรุงเทพมหานครซ
0: ึ
1: ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าททเขามีการเปิดเผยข้อมูลว่ากรุงเทพมหานครนะอมรรัตนโกสินทร์ของเราเนี่ยนะครองแชมป์เมืองที่มีสีสันและชีวิตชีวายามค่ำคืนที่ดีที่สุดในโลกนะเขาบอกว่าโอ้โห Best City of Nightlife 2026จากนิตยสาร Time Out สื่อท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ระดับนานาชาติที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองท่องเที่ยวกิจกรรมและประสบการณ์ต่างๆจากทั่วโลกจุดเด่นที่กรุงเทพของเราเนี่ยคว้าแชมป์มาเขาบอกว่ามีความหลากหลายในไลฟ์สไตล์ที่เลือกสนุกในแบบของตัวเองตั้งแต่รูฟท็อปบาร
0: ์
1: คลับร้านค็อกเทลบาร์ริมถนนร้านอาหารที่เปิดดึกไปจนถึงสตรีทฟู้ดพร้อมเสิร์ฟความอร่อยถึงช่วงดึกรวมถึงบรรยากาศของชุมชนเขาบอกว่า LGBTQ+ ที่มีสีสันนะเขาระบุแบบนี้เลยนะอาสิบอันดับเนี่ยที่ประเทศไทยเราได้ที่หนึ่งที่หนึ่งก็คือกรุงเทพมหานครประเทศไทย2เบอร์ลินเยอรมนี3นิวยอร์กสหรัฐอเมริกา4เมลเบิร์นออสเตรเลีย5เซาเปาโลบราซิล6เมเดรินนะโคลอมเบีย7โจฮันเนสเบิร์กแอฟริกาใต้8ไบรตันสหราชอาณาจักร9ปักกิ่งที่จีน10อัมสเตอร์ดัมเนเธอร์แลนด์นะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: อ่ะเราก็ร่วมยินดีนะคะรักบี้หญิงทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองแดงรักบี้7คนศึกเอเชียที่จีนโชว์ฟอร์มแกร่งตลอดทัวร์นาเมนต์ด้วยโอ้โหช่วงนี้กีฬามาแรงมากให้กำลังใจนะคะโดยเฉพาะสาวไทยได้ตั๋วไปโอลิมปิกนะเดี๋ยวจะพบท่านนายกพรุ่งนี้ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ค่ะส่งกำลังใจให้กับทุกท่านทุกที่วันนี้พี่สายชนมาจับรับไม้ต่อแล้วนะคะต้องส่งต่อให้ข่าวพาด7:00 นแล้วเราลาไปแล้วพรุ่งนี้เจอกันใหม่กับข่าวยามเช้าวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามทุกช่องทางสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
3: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่าง ทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
2: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ

0: ตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้วันนี้นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์จะเดินทางมาเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม Thailand Singapore Leader Retreatการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลามีมติอนุมัติหลักการครอบคลุม4เรื่องสำคัญกำหนดเป็นมาตรการเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการทันที
1: สหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบใหม่หลังผู้นำสหรัฐประกาศตอบโต้อย่างรุนแรงจากกรณีที่อิหร่านโจมตีฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750ชัยนามาสเตอร์2026กุลวุฒิวิทิสารผ่านเข้ารอบ2ได้ตามคาดต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
0: ันนี้นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์จะเดินทางมาเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม Thailand Singapore Leader Retreat และจะหารือกับนายกรัฐมนตรีของไทยถึงความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และประสานงานอย่างใกล้ชิดในประเด็นภูมิภาควันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะให้การต้อนรับนายลอเรนซ์วองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์ซึ่งเดินทางเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม Thailand Singapore Leader Retreat ครั้งที่5ณโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็นกรุงเทพมหานครถือเป็นการจัดการประชุมอย่างไม่เป็นทางการของผู้นำระดับประเทศหรือ Leader Retreat ระหว่าง2ประเทศครั้งแรกในรอบ11ปีโดยการหารือจะครอบคลุมทิศทางความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่มองไปข้างหน้าทั้งในด้านการเป็นหุ้นส่วนสีเขียวที่ยั่งยืนการมีเศรษฐกิจเชื่อมโยงและเข้มแข็งการเพิ่มพูนความร่วมมือด้านกลาโหมและความมั่นคงและการประสานงานอย่างใกล้ชิดในประเด็นภูมิภาคอีกทั้งยังเป็นโอกาสในการหารือเพื่อวางรากฐานความร่วมมือก่อนที่ทั้งสองประเทศจะทำหน้าที่ประธานอาเซียนต่อเนื่องกันโดยสิงคโปร์จะรับหน้าที่ในปี2570และไทยจะรับหน้าที่ในปี2571นับเป็นโอกาสสำคัญในการแลกเปลี่ยนมุมมองและประสานแนวทางการทำงานเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและความเป็นเอกภาพของอาเซียนท่ามกลางความท้าทายทางเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ผู้นำทั้งสองประเทศยังมีกำหนดแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและครอบครัวแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนาสังคมเพื่อยกระดับความร่วมมือในมิติสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาล
1: การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลามีมติอนุมัติหลักการครอบคลุม4เรื่องสำคัญกำหนดเป็นมาตรการเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการทันทีเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลามีมติเห็นชอบในหลักการข้อเสนอมาตรการเร่งด่วนที่มีความพร้อมในการขับเคลื่อนและข้อเสนอเพื่อดำเนินการในระยะยาว4ด้านสำคัญได้แก่ด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและภัยพิบัติเช่นปรับปรุงเงื่อนไขซอฟท์โลนลดขั้นตอนด่านตม.ศุลกากรพัฒนาระบบออนไลน์และตั้งวันสต็อปเซอร์วิสการประกอบธุรกิจตลอดจนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใต้3เส้นทางวงเงินกว่า 160,000 ล้านบาทได้แก่ช่วงชุมพรสุราษฎร์ธานีช่วงสุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่สงขลาช่วงชุมทางหาดใหญ่ถึงประดังเบซาและมีแผนขยายสายทางเชื่อมต่อจากชุมทางหาดใหญ่ไปอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการค้ากับภูมิภาคอื่นๆและชายแดนไทยมาเลเซีย
3: รัฐบาลต้องการให้เศรษฐกิจของ5จังหวัดชายแดนภาคใต้เติบโตจากศักย